0: ensure the companies take responsibility for the damage. Meanwhile, Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Rajagip Prakarn said authorities are monitoring the safety of nearby buildings and homes. The excavation is around 4 meters deep, and preventive measures will be taken if there is any risk of ground subsidence or landslides.
1: อาคารบ้านเรือนน่าจะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ก็ประมาณรัศมีก็เอาว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก4 เมตรซึ่งก็น่าจะห่างจากบ้านเรือนมากพอสมควรแต่ว่าการถ้าหากว่ากลัวจะมามีการสไลด์หรืออะไรพวกนี้ก็คงจะต้องในเชิงวิศวกรรมเขาก็คงจะต้องมีการป้องกันนะครับแต่เท่าที่เห็นอาคารก็ไม่ได้สูงมากนะครับการที่จะมีดินสไลด์หรืออะไรพวกนี้ในเชิงวิศวกรรมเราก็ต้องมีการป้องกันล่วงหน้าในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้ว่าเมื่อมีการเปิดหน้าดินในเชิงวิศวกรรมการป้องกันทั้งหมดเราต้องทำอย่างเต็มที
0: ่ The site has 2 14-inch oil pipelines transporting fuel to a pressure boosting station in Chongnonsi before it is sent to Ayutthaya for distribution to the northern provinces with branches serving Suvarnabhumi and Don Mueang airports. Authorities are continuously monitoring oil vapor levels, which remain within the prescribed limits. There's currently no need to evacuate nearby residents.Another event in Bangkok. Bangkok is taking a closer look at its growing data center sector, with officials now checking 47 facilities across the capital. The review comes as new national rules for data centers are being prepared.Bangkok Governor Chachat Sittipan said there are around 47 data centers in Bangkok, with 6 having applied for operating licenses. 3 have already been licensed and are operating, while the other 3 are on hold, pending clearer national guidelines. The governor has instructed all district offices to conduct detailed inspections of data centers, focusing on electricity consumption, noise, heat, and any disturbances affecting nearby communities. The findings are expected by the end of this week.
2: ก็ต้องเอาให้มั่นใจต้องทำเอาให้ถึงข้อมูลให้เต็มที่แล้วก็ตั้งความมั่นใจให้ได้ครับก็เดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะมีข้อสรุปว่าทั้งหมดอยู่ที่ไหนบ้างมีความเดือดร้อนรำคาญประชาชนบ่นเรื่องอะไรไหมมีคนบ่นเรื่องน้ำมันตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่ากังวลอะไรแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ทำงานเต็มที่คณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาก็มีการประชุมมีการกำหนดนโยบายต่างๆครับ
0: The Bangkok governor added that most Bangkok data centers are not hyperscale, using around 20 megawatts of electricity. They are also subject to 500,000-liter emergency oil reserve requirement under 2004 regulations. Governor Chachat said any revised rules should reflect changes in technology and operations.Bangkok will use the inspection data to develop policies that balance digital growth with residents' quality of life and the urban environment. Sakonakorn Province is opening a gateway to the past, where ancient rock art and a remarkable natural stone arch come together to create a truly unique travel experience.The Sakonakorn Provincial Cultural Office, led by Kanyapat Nangam, the Provincial Cultural Officer, is showcasing a new cultural attraction under the Unseen Thai Thai campaign, inviting tourists to discover the Phu Pa Kham Time Gate. The activity brought together government agencies, private businesses, media and influencers to explore the site, exchange ideas and help promote the destination to a wider audience.Phu Pa Kham in Kok Si Suphan District is home to prehistoric rock paintings, estimated to be around 3,000 to 3,500 years old. The area also features a large natural sandstone arch that looks like a doorway. About 1 kilometer away from the rock paintings, the arch faces along an east-west line.Every year around March 20th and 21st, sunlight shines through the opening as the sun rises and sets along the east-west direction, creating a spectacular natural sight. The site is open all year round, with the March equinox offering the best time to see the sunlight pass through the stone gate.

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์การระบาดของโรคหัดในบังคลาเทศค่ะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 1,000 คนโดยบังคลาเทศกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคหัดครั้งรุนแรงที่สุดในโลกนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว999คนและต้องสงสัยติดเชื้อกว่า 166,000 คนในจำนวนนี้ได้รับผลตรวจยืนยัน 19,835 คนส่งผลให้ระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงทาก้าเมืองหลวงตกอยู่ในภาวะวิกฤตขาดแคลนทั้งเตียงและเวชภัณฑ์เนื่องจากต้องรองรับทั้งผู้ป่วยโรคหัดและโรคไข้เลือดออกที่ระบาดหนักพร้อมกันส่วนสาเหตุที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากมาจากการที่กระบวนการกระจายวัคซีนหยุดชะงักเพราะความวุ่นวายทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดซื้อวัคซีนในช่วง2ปีก่อนทำให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดที่เคยสูงกว่า 95% มาตลอดลดลงเหลือไม่ถึง 60%
1: ความโกลาหลโอลหม่านที่เกิดขึ้นที่สนามบินต่างๆทั่วสหราชอาณาจักรนะครับหลังจากที่ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศล่มส่งผลให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินและกระทบต่อผู้โดยสารหลายหมื่นคนโดยรายงานระบุว่าเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลการบินอัตโนมัติในระบบควบคุมการจราจรทางอากาศเกิดขัดข้องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนไปคีย์ข้อมูลด้วยคนทำให้เที่ยวบินที่สนามบินต่างๆถูกยกเลิกประมาณ 600-1,000 เที่ยวบินและล่าช้าอีกนับพันเที่ยวบินโดยที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮิตโตรในกรุงลอนดอนเพียงแห่งเดียวก็มีเที่ยวบินถูกยกเลิกถึง100เที่ยวบินอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่จะสามารถกู้ระบบการประมวลผลข้อมูลการบินคืนมาได้แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดปลายฤดูร้อนที่มีการเดินทางหนาแน่นที่สุดของปีจึงยังคงส่งผลให้เกิดผลปัญหาเที่ยวบินล่าช้าสะสมครับ
0: กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารกว่า20ครั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าจำนวนที่ตรวจพบตลอดปี2568ที่รายงานอยู่ที่17ครั้งส่งผลให้ทางกองทัพเกาหลีใต้ต้องยิงเตือนตามกฎการปะทะพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดและยังคงรักษาระดับความพร้อมทางทหารอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับสถานการณ์บริเวณชายแดนในเวลาเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือกลับมาเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งตามแนวชายแดนอีกครั้งรวมถึงการวางทุ่นระเบิดและการก่อสร้างแนวรั้วซึ่งเพิ่มความตึงเครียดตามแนวพรมแดนระหว่าง2เกาหลีทั้งนี้เส้นแบ่งเขตทางทหารเป็นแนวพรมแดนทางบกโดยพฤตินัยระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งกำหนดขึ้นตามข้อตกลงสงบศึกเมื่อปี2496พื้นที่รอบเส้นทั้ง2ฝั่งจะถอยร่นออกไปฝ่ายละ2กิโลเมตรรวมเป็นเขตกันชนกว้างประมาณ4กิโลเมตรและมีความยาวพาดผ่านคาบสมุทรเกาหลีราว248ถึง250กิโล
1: ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการส่งออกพลังงานสะอาดจากจีนนะครับโดยมียอดซื้อแบตเตอรี่เก็บพลังงานอุปกรณ์โครงข่ายไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบการผลิตพลังงานสะอาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ซึ่งข้อมูลจากคลังสมองด้านพลังงานเอมเบอร์ระบุเงินกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 658,400 ล้านบาทไปกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาดที่ผลิตในจีนยอดการใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นมา 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงสถานะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับส่วนประกอบเทคโนโลยีสะอาดที่ผลิตในจีนทั้งนี้ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญเพราะในขณะที่ยุโรปเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการส่งออกเทคโนโลยีสะอาดของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาเซียนยังถือเป็นขอบเขตใหม่อย่างชัดเจนและอาจจะยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาดจากผู้ส่งออกจีนอีกเป็นเวลาหลายปีย
0: ังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่สหรัฐเดินหน้ากดดันอิหร่านทั้งในด้านทางการทหารและเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะ
2: กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน5ลำที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานและบริเวณใกล้เกาะคาร์กเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐหลายครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อภาคการบินของอิหร่านครอบคลุมสายการบิน27แห่งเป็นการเพิ่มการกดดันอิหร่านทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจ ด้านกองทัพอิหร่านอ้างว่าสามารถยึดโดรนใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพสหรัฐได้ที่บริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แถลงยอมรับว่าโดรนใต้น้ำลำหนึ่งเกิดขัดข้องทางเทคนิคระหว่างกำลังสำรวจหน้าน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้โดยโดรนที่เกิดปัญหาเป็นรุ่นเก่าและไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอีกทั้งไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์โซน่าหรือเรดาร์ที่เป็นข้อมูลลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์นมและรถยนต์โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้หลังแคนาดาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาในอัตรา 50% เมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่รุนแรงขึ้นทรัมป์สร้างกระแสความไม่พอใจอีกครั้งหลังโพสต์ภาพแผนที่แสดงดินแดนแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกและประเทศแถบแคริบเบียนถูกระบายสีด้วยลายธงชาติสหรัฐเพื่อสื่อว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเรื่องนี้ไอซ์แลนด์ได้ออกมาตอบโต้ด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่าภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเช่นเดียวกับแคนาดาความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดจากที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วในประเด็นภาษีนายกิลเบโตเตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ตำหนิจีนไร้มารยาทกลางเวทีเสวนาที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้หลังผู้ช่วยทูตทหารจีนส่งโน้ตแสดงจุดยืนไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททะเลจีนใต้เมื่อปี2559พร้อมชี้ว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่ใช่เพียงการกดดันในพื้นที่สีเทาแต่เป็นการบีบบังคับกลั่นแกล้งและการรุกรานอย่างแท้จริงนักข่าว5คนสูญหายไปพร้อมกับลูกเรือ2คนและไกด์1คนหลังนั่งเรือสปีดโบ๊ทเดินทางเข้าไปทำข่าวการปะทุของภูเขาไฟอานักกรกตัวในอินโดนีเซียตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่กลับเข้าฝั่งขณะที่เจ้าของเรือระบุว่าไม่ได้รับข้อมูลหรือการติดต่อใดๆจากลูกเรือโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียได้ระดมกำลังกันออกค้นหาแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากคลื่นทะเลสูงและทัศนวิสัยไม่ดีในตงเจิ้นหว่าอดีตผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบคืนฮ่องกงให้แก่จีนถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย89ปีรายงานระบุว่าเขาจากไปอย่างสงบเมื่อคืนวันอังคารแต่ไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตทั้งนี้ในตงเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2540สืบต่อจากในคริสแพทเทนผู้ว่าการเกาะฮ่องกงชาวอังกฤษคนสุดท้ายฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังถนนเส้นทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกระทบต่อการเดินทางโดยการให้บริการรถไฟสายต่างๆต้องหยุดชะงักขณะที่นักกีฬาเอเชียนเกมหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากที่พักชั่วคราวหลังฝนถล่มในเมืองนาโงยะอย่างหนักนอกจากนี้ยังพบปัญหาน้ำฝนรั่วซึมเข้าไปภายในสนามกีฬาหลายแห่งที่จะใช้จัดการแข่งขันด้วย

0: ในสงครามฉนวนกาซาทหารอิสราเอลได้ทำลายพื้นที่เกษตรกรรมของชาวปาเลสไตน์เสียหายไปเกือบทั้งหมดนะครับผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในพื้นที่นั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันครับ
1: หลังจากสงครามที่ดำเนินมา3ปีซึ่งได้ทำลายล้างพื้นที่เกษตรกรรมเป็นวงกว้างในฉนวนกาซากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งก็เพิ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกครั้งแต่ผลผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากต้นฝรั่งในไร่ไม่แข็งแรงและขาดการบำรุงมาตลอดช่วงการสู้รบอีกทั้งเกษตรกรยังคงต้องดิ้นรนอย่างหนักในการเข้าถึงและดูแลรักษาที่ดินของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเส้นสมมุติสีเหลืองซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮามาสกับพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลยึดครองอยู่ยายาอันอัสตันเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกล่าวว่าพื้นที่เพาะปลูกฝรั่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเมืองคานยูนิสเมื่อก่อนที่พื้นที่นี้เคยมีไร่หลายแห่งและสามารถกระจายผลผลิตฝรั่งไปได้ทั่วทั้งฉนวนกาซาและเวสต์แบงก์แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปริมาณฝรั่งที่เก็บเกี่ยวได้กลับไม่เพียงพอแม้จะบริโภคภายในฉนวนกาซาเองก็ยังถือว่าขาดแคลนเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขามีไร่ฝรั่งเกือบ10ไร่แต่ละวันสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่า200กล่องและต้องทำงานตั้งแต่ตี5ถึง10โมงเช้าแต่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีอะไรเหลือคนงานแทบจะไม่มีอะไรให้ทำส่วนจิฮัดอัลอัสตันเกษตรกรอีกคนบอกว่าการปิดกั้นฉนวนกาซาของอิสราเอลทำให้ประชาชนไม่สามารถนำเข้าเชื้อเพลิงอีกทั้งยังห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงไปถึง 85% ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกษตรกรต้องทุกข์ยากในการประกอบอาชีพนี่ยังไม่นับรวมถึงการระดมยิงการใช้รถแทรกเตอร์เกลี่ยดินและการถอนรากถอนโคนต้นไม้ทั่วทั้งฉนวนกาซาโดยฝีมือของทหารอิสราเอลที่ทำให้ไร่ต่างๆพังเสียหายสิ่งเหล่านี้ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของกาซาและนำไปสู่ปัญหาการว่างงานไปทั่วทุกแห่งหนสำหรับอัสตันเคยมีไร่ฝรั่งประมาณ 1,250 ไร่แต่ตอนนี้เหลือเพียง93ไร่ในอดีตเคยมีคนงานจำนวนมากเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้คนงานเพียง15คนก็เกินกว่าปริมาณงานแล้วเท่ากับว่าชาวปาเลสไตน์เวลานี้ไม่มีทั้งงานทำและไม่มีฝรั่งรับประทานตามรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่าพื้นที่การเกษตรทั่วกาซาเวลานี้เหลือพื้นที่ที่ยังสามารถเพาะปลูกได้อยู่เพียง 3%ทำให้ฤดูการเก็บเกี่ยวฝรั่งปีนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากและมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลส่วนฝรั่งในอดีตเคยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์แต่เวลานี้ผลผลิตลดลงและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้เพียง 15% เท่านั้นนอกจากฝรั่งไร่สตรอเบอรี่และไร่มะกอกในฉนวนกาซาก็มีสภาพไม่ต่างกันแต่ยังดีที่ปาเลสไตน์ยังมีกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นที่พยายามรวบรวมต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ที่หลงเหลือเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้นำไปปลูกประทังชีวิตคาดว่าหากสงครามสงบลงอย่างถาวรเกษตรกรในพื้นที่ก็จะสามารถกลับมาพลิกฟื้นการทำการเกษตรอย่างเป็นปกติได้อีกครั้ง
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
4: ก็มีผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้ทีมใหญ่ๆเก็บชนะได้หมดเลย
3: ค่ะก็ถือว่าเริ่มเปิดฤดูกาลกันแล้วนะคะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะจริงๆแข่งตั้งแต่คืนก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้มีผลมาฝากอีกค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ถักเวลาวันนี้เริ่มมันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้บาร์เซโลนานัดแรกของแชมเปี้ยนส์ลีกกดไป5ประตู
3: ค่ะนี่ก็เป็นอีก1ทีมเป่งที่คาดการว่าจะคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้นะคะ
4: ครับเมื่อคืนนี้บาร์ซ่าเล่นในบ้านนะครับนี่เป็นรอบลีกเฟสนัดแรกเปิดบ้านเจอกับเฟเยนูร์ดนี่คุมทีมโดยโจวานนี่ฟานบงฮอสอดีตนักเตะเก่าของบาร์เซโลนานะครับซึ่งบาซ่าไม่เกรงใจเลยครับถอยไป5ลูกเมื่อคืนนี้ราฟินญ่าฮอตเหลือเกิน
3: ใช่นะคะก็เล่นที่บ้านของบาร์เซโลนานะคะที่สนามแคมป์นูนะคะราฟินญ่ายิงได้ตั้งแต่นาทีที่3นะคะแล้วก็ยิง2ประตูในเกมนี้ยิงอีกลูกนึงนาทีที่57ค่ะ
4: ครับราฟินญ่านี่ช่วงนี้ฮอตมากๆฤดูกาลนี้เปิดฤดูกาลมาราฟินญ่ายิงทุกนัดนะ
3: 5 นัดยิงไปแล้ว8ประตูนะคะตอนน
4: ี้ไป8ลูกนะ
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็คนอื่นที่ยิงทำประตูได้ก็มีอย่างคาริมเอเดเยมี่ลามินยามาลแล้วก็กาเบรียลเจซุสนักเตะที่เพิ่งย้ายไปใหม่
3: ใช่นะคะส่วนเฟย์นอร์ดค่ะยิงคืนได้1ประตูจากแซมสไตน์นาทีที่82นะคะแต่ว่าโอ้โหทิ้งห่างขนาดนั้นนะคะก็ไล่ไม่ทันนะคะปรากฏว่าเป็นบาร์เซโลนาที่ทะลมเฟย์นอร์ดไปถึง5ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามนะคะก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยจะเจอกับปารีสเอฟซีค่ะ
4: ครับก็เตะกันพฤหัสที่24กันยายนนะครับเวลา2นาฬิกานะก็ตัวใหม่อย่างกาเบียลเชซุสก
3: ็
4: ลงไปปุ๊บผลงานดีเลย
3: ใช
4: ่ทำประตูได
3: ้ลาฟินยาก็ยิงต่อเนื่องขณะที่ลามินยามานอีกหนึ่งความหวังของทีมก็ยิงได้ในเกมนี้ด้วยนะคะเรียกว่าประเดิมสวยนักเตะตัวหลักยิงได้ก็น่าจะเรียกความมั่นใจในเวทีนี้ได้มากๆนะคะส
4: ่
3: วนผลคู่อื่นค่ะสตุตการ์ชนะไวกิ้ง FK 3ประตูต่อ1นะคะขณะที่ลิเวอร์พูลค่ะเอาชนะแอตเลติโกมาดริดได้2ประตูต่อ1
4: นะ
3: คะโดนก่อนนะคะแต่ว่ามาได้ประตูตีเสมอจากสวอสไลน์แล้วก็อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นะคะมายิงประตูชัยสัญญาต้องมาแล้ว
4: เนาะสัญญาใหม่ต้องมานะแบบนี
3: ้นะคนก่อนบ่นน้อยใจอยู่ยังไม่ต่อสัญญานะคะ
4: ขณะที่ปารีสแซงแชร์แมงเอาชนะสโลวานบราติสลาวาไป6ต่อ1เลยนะครับโคนาตอเรสยิง3อุสมานเดเบเล่ยิง2
3: โอ้โหยิงไม่เกรงใจเลยนะคะแต่ว่านี่ก็คือแชมป์เก่านะคะก็สมหน้าแชมป์เก่าค่ะก็ถล่มไปถึง 6-1 นะคะส่วนคู่บิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งนาโปลีค่ะแพ้อาร์เซนอล0ประตูต่อ1เกมค่อนข้างอึดอัดเลยนะคะแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาได้ประตูชัยจากมาร์ตินโอเดกาดกัปตันทีมนะคะ
4: นาที75นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านชนะกาลาตาซารายไป 3-1
3: ค่ะมาดูค่ำคืนนี้ดีกว่านะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเตรียมประเดิมถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ3ปีนะคะวันนี้จะเจอกับทีมจากอาเซอร์ไบจานค่ะ
4: นี่คืออีกหนึ่งทีมใหญ
3: ่ค่ะ
4: ที่ห่างหายไป3ฤดูกาล
3: ก็ไม่เถียง
4: แต่กลับมาแล้ว
3: ค่ะ
4: นัดแรกเจองานจริงๆก็ถือว่าไม่หนักมากนะ
3: ใช
4: ่เจอกับทางอาเซอร์ไบจานแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังก็แกว่งๆอยู่ สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะสถิติการเสียประตู
3: ค่ะ
4: 3นัดแรกของพรีเมียร์ลีกเสียไปแล้ว6ประตู
3: นะคะก็ยังเก็บได้4คะแนนนะคะสำหรับในลีกนะคะแต่ว่านี่อีกเวทีนึงนี่เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความกระหายอยากจะมาแข่งขันรายการนี้เพราะว่าทำทุกวิถีทางจนกระทั่งจบอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะ
4: ครับประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะนะ
3: ค่ะ
4: ไมเคิลคาริกให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยประเด็นของลูกช
3: อ
4: ลูกชอเนี่ยไม่ได้เจ็บแต่ว่าเขาให้พักเพราะว่าเป็นแบ็คซ้ายคนเดียวเลยของทีมตอนนี้นะครับแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลูกชอจะลงสนามให้ทีมค่อนข้างเยอ
3: ะ
4: แต่เขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วที่ชอเล่นได้นานได้เยอะเนี่ยแล้วไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าโปรแกรมมันไม่ได้ทีเพราะแมนยูเนี่ยบอลยุโรปก็ไม่ได้ไปบอลถ้วยก็ตกรอบเร็ว
3: ไม่ต้องวางแผนอะไรกันมาก
4: ฤดูกาลที่แล้วกลางสัปดาห์แมนยูเตะแค่2นัดเอง
3: ค่ะ
4: นั้นก็เตะเสาร์อาทิตย
3: ์มันตอกย้ำตัวเองอันนี้มีโปรแกรมมากขึ้นนะคะเพราะว่ามาเล่นเวทียุโรปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแผนซ้อมแผนพักตามสภาพร่างกายของแต่ละคนลุกชอเนี่ยได้พักเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสำหรับการฝึกซ้อมนะคะนี่คือเป็นแผนของโค้ชนะคะในการพักฟื้นลุกชอนะคะ
4: คือเพราะว่าแมนยูยังมีเกมใหญ่ต่อจากแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ก็คือเดี๋ยวเจอกับแมนซิตี
3: ้ใช
4: ่แล้วก็กลางสัปดาห์หน้ามีคาราบาวครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมค่อนข้างถี่แบ็คซ้ายเหลือคนเดียวก็ต้องถนอมหน่อย
3: ใช่นะคะส่วนมาไทยเดลิกก็อีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคลก็มีการแยกซ้อมด้วยนะคะ
4: เจ็บมา9เดือนแล้วนะ
3: ค่ะ
4: มาไทยเดลิกเจ็บตั้งแต่ตัดสกินเฮ
3: ดแต่ว่าเริ่มซ้อมได้แล้วแต่ว่าฟื้นฟูเฉพาะบุคคลอยู
4: ่ตัดผมไปหลายรอบแล้ว
3: ค่ะ
4: ครับยังไม่หายเจ็บสักที
3: เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกชอต้องพักเพราะว่าเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตันเนี่ยเขาก็ลงนะ76นาทีนะคะก็อาจจะต้องพักนะคะก็มาดูขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเจอกับซาบานะคะทีมจากซาอุดิอาระอาเซอร์ไบจานในค่ำคืนนี้นะคะแมนยูไนเต็ดนี่จะยังไม่มีมาไทยเดลิกนะคะเพราะว่ายังเจ็บอยู่แล้วก็มานูเอลอูกาเต้คาร์ลอสบาเลบาอามัดเดียโลทอมฮีตันลูกชอนี่เดี๋ยวต้องเช็คนะคะ
4: ลูกชอนี่เป็นเรื่องของการถนอมร่างกายนักเตะนะ
3: ค่ะ
4: ส่วนอูกาเต้เนี่ยพักยาวอยู่แล้วแล้วก็บาเลบาตัว ใหม่ก็ยังอยู่ในช่วงของการบาดเจ็บเล็กน้อยเด
3: ี๋
4: ยวจะกลับมาส่วนเบนจามินเซสโก้เนี่ยเห็นว่าร่างกายดีแล้วแล้วก็เกมที่แล้วก็ทำประตูได้ด้วยในเกมลีกนะครับก็น่าจะมีโอกาสลงสนาม
3: ค่ะส่วนมาคัสแรดฟอร์ดนี่ก็ยังต้องประเมินความฟิตอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
4: ครับ
3: ก็มีแผนจะปรับตำแหน่งเพื่อรักษาความสดก่อนทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์อย่างที่บอกเดี๋ยวเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้นะคะก็เลนี่โยโลนูแซมาซาอุยอันเดรซานโตสนะคะจะมีโอกาสได้ลงสนามขณะที่เชสโก้ตัวสำรองที่ทำประตูในเกมล่าสุดเนี่ยก็น่าจะมีลุ้นสตาร์ทในเกมนี้นะคะ
4: มีสถิติที่แฟนแมนยูอยากจะให้บอกนิดนึงว่านี่จะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่26ของสโมสรเป็นทีมจากอังกฤษที่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกบ่อยที่สุดไม่ว่าจะห่างหายไป3ฤดูกาล
3: เองนะคะแต่ว่าเล่นบ่อยที่สุดนะคะ
4: ไม่ได้ยังจำเพลงแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไหมเนี่ยห่างหายไปนาน
3: จำได้แต่ว่าห่างหายไปนานก็จริงแต่เขาเคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วถึง3สมัยด้วยกันนะคะแต่ย้อนไกลหน่อยก็คือ1968แล้วก็ปีที่คว้าทริปเปิ้ลแชมป์ถ้าใครจำได้1999นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือ2008นะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นก็คือฤดูกาล2021ถึง2022แต่ว่าในปีนั้นเนี่ยไปแพ้แอตเลติโกมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะกลับมาแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ
4: ส่วนอีกหนึ่งทีมเต็งในรายการนี้บาเยิร์นมิวนิกคืนนี้ก็จะลงสนามนะครับรับการมาเยือนของโบโดกริมทีมจากนอร์เวย์จะเตะกันตอน 14:00 ในรอบลีกเฟสก็ทางบาเยิร์นในเกมล่าสุดเสมอกับชาลเก้ในลีกมา 0-0 มีสะดุดเหมือนกันก่อนเจอชาลเก้ในชนะมารวดเลย
3: ใช่นะคะก็เกมนี้เนี่ยมีความจำเป็นต้องเก็บ3คะแนนแรกให้ได้ด้วยเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมานะคะซึ่งแวงซองกอปนีเนี่ยน่าจะใช้นักเตะหลักนะคะเต็มกำลังนะคะแล้วก็สำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยออกสตาร์ทยอดเยี่ยมนะคะแม้ว่าจะเพิ่งสะดุดชาวเสมอชาวเก้มาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเก็บชัยชนะได้3นัดติดต่อกันเลยนะคะเกมนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีแซดดาร์บี้แต่จริงเขาบอกว่าเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วนะคะอาจจะได้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกครั้งนึงนะคะ
4: เป็นซองคอมบานีเข้ามาทำทีมเชื่อว่าฤดูกาลนี้ก็น่าจะเน้นเต็มตัวน
3: ะ
4: สำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วก็พาทีมได้แชมป์บูเดสลิก้าเยอรมันนะครับแล้วก็จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของมาริเอลนอยเออร์ด้วยเด
3: ี๋
4: ยวประกาศดีทายแล
3: ้
4: ว
3: ใช่นะคะก็ขุมกำลังหลักนะคะแน่นอนนำโดยแฮร์รี่เคนค่ะน่าจะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะคะมีจามานมูเซล่านะคะไมเคิลโอลิเซ่หลุยดิอาสก็แนวรุกจัดหนักจัดเต็มนะคะส่วนแนวรับคิมมินแจค่ะเตรียมคู่กับดาโยอุปาเมกาโนแล้วก็ดาริกบุ๊กมันนะคะซึ่งยังอยู่ระหว่างอาการพักฟื้นอาการบาดเจ็บนะคะ
4: สถิติที่น่าสนใจบาเยิร์นเอาชนะเกมเปิดสนามแชมเปี้ยนส์ลีกตลอด22ฤดูกาลหลังสุดนะครับขณะที่ผลงานในบ้านตลอดปี2026แพ้นัดเดียวชนะถึง15แล้วก็เสมอ2นะครับเกมนี้บาเยิร์นถือว่าเหนือกว่าทั้งชื่อชั้นแล้วก็ประสบการณ์ก็มีโอกาสเก็บ3คะแนนค่อนข้างสูงแต่ก็ถ้วยใหญ่เนี่ยโบโดกริมเนี่ยทีมจากนอร์เวย์ฤดูกาลที่แล้วผลงานดีนะนะครับมีล้มยักษ์เหมือนกัน
3: ใช่นะคะล้มยักษ์หลายทีมเลยด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าสถิติแล้วก็ชื่อชั้นแล้วก็คือขุมกำลังนะบาเยิร์นมิวนิกอาจจะเหนือกว่าสำหรับวันนี้แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะคะ
4: ครับส่วนทีมน้องใหม่ในแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างโคโม่ทีมนี้นี่หลายคนก็ชื่นชอบนะครับฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ4ในเกาโชเซเรียอาอิตาลีเฮดโค้ชก็คือเชสฟาบิกัสทำทีมผลงานดีนะครับเบียดทีมใหญ่ๆได้มาเล่นในถ้วยใบใหญ่ของสโมสรยุโรปเลย
3: นี่คือถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทีมเลยนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ119ปีเลยที่ได้มาเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะก็โคโม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออยู่ในระดับล่างๆของฟุตบอลถ้วยด้วยนะคะ
4: คือตอนเบียดกันช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยตอนนั้นโคโม่อันดับยังไม่ดีนะและคนก็ไม่คาดคิดด้วยแต่ว่า5นัดสุดท้ายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชนะถึง4อ
3: ่
4: ะก็เลยแซงขึ้นมาได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลย
3: ค่ะนะคะก็สำหรับความพร้อมของโคโม่ในเกมนี้ที่จะเจอกับอเบเลซิกนะคะก็แข่งกันเวลา 20:00 นนะคะทีมของเชสฟาบิกัสเนี่ยก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงเจแดนอันไดคนเดียวนะคะขณะที่โมอิเซคีนมีโอกาสลงสนามหลังจากที่ประเดิมเกมแรกดูในการเป็นตัวสำรองในเกมที่ถล่มเจนัวไป4ประตูต่อ1นะคะส่วนคูวิดาสที่ยิงในเซราได้ถึง14ประตูในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้เป็นกองหน้านะคะ
4: ขณะที่คู่ต่อสู้เอเบลไลซิกถือว่าประสบการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกเหนือกว่าชัดเจนนะครับนี่จะเป็นการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่8หลังเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาแล้วในปี2020แต่ผลงานในฤดูกาลล่าสุดฤดูกาล 2024-2025 น่าผิดหวังจบอันดับ32ของรอบลีกแพ้ถึง7นัดนะครับแล้วก็ชนะแค่เกมเดียว
3: ค่ะก็ไลฟ์ซิกกลับมาสู่เวทียุโรปหลังจากจบอันดับที่3ในบุนเดสลีกาในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกุนซือมาเป็นมาตินเดมิเคริสนะคะซึ่งฤดูกาลนี้ไลฟ์ซิกออกสตาร์ทด้วยการชนะ2นัดไปแล้วก่อนจะมาสะดุดแพ้เวเดอร์เบรเมน1ประตูต่อ3ในนัดล่าสุดนะคะย้อนมาพูดถึงโคโมคือก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าประทับใจแล้วมีเรื่องสุดซึ้งเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเหล่าประธานสโมสรกับผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสละตั๋วในเกมนี้ให้หลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปดูเพราะอย่างที่บอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ของสโมสรในการกลับมาในการได้มาเล่นถ้วยใบใหญ่ใบนี้นะคะแต่ว่าความจุของบ้านของโคโมเนี่ยคือมีไม่พอเดี๋ยวประธานกับเหล่าผู้บริหารไม่ดูก็ได้
4: ครับให้แฟนบอลไปดูนะ
3: แต่ว่าแฟนบอลเนี่ยจะต้องเป็นแฟนโคโมที่เชียร์มาอย่างยาวนานก็คือจะต้องเป็นคนที่เกิดในปี1950หรือว่ามากกว่านั้
4: น
3: ก็อยากจะให้แฟนบอลผู้สูงวัยที่แบบเชียร์มาอย่างยาวนานได้มีโอกาสเข้ามาชมเกมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสกลับมาเวทีนี้อีกเมื่อไหร่นะคะ
4: ส่วนไลฟ์ซิกเองสถิติเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นโคโมเล่นในบ้านก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมา6นัดเวลาในการเล่นเป็นทีมเยือนไลฟ์ซิกเนี่ยเก็บได้แค่1คะแนนเท่านั้นเรื่องของสภาพทีมไม่มีร็อกโคไรโรมาโลคริสตอสเบลกัตเนอร์ขณะที่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่กลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็มาร์คกิลกองหน้าดาวรุ่งจากเชลซีมีลุ้นลงสนามนะครับคืนนี้รอติดตามกันใครเป็นแฟนของเชสฟาเบกัสทำทีมดีเลย
3: ค่ะก็ทีมขึ้นมาในปี2024นะคะฤดูกาลแรกเนี่ยจบอันดับที่10แต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถคว้าตั๋วมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นี่ก็น่าชื่นชมมากๆนะคะส่วนคู่อื่นนะคะในค่ำคืนนี้ 23:45 เฟเนปาเช่จะพบกับโรม่านะคะแล้วก็ PSV Eindhoven จะพบกับชักตาร์ดอนเนตนะคะอีกคู่นึง 2:00 นสลาเวียปรากจะพบกับลองส์ค่ะ
4: ขณะที่รางวัลบอลลงดอจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือนตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ประกาศรายชื่อ30คนสุดท้ายที่เข้าชิงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเต็งๆกันบ้
3: าง
4: สำหรับการที่จะคว้ารางวัลในปีนี
3: ้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นการประกาศ30รายชื่อทั้งนักเตะชายแล้วก็นักเตะหญิงนะคะซึ่งแน่นอนว่าซูเปอร์สตาร์ดังไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนลามินยามานคิลียันเอ็มบัปเป้นี่เหล่านี้อยู่ในตัวเต็งนะคะเริ่มกันที่เอ็มบัปเป้ก่อนผลงานโดดเด่นเลยกับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลก2020นะคะแม้ว่าจะแพ้ทีมแชมป์อย่างสเปนในรอบรองชนะเลิศแต่ว่าเขาก็เป็นดาวซันโวนะคะ
4: ใช่แต่ตัวเองก็บอกว่าจริงๆผลงานโดยส่วนตัวเนี่ย
3: เขา
4: ลุ้นนะในตำแหน่งบาลงดอนะครับตัวก็ยังไม่ได้สักทีรอลุ้นอยู
3: ่ค่ะก็ในฟุตบอลโลกเนี่ย2026เนี่ยยิง10ประตูนะคะแซงเลโนเมสซี่มาซึ่งเมสซี่เนี่ยยิง8ประตูแล้วก็ผลการยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกทั้งหมดเนี่ยยิงไปแล้ว22ประตูนะคะ
4: แล้วก็มีแฮร์รี่เคนนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมนะต
3: ั
4: วของแฮร์รี่เคนก็พูดเองว่าฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มเขาค่อนข้างดีเลยทั้งระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับก็ยิงรวมทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติยิงไป73ประตู
3: ยิงเยอะมาก
4: โอ้แล้วก็พาบาเยิร์นได้แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับแล้วก็พาอังกฤษจบอันดับ3ในฟุตบอลโลกเป็นกองหน้าที่ไม่ใช่แค่จบสกอร์อย่างเดียวเป็นเพลย์เมคเกอร์ก็ได้ออกบอลก็ดีและนี่เป็นลามินยามาลครับกับบาร์เซโลนาในผลงานก็ถือว่าโอเ
3: ค
4: แต่ว่ามีช่วงนึงที่เจ้าตัวเจ็บไปหน่อย
3: ใช่นะคะนี่ก็คือเป็นตัวหลักของทีมชาติสเปนที่ช่วยให้สเปนคว้าแชมป์โลกในศึกฟุตบอลโลกมาด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้สโมสรก็ประสบความสำเร็จนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ตัดทิ้งไปไม่ได้สำหรับลามินยามาลนะคะ
4: ครับแล้วก็ของสเปนมีคนหนึ่งก็คือโรดรีนะครับกัปตันทีมชาติสเปนแน่ที่ย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาแล้วปัญหาของโรดรีเนี่ยก็คือเรื่องของจำนวนแมตช์ที่ลงสนามแหละ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าดูจากคุณภาพที่เขาลงไปเนี่ยตอนบอลโลกเนี่ยยืนกลางแน่นกริปเลยนะ
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกด้วยแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่ ACL นะครับทำให้เจ้าตัวเพิ่งกลับมาฤดูกาลที่แล้วกับแมนซิตี้เนี่ยมันลงสนามในช่วงหลังๆ
3: ใช่นะคะก็นอกเหนือจาก 3-4 คนที่เราไล่เลียงไปก็มีอุสมานเดมเบเล่ก็มีนะคะควิชาควาลัสเคเลียนี่ก็มีชื่อหนาหูในการลุ้นเหมือนกันนะคะลิงฮันแลนด์ก็ติดนะจากการทำผลงานยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกให้กับทีมชาตินอร์เวย์รวมถึงเลเนลเมสซี่ด้วยนะคะก็มีชื่อติดโผล่มาเหมือนกัน
4: คุยชาเนี่ยระดับสโมสรเนี่ยสุดยอดเลย แต่ว่าทีมชาติเนี่ยไม่ได้เล่นรายการใหญ่ๆไง
3: ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวจะประกาศในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
4: ไปดูการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับชุดเอเชียนเกมนี่ครับลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3อย่างต่อเนื่องนะครับก็ใกล้แล้วที่จะออกเดินทางไปญี่ปุ่นโค้ชใหญ่ของเราก็คือโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับก็เน้นการเล่นร่วมกันให้มากขึ้นนี่เป็นบรรยากาศช่วงการเวทเทรนนิ่งนะ
3: ค่ะก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยเรื่องของแท็กติกวิธีการแล้วก็คอนเซ็ปต์เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะซ้อมที่ BGTC Training เนี่ยจนถึงวันเสาร์ที่12กันยายนแล้วก็จะออกเดินทางไปญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับเอเชียนเกมนะคะเราใช้ผู้เล่นอยู่23ครบทุกคนนะคะไม่ใช้ผู้เล่นที่มีอายุเกินอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะคะนัดแรกจะเริ่ม16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานก่อนนัดที่2วันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงแล้วก็นัดที่3เนี่ยวันที่23กันยายนจะเจอศึกหนักหน่อยเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะก็เป้าหมายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็คือเก็บ6คะแนนจาก2นัดแรกให้ได้ค่ะ
4: ใช่ครับเป้าหมายแรกก็คือผ่านรอบต่อไปให้ได้ก่อนมองไปไม่ต้องไกลมากนะไปค่อยไปกันส่วนฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่ญี่ปุ่นเจอกับสหรัฐอเมริกาทั้ง2ทีมนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับญี่ปุ่นเป็นแชมป์1สมัยส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์3สมัยเกมนี้สหรัฐอเมริกาขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกมงของไอซ์ลีย์แบ็คคัมมอนจริงๆรูปเกมญี่ปุ่นดีกว่าแต่จบสกอร์ไม่ได้นะครับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาขึ้นนำ 1-0 แต่ว่าญี่ปุ่นมาตีเสมอได้จากนัตสึมิทาโกะกองหน้าหมายเลข9ครับได้โอกาสเป็นตัวจริงแล้วก็ทำประตูได้แต่ว่าดีใจประมาณนาทีเดียวเองสหรัฐขึ้นนำ 2-1 นะครับจากอเล็กซ์บัคนักเตะที่มีความเร็วสูงนี่สปีดแซงกองหลังนะครับวิ่งตามมาข้างหลังแต่ว่าขาเธอยาวมากด้วยโอ้ก้าวถึงบอลก่อนแล้วก็ยิงสวนตัวผู้สาประตูเข้าไปแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไม่ยอมแพ้นะครับเป็นทางนากามูระโคโนฮะนากามูระนี่เป็นตัวสำรองนะลงมาปั่นลูกนี้เบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงาม
3: ทำไมรู้เบอร์รู้อะไรด้วยหมดเอาบรรยายโอเคนะคะอ่ะก็ทั้ง2ทีมนะคะก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะคะเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะคะก็ผลเสมอนัดนี้ทำให้ญี่ปุ่นมี4คะแนนรั้งอันดับที่2ของกลุ่มขณะที่สหรัฐอเมริกามี1คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะส่วนจ่าฝูงของกลุ่มนี้เป็นอิตาลีค่ะเก็บชัยชนะได้2เกมรวดเลย
4: ทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ตอนได้แชมป์เอเชียไม่ได้แชมป์ที่บ้านเรานะนะครับดีกรีแชมป์เอเชียส่วนอิตาลีที่เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ถือว่าเป็นปีที่เซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้อิตาลีมาเล่นรายการฟุตบอลโลก U20 ไม่เคยชนะเลยแต่ตอนนี้มี6แต้มแล้ว
3: นะคะ
4: ไปดูการแข่งขันเทนนิส US Open กันบ้างนะครับตอนนี้ทางเอเลน่าริบากิน่านอกจากผ่านเข้ารอบแล้วยังขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกด้วย
3: ใช่นะคะก็หลังจากที่เอาชนะเจิ้งฉินเหวินนะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์กันแล้วถ้าชนะได้เนี่ยสัปดาห์หน้าจะได้ขึ้นมือหนึ่งของโลกทันทีนะคะก็เดี๋ยวไปดูผลกันนะคะสำหรับการแสลมรายการสุดท้ายของ PUS Open ค่ะรายการนี้ชิงเงินรางวัลถึง 3,600 ล้านบาทโดยประมาณนะคะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเอรีนาริบาคิน่ามือ2ของรายการและมือ2ของโลกปัจจุบันนะคะจากคาซัคสถานออกแรงเหนื่อย2ชั่วโมง14นาทีก่อนจะเอาชนะเจิ้งฉินเหวินนะคะมือ121ของโลกจากจีน2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4นะคะก็อย่างที่บอกนะคะหลังจากที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือก US Open ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพเนี่ยเจ้าตัวการันตีขึ้นเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ในการจัดอันดับของ WTA ในการประกาศวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เป็นการครองมือหนึ่งครั้งแรกของเธอด้วยโดยเธอจะแซงหน้าอารีนาสบาเลนกาที่ครองอันดับหนึ่งของโลกมายาวนานเกือบร้อยสัปดาห์99สัปดาห์ด้วยกันนะคะ
4: อีกคู่หนึ่งโคโก้กอล์ฟมือ4ของรายการนะครับแล้วก็มือ4ของโลกจากสหรัฐอเมริกาพลิกสถานการณ์จากที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกกลับมาเอาชนะมิวราอันเดรเอวามือ5ของรายการและก็มือ5ของโลกจากรัสเซียไป2ต่อ1เซต เซตแรกแพ้ไป2-6เซต2ต้องเล่นไทเบรกนะครับเซตนี้ไทเบรกถ้าแพ้นี่ก็คือตกรอบเลยแต่ว่ากอล์ฟชนะไป9-7แล้วก็เซตตัดสินชนะไป6-2ก็มีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ US Open เป็นสมัยที่2ก่อนหน้านี้เคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้วในปี2023ซึ่งผู้ต่อสู้ในรอบต่อไปของโกโก้กอล์ฟคือริบาคิน่า
3: ค
4: ือหนึ่งของโลกคนใหม่จากคาซัคสถานสึกแดกเหมือนกัน
3: ใช่นะคะก็เท่ากับว่าในรอบรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวใน US Open เนี่ยอันดับ1ถึงอันดับ4นี่เข้ารอบรองกันหมดเลยนะคะ
4: ครับไปดูการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกันบ้างนะครับมีการแข่งขันที่จีนรายการ WTT Champion มาเก๊านะครับก็แข่งที่ประเทศจีนที่โดมมาเก๊านะครับนี่เป็นชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้าย
3: ก็ทรูมอริการ์ดนะคะนักเทเบิลเทนนิสมือวางอันดับ3จากสวีเดนเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกม2024โชว์ความแข็งแกร่งค่ะเป็นฝ่ายตามหลัง0-2เกมแต่ว่าพลิกกลับมาเอาชนะแพทริกฟานซิสกาจากเยอรมนีไปได้3-2

0: เกมในที่สุดนะคะก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างซิมงโกซี่จากฝรั่งเศสกับโทงามิซุนซุเกะจากญี่ปุ่นค่ะ
1: ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันฮาน่าโกด้าดาวรุ่งวัย18ปีจากอียิปต์นะครับสร้างผลงานน่าประทับใจเอาชนะบรูน่าทาคาฮาชิจากบราซิลชนะไป3-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นกันจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างนีน่ามิเชลฮามจากเยอรมนีหรือไม่ก็เฉินซิงถงมืออันดับ5จากจีนครับ
0: ค่ะจากเทเบิลเทนนิสนะคะไปดูกันที่จักรยานลาวูเอลต้าอาร์เอสปัญญากันบ้างนะคะปรากฏว่าแมทธิวเบรนเดนคว้าแชมป์2สเตทติดต่อกันค่ะ
1: ครับ
0: นี่เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนทัวร์รายการลาเวต้าอาร์เอสปัญญาที่ประเทศสเปนนะคะเข้าสู่ช่วง5สเตจสุดท้ายแล้วสำหรับสเตจที่17ระยะทาง185กิโลเมตรจากดอสแอมานาสไปยังเมืองเซบีย่านะคะปรากฏว่าแมทธิวเบรนเดนนักปั่นดาวรุ่งวัย21ปีจากวิทมาลิสบายยังคงสร้างผลงานร้อนแรงในการประเดิมศึกการแสลมทัวร์ครั้งแรกของเจ้าตัวนะคะปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลาได้4ชั่วโมง7นาที15วินาทีคว้าแชมป์2สเตจติดต่อกันนะคะหลังจากพึ่งจะคว้าแชมป์สเตทที่16และเป็นการคว้าแชมป์5จาก17สเตทที่แข่งขันผ่านไปด้วยนะคะ
1: ส่วนอันดับ2เป็นของจอร์ดี้บียูสจากทีมเรดบูโบราฮันโกเฮตามหลังอยู่6วินาทีอันดับ3เป็นแมกนุสคอร์ดจากทีมอูโน่เอ็กซ์โมบิลิตี้นะครับเวลาตามหลัง10วินาทีอันดับเวลารวมยังไม่เปลี่ยนแปลงครับเอนริกมาสจากทีมโมวิสต้ายังคงครองผู้นำอยู่ทำเวลาสะสมอยู่ที่60ชั่วโมง9นาที44วินาทีนำหน้าเฟลิกซ์กาวอันดับ2อยู่2นาที6วินาทีส่วนฟิโบสโลกริสอันดับ3นะครับตามหลังผู้นำอยู่2นาที10วินาทีสเตจที่18จะแข่งวันนี้นะครับทามทริอัลประเภทบุคคลระยะทาง32กิโลเมตรจากเอลปวยโตเดอซันต้ามาเรียไปยังเคเลสเดล่าฟอนเตราก็ถือว่าเป็นหนึ่งสเตจสำคัญที่มีผลต่อการชิงตำแหน่งผู้นำเวลารวมเลย
0: ค่ะมาดูผลงานของทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยนะคะเมื่อวานนี้เก็บชัยชนะเหนือชัยนิทไทเปไปแบบสนุกสุดมันเลยค่ะ3-2เซตนะคะก็การันตีนะคะในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย
1: เหนื่อยแล้วนะ
0: เหนื่อย
1: เกาหลีใต้ก็5เซตนะ
0: ค่ะนึกว่าจะสบายๆในการเจอกับชนิดไทเปแต่ปรากฏว่าไม่นะคะชนิดไทเปก็มาแบบสู้เต็มที่เหมือนกันนะคะนี่เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะสุดท้ายของสาย4นะคะทีมวอลเลย์บอลชายไทยค่ะปัจจุบันเนี่ยมือ47ของโลกแล้วนะคะก็เจอกับชนิดไทเปนะคะก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าหนุ่มไทยช่วยกันเล่นค่ะได้เซตแรกไปก่อน25-23แต่ว่า2เซตถัดมาโดนชนิดไทเปแซงนำนะคะนำไปเราแพ้ไป22-25 23-25เซตที่4กลับมาได้นะคะชนะ25-22แล้วก็เซตสุดท้ายนะคะเราเอาชนะไปได้แบบลุ้นระทึกเลยค่ะ15-10นะคะก็หนุ่มไทยนะคะเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชัยชนะทั้ง3นัดนะคะมี7คะแนนเป็นแชมป์กลุ่ม4ค่ะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็เราจบอันดับที่3ของตารางคะแนนทั้งหมดนะคะก็จะไปเจออันดับที่6ก็คือออสเตรเลียเมื่อทีมอันดับที่42ของโลกนะคะก็วันนี้แข่งวันนี้เลยนะคะเวลา 13:30 นาทีนี่เป็นนัดสำคัญมากๆในรอบ8ทีมสุดท้ายหากสามารถล้มออสเตรเลียได้เราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะ
1: ครับ
0: สนุกแน่ๆเลยนะคะ
1: ระดับโลกตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะ
0: ใช่นะคะ
1: สู้กันสนุกนะครับ
0: ค่ะ
1: ไปที่วงการกอล์ฟกันบ้างนะครับวงการกอล์ฟเนี่ยทางสำนักข่าวต่างประเทศเปิดเผยว่าลีฟกอล์ฟมีหนี้สินค้างเงินนักกอล์ฟอย่างน้อย45ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 1,480 ล้านบาทโดยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองการล้มละลายระบุวัตถุประสงค์เพื่อรักษาธุรกิจของบริษัทเอาไว้ในระหว่างการปรับโครงสร้างขององค์กรหลังจากที่กลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียนะครับได้ถอนเงินสนับสนุนมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเลย
0: ก็มีเจ้าหนี้หลายรายเหมือนกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักกอล์ฟชั้นนำนะคือจริงๆเนี่ยคือเปิดลิฟต์กอล์ฟมาแรกๆเนี่ยพวกเราฮือฮากันมากเพราะว่าเงินรางวัลค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็สำหรับกอล์ฟ PGA เนี่ยเขาก็ เขาเรียกว่าอะไรผูกขาดแล้วก็ต้องมีการแบบใช้เม็ดเงินมหาศาลเพื่อดึงนักกอล์ฟชื่อดังมาเล่นนะคะแต่ว่าพอใช้เงินเยอะเกินไปก็เลยเกิดการเป็นหนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยก็มีอย่างจอห์นรามอย่างเงี้ยนะคะแชมป์2เมเจอร์ยอดเงิน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีบริษัทเดอชัมโบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโปรมือกอล์ฟชื่อดังอีกหลายคนคาเมรอนสมิธไทแลนด์ฮัตตันบรูคเคปก้าด้วยนะคะก็เลยรวมเป็นเงินเนี่ยถึง45ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ครับเอกสารของทางศาลระบุว่าลิฟกอล์ฟประมูลมูลค่าทรัพย์สินของตนไว้ที่100ถึง500ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็จะมีหนี้สินอยู่ระหว่าง500ล้านถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งลิฟกอล์ฟมีแผนที่จะเปิดตัวลีกใหม่ต้นปีหน้าโดยกระบวนการขอคุ้มครองการล้มละลายนี้นะครับจะช่วยให้บริษัทสามารถเริ่มหารือกับนักกอล์ฟเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในอนาคต
0: ค่ะก็นับตั้งแต่การเปิดตัวท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในปี2021ที่ผ่านมานะคะกองทุน PIF ของซาอุดิอาระเบียทุ่มเงินไปแล้วกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อดึงดูดนักกอล์ฟแถวหน้าด้วยสัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วเงินรางวัลที่สูงเลี่ยวอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
1: ครับมาที่เรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับทางกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดพิธีปิดโครงการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานครนะครับประจำปีก็ประมาณ2569ภายใต้แนวคิดรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมก็มีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เข้าร่วมงานด้วยนะถือว่าเป็นงานใหญ
0: ่ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวนะคะว่ากิจกรรมครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมซึ่งเป็นเวทีที่นักกีฬาจากทั่วเอเชียจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็น้ำใจนักกีฬาก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานอย่างเต็มความสามารถแล้วก็คว้าชัยชนะกลับมาสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ครับส่วนตอนนี้ที่นาโกย่ามีข่าวเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
0: ค่ะ
1: ทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็บอกว่าน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
0: ใช่นะคะก็ในส่วนของที่พักนักกีฬาเนี่ยทางเจ้าภาพเขาก็เตรียมเอาไว้หมดแล้วนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเอเชียนเกมค่ะ19กันยายนนี้ถึง4ตุลาคมนี้นะคะที่จะเริ่มมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ครับแต่ว่าก็มีหลายชนิดกีฬาที่แข่งก่อนด้วย
2: ค่ะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพวิดีโอไทม์แลปส์นะครับที่ถ่ายดอกบัวหลากสีค่อยๆเบ่งบานสะพรั่งงดงามยามฤดูใบไม้ร่วงกลางสระบัวในเมืองจีอันมณฑลจีหลินของจีครับ
3: เวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศ

0: ธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทหารทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทหารทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าวันนี้เฮามาปะกันในวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569อยู่กับคุณเอกนรินทร์ใจมโนและก็ข้าเจ้านิชนันท์ชนชัยเจ้า
0: พอก่อนรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือได้นะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11เพจ NBT ภาคเหนือและแฮม1เพจเช้านี้ที่ภาคเหนือครับกดติดตามและก็พอก่อยทักทายอู้จากันเข้ามาได้ครับจังหวัดอื่นๆฝนตกเหมือนตังเจียงใหม่ก็คือแต่ว่ามันแดดแบบฮ้อนมากคือหูถ้าฮ้อนจะอีหูไปเลยว่า
1: ฝนจะต้อง
0: ตกแน่ๆก็ตกตามตีเฮาได้สัมผัสกันเป็นประจำอยู่แล้ว
1: แม่นละเจ้าก็มาอัปเดตด้วยกันได้ว่าปื้นตี้ไหนฝนตกนักน้อยหมอกใดตัวนะเจ้าแล้วก็รวมไปถึงใครเหลือซิดนักน้อยหมอกใดละพ่องต้นเดือนอยู่เลยเนาะ บางคนใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือน้อยเดียวแล้วอย่างข้าเจ้า

0: เหลือน้อยแล้วนะคุณผู้ชมเจ้ามาอัปเดตตัวกันได
1: ้สนทนาก็ว่าอู้จ๋าในวันนี้ครับทางพาณิชย์จังหวัดเจียงใหม่นะครับเปิ้นก็จะมีการนำเสนอสินค้าคุณภาพของบ้านเฮาเพื่อเป็นสินค้า GI เบอร์เดี๋ยวนี้เฮาได้ประกาศยังเป็นทางการแห่มตัวนึงแล้วก็คือบะควันแล้วก็จะมีการผลักดันกาแฟอินทนนท์เข้าสู่เป็นสินค้า GI ตัวแห่มรวมไปถึงคนที่ได้เป็นสินค้า GI อยู่แล้วก็จะมีการส่งเสริมการตลาดเพื่อเข้าสู่ระดับสากลคือไปต่างประเทศตัวนะครับเดี๋ยวจะได้ไปติดตามสนทนากับว่าอู้จ๋ากันแต่ตอนนี้เฮาพอก้อยข่าวสารจากออนไลน์เช้านี้กันก่อนนะครับออนไลน์เจ้านี่คุณผู้ชมครับยังตีเฮาอู้กันแล้วครับว่าจากสถานการณ์ฝนตกกันตึงวันครับตึงตางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็ว่าสทนช.ตอนนี้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับภาคเหนือตอนบนก็จะมีจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านครับคือทุกจังหวัดตอนนี้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์น้ำลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรมือนะครับเครื่องจักรเครื่องมือและก็บูรณาการความห่วงมือความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีและประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าคือประชาชนตีขาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดังกล่าวนะครับตั้งแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมจนถึงวันที่13กันยายนนี้นะครับ4จังหวัดภาคเหนือของเฮาเชียงรายเชียงใหม่พะเยาและก็จังหวัดน่านเฝ้าระวังกันตัวเนอร
0: ์แม่นแล้วเจ้าอู้ถึงเรื่องน้ำหลากคุณผู้ชมเจ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นแห่งหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเฮาไปพอบรรยากาศการลงพื้นที่ของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากพร้อมเพื่อกำลังใจกับประชาชนนางสาวธีรราชสำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่วมลงพื้นที่และก็มอบถุงยังชีพพร้อมพบปะเพื่อกำลังใจประชาชนติดตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
1: จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่ภาคโคโลนะครับและบริเวณลำน้ำแม่ฮ่องสอนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนครับเพื่อกวดติดตามสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและติดตามความเสียหายบริเวณอ่างเก็บน้ำและมอบนโยบายแนวทางการทำงานแนวทางการขุดลอกน้ำรวมถึงการเฝ้าระวังมวลน้ำอย่างใกล้ชิดครับ
0: และในช่วงบ่ายเจ้าผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยได้มอบถุงยังชีพพร้อมกับรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและก็ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน37ครัว
1: จากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์จากผลกระทบเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องครับ
0: เจ้า
1: คือพอไปแม่ฮ่องสอนเปิ้นไซกุ๊บไตกับเอกลักษณ์ดีเหมือนกันเนาะอันนี้หมู่บ้านกะเลียงคอยาวซึ่งมันจะต้องมีลำน้ำผ่านตางเข้
0: า
1: ไปบ้านเปิ่นน่ะมันก็จะเป็นแบบถ้าวันไหนน้ำหนักๆก็จะประสบปัญหาเจอีเป็นประจำ
0: แม่นแล้วเจ้าและการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เวจีก็จะช่วยให้ประชาชนมีความเจื่อมั่นและก็อุ่นใจมากขึ้นช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เวยิ่งขึ้นตัวนะเจ้า
1: ไปพอความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างไทยกับสปป.ลาวครับตอนนี้จับมือกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันข้ามแดนโดยทางนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับร่วมหารือกับรองศาสตราจารย์ดรลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับการหารือเตือนนี่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาไฟป่าและมลพิษข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านยุทธศาสตร์ฝ้าใสโดยไทยพร้อมสนับสนุนตึงเทคโนโลยีการดัดแปลงสภาพอากาศกว่าฝนหลวงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในพื้นที่ป่าลึกรวมถึงการเชื่อมโยงระบบแจ้งเตือนภัยและ

0: แลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความฮ้อนแบบเร็วไทม์ตัวเองเหมือนกันครับก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกเนาะแต่ยังไงมันก็ต้องแบบเตรียมการกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆถอดบทเรียนกันจากปีตีผ่านๆมาเอาเทคโนโลยีอันอย่างมาใจตัวเองเหมือนกัน
1: ส่
0: ว
1: นหนึ่ง
0: เพื่อจะเฮ้อฝ้ามันใสอากาศมันบริสุทธิ์ตลอดทั้งปีตัว
1: แม่นละเจ้าก็จะได้ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีแรงจูงใจเนาะในการที่จะมาเผาร
0: ัก
1: ษาอากาศของเฮาอย่างยั่งยืนแต่การเจ้าปาไปพอเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคของสคบกันพ่องคุณผู้ชมเจ้าเปิ้นก็ได้ผนึกกำลังมหการค้าไทยเดินหน้าแก้ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์นายรณรงค์พูนพิพัฒน์เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสินค้าออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกวสคบนี่นะเจ้าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกิจกรรมที่5ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสินค้าออนไลน์เผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภครู้เท่าทันภัยจากการซื้อสินค้าออนไลน์โดยสคบและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนใน4ภูมิภาคเพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์พร้อมยังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาให้กับผู้บริโภคนั่นเองเจ้าทั้งนี้เนี่ยภายในงานยังได้เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบวัคซีนไซเบอร์เพื่อให้ประชาชนรู้สิทธิ์หูทันกลโกงและก็ตรวจสอบความเสี่ยงการตัดสินใจซื้อและทราบช่องทางร้องเรียนเมื่อได้รับความเสียหายนั่นเองเจ้าก็เป็นยุคตีมิจฉาชีพรับเปลี่ยนโกงไปหลายๆรูปแบบเนาะทำให้ประชาชนเนี่ยหูเท่าทันขึ้นโดยการที่เปิ้นจะใช้วัคซีนไซเบอร์เนี่ยเข้ามาให้ประชาชนหูสิตัวเก่าหูเท่าทันโกงต่างๆตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าย
0: ิ่งตะวาวันที่9เดือน9ข้อ SMS แบบดังขนาดนักส่วนลด
1: แม่นออนไลน์เนาะทุกๆเดือนเนี่ยมันก็จะมีส่วนลดเยอะ
0: ต้องพอจากรีวิวต
1: ้
0: องพอคือถ้าเพจแต่เนี่ยมันจะมีคนเข้ามารีวิวหรือว่าเข้ามากดหัวใจอย่างที่เป็นประจำอยู่แล้วเน
1: า
0: ะการร
1: ี
0: วิวก็เป็นแหมอย่างหนึ่งแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีกลุ่มหน้ามาเข้าไปรีวิวตัวเหมือนกันสำหรับขายของออนไลน์ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมซื้อของบ่ตรงปกก็สคบแจ้งได้ไปเลยนะครับแถมหนึ่งโครงการดีๆจากรัฐบาลคุณผู้ชมครับตอนนี้มีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับเตรียมเงินอันอยู่ที่ 3,500 ล้านบาทครับมีจำนวน1ล้านซีทครับซึ่งโครงการนี้ลักๆก็คือเอาเป็นส่วนลดในการตีภาคโดยรัฐบาลจะสนับสนุนการตีภาคตามใจจริงแต่บะเกิน 1,500 บาทต่อคืนโดย1คนจะได้รับซีทสูงสุดบะเกิน5คืนก็ว่า5ซีทครับแล้วมันจะมีคูปองดิจิทัลฮือสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารสปาหนวดหรือบริการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆซึ่งกรณีเมืองลักก็จะได้รับคูปองสนับสนุน 1,500 บาทต่อวันถ้าเป็นเมืองรองนะครับก็จะมีคูปองเพิ่มขึ้นแถม 2,000 บาทต่อวันด้วยกันครับเผื่อเป็นแฮงจูงใจในการออกมาแอลประเทศไทยกันครับซึ่งจะเริ่มใจซีดเนี่ยนะครับวันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปก็เป็นแถมหนึ่งโครงการครับเดี๋ยวเรื่องของการลงทะเบียนอย่างจังใดก็คงจะได้เอามาอู้จากกันแถมกำหนึ่งสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัส
1: แม่นเจ้านอกจากจะช่วยกระจายเม็ดเงินแล้วนอกยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยได้ฟื้นตัวขึ้นตัวนะเจ้าป้าไปพอเรื่องของการแอลงานเจียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม่อยกันพ่องโอ้เจียงใหม่ที่แอลนักขนาดเจ้าปืนตีที่ศิลปินชาวชุมชนและก็คนที่มาเยือนจะได้เข้ามาเฮียนหูแลกเปลี่ยนรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจเพื่อห่วงพัฒนาย่านได้อยู่อาศัยภายใต้แนวคิดศิลปะของกู้คนเพื่อเมืองของพวกเราปากับกิจกรรมเวิร์กช็อปงานฝีมือนิทรรศการภาพถ่ายเสวนาทิศทางเมืองและก็ร้านค้าชุมชนแสนอร่อยเจ้าในวันที่11กันยายน2569เวลา4โมงแรงจนถึง2ทุ่มเลยเจ้าที่ถนนคนเดินชุมชนช้างม่อยกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจคุณผู้ชมเจ้าช่วง4โมงแรงเปิ้นจะได้มีการเปิดโซนร้านค้าเวิร์กช็อปและนิทรรศการตวยส่วน5โมงแรงเนี่ยเปิ้นก็จะมีพิธีเปิดและการแสดงชุมชนส่วน5โมง30 คุณผู้ชมเจ้าเปิ้นก็จะได้มาอู้จ๋าพูดคุยศิลปะของกู้โคนเพื่อเมืองของพวกเฮาก็จะเป็นการแสดงในวิสัยทัศน์ต่างๆเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดความหันจะใดก็จะเอามาปรับแปลงมาปรับเปลี่ยนกันนะเจ้าส่วน 6:15 น.คุณผู้ชมก็จะมีการแสดงชุมชนชุดพิเศษส่วน 6:45 น.เปิ้นจะได้มีกิจกรรมเวิร์คช็อปชมศิลปะและก็ชอบตามอัธยาศัยนะเจ้าเข้าชมงานและก็ร่วมกิจกรรมได้ฟรีเนอร์บ่มีเสียค่าใช้จ่ายมาห่วมเสพงานศิลป์ด้วยกันสัมผัสวิถีชุมชนด้วยกันและก็ปลุกชีวิตชีวาเฮือย่านเก่าช้างใหม่ไปด้วยกันนะเจ้า
0: วันผูกนะครับวันที่11ครับก็ไปแอลไปเช็คอินกันได้มันก็จะวาดภาพวาดโผล่อย่างที่เฮาหันตะกี้เนาะแต่พอถ้าช่วงที่คนนักๆก็จะต้องหามุมแล้วล่ะเพื่อที่จะแบบ
1: เซลฟี่กัน
0: เซลฟี่หรืออาจจะต้องแบบใจประกาศวงแล้วก็ลบคนออกเอาอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็เป็นแฮมจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม
1: ่
0: ที่ไปเอากันที่ช้างม้อยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้เปิ้นก็ได้ประชุมหารือกันในการเลือกดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนพร้อมกับจัดทำดอกทองกวาวเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงครับนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดหาดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมประชุมที่ประชุมก็ได้มีมติเลือกดอกชบาทิพเป็นรูปแบบสำหรับจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพิจารณาจากความสวยงามความหมายความประณีตความเหมาะสมของวัสดุความสามารถในการผลิตได้ในจำนวนตีนนักตลอดจนระยะเวลาต้นทุนตัวรวมถึงความง่ายในการถ่ายทอดองค์ความหู้กับประชาชนสามารถนำไปจัดทำได้ด้วยต่อเก่าครับ
1: โดยกำหนดเป้าหมายจัดทำจำนวน 94,558 ดอกจัดสรรตามจำนวนประชากรตึงมดตึงเสี่ยง25อำเภอเพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีดอกไม้จันทร์สำหรับห่วมถวายในพิธีระดับอำเภอโดยจัดจ่ายวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่พร้อมส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาจิตอาสาและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ
0: สำหรับดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะจัดทำจำนวนหนึ่งช่อด้วยใจดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบเพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทยใจสำหรับพิธีในโซนกลางสำหรับระดับจังหวัดก็จะจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนตึงเสา5อำเภอละ1ช่อเพื่อใจเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดครับ
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นการจัดเตรียมแบบสมพระเกียรติเลยคุณผู้ชมเจ้าก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เฮาได้ห่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้อย่างทั่วถึงตัวนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าไปกันที่จังหวัดน่านไปพอการขับเคลื่อน Universal Design เปิดประสบการณ์ลองใจด้วยใจสู่เมืองปลอดภัยสำหรับผู้คนจังหวัดน่านเปิ้นเดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Universal Design ซึ่งการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านจัดกิจกรรมลองใจด้วยใจเข้าใจทุกก้าวเพราะได้ลองด้วยตัวเก่าภายใต้โครงการเมืองน่านถนนปลอดภัยเพื่อคนทั้งมวลโดยมีนางสาวณัฐยาทวีวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรคนพิการผู้สูงอายุภาคธุรกิจและประชาชนสื่อมวลชนร่วมทดลองนั่งรถวีลแชร์และก่อใจเส้นทางจำลองในพื้นที่เมืองเก่าน่านจำลองการเดินทางไปที่วัดสถานที่แอลต่างๆในเขตเมืองเก่าพร้อมสถานการณ์ที่ปะได้แต่ตึงรถจอดกีดขวางพ่องป้ายหรือว่าสิ่งของวางบนทางเท้าและก็เดินที่คับแคบพ่องเพื่อให้ผู้ได้เข้าห่วมได้สัมผัสข้อจำกัดและอุปสรรคด้วยตัวเก่านั่นเองเจ้า
0: การทดลองเตอร์นี่ครับยังให้ทุกคนหันปัญหาจากประสบการณ์แต่ครับเข้าใจว่าอุปสรรคเพียงเล็กน้อยสำหรับคนทั่วไปอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยจังหวัดจะนำข้อสรุปและปัญหาติปะจากกิจกรรมไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขจุดเสี่ยงจัดระเบียบทางเท้าและพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับลักษณ์ของทาง Universal ด้วยนะครับเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงทั้งในระดับหน่วยงานและก็พฤติกรรมของประชาชนและเพื่อให้การเดินทางในเมืองน่านปลอดภัยและทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้ตัวเหมือนกันครับก็ใจเข้าใจเราเนาะว่าถ้าหากว่า ปิดใจแต้ๆแล้วมันมีอุปสรรคอย่างจะได้กันพองนะครับก็จะได้เอามาแก้ไขในส่วนนี้ตัวเหมือนกันครับคุณผู้ชมที่จังหวัดละปูนครับเปิดเดินรถโดยสารประจำตางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าเพิ่มตังเลือกฮื้อกับพี่น้องประชาชนในการเดินตางที่สะพานขวามุ้งท่าสิงตรงข้ามกับวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานพิธีเปิดเดินรถโดยสารประจำตางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารโซนจังหวัดลำปูนขึ้นฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงเดือนวันที่8มีนาคม2570โดยมีนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารโซนจังหวัดลำปูนพร้อมกับหัวหน้าโซนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมครับ
1: เตือนนี้เจ้าองค์การบริหารโซนจังหวัดลำปูนได้สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมลพิษทางอากาศและก็สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาเมืองลำปูนให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้จะทำโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV Shuttle Bus ตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารประจำทางหมวด1สายที่2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนในระยะเวลา3ปีโดยจัดหารถ6คันเจ้าฮื้อบริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยมีความถี่การใช้บริการกู้30นาทีขึ้นฟรีตั้งแต่วันที่8กันยายนจนถึงวันที่8มีนาคม2570ตีรองรับประชาชนทุกกลุ่มเลยนะเจ้า
0: ก็ง่ายเหมือนกันเนาะ
1: อ๋อนี
0: ่ฮะก็ใส่คนได้นักเลยอ่ะ
1: โอ้เหมาะขนาดเลยเจ้า
0: เวลา6กันเป็นมี6กันเนาะแต่ว่าจะมีทุก30นาทีกะ
1: เจ้าแม่นละก็ถือว่าเป็นการช่วยลดระยะเวลาเดินทางของประชาชนตัวน้อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเพราะว่าขึ้นฟรีตัวนะเจ้าที่สำคัญเนี่ยลดมลพิษทางอากาศได้ตัวเหมาะขนาดเจ้าคุณผู้ชมเจ้าไปพอเรื่องของลงตัวแล้วเน้อสำรับกำหนดจัดงานฤดูหนาวนางสาวเจียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเจียงใหม่ประจำปี2570นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวนางสาวเจียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเจียงใหม่ประจำปี2570เตื่อตีหนึ่งโดยมีส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อจะร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทางการจัดงานในกู้ด้านที่ประชุมเจ้าได้หารือแนวทางการจัดงานโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง22มกราคม2570รวม15วันเต็มๆเจ้าตีลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเจียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรต่างๆมาร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแฮมหนึ่งกิจกรรมสำคัญก็คือการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเจียงใหม่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือเหตุจำเป็นต่างๆโดยเบื้องต้นตั้งเป้าจัดทำสลากกาชาดจำนวน 200,000 ฉบับเลยเจ้า
0: การจัดงานฤดูหนาวนางสาวเจียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเจียงใหม่ปี2570จะเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเจียงใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้างรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมกับสร้างความสุขและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตีมาร่วมงานครับเดี๋ยวถ้าพอว่าการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลปีนี้ของรางวัลเป็นอะไรอย่างเน
1: า
0: ะเคยเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเคยเป็นทองคำแท่งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าพอว่าปีนี้รางวัลใหญ่จะเป็นอะไรอย่างก็จะได้ไปอุดหนุนไปจ่อยทำบุญแล้วก็รุ่นรางวัลกันตัว
1: แม่ละเจ้าแล้วก็เป็นแฮมนึ่งงานใหญ่เนาะที่ต้องติดตามแล้วก็ตั้งตารอคอยงานนี้กันเลยนะเจ้า
0: ปิดท้ายกันติดตามสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับได้จัดพิธีมังคลาพิเศษเหรียญโจกดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีเสริมสิริมงคลในกิจกรรมมูมันด้านการท่องเที่ยวเชิง ิงวัฒนธรรมครับที่พระวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโจกดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีโดยมีพระเทพสิงหาวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นำพระพรวนาจารย์ตึงมด9ตนห่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากครับท่ามกลางบรรยากาศฝนตกมานาขนาดตะวันแ
1: ห
0: ลง
1: เจ้าสำหรับพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและก็พิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมูมันที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความเชื่ออัตลักษณ์วิถีแห่งความศรัทธาของชาวล้านนาโดยเหรียญโชคดีที่ผ่านพิธีจะมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมูมันไหว้พระธาตุ25อำเภอไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาสะสมตราประทับบนมูพาสปอร์ตประจำพระธาตุแต่ละแห่งเจ้าโดยผู้ที่สนใจสามารถรับเล่มมูมันมูพาสปอร์ตอันเนี้ยได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กันยายน2569ที่สำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่บูธประชาสัมพันธ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และห่วมเดินทางสะสมตาประทับได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึง31ธันวาคมเลยนะเจ้า
0: ครับก็ไปสักการะกันครับสำหรับเสา5พระธาตุเสา5วัดเสา5อำเภอนะครับสำหรับกิจกรรมมูมันก็เพื่อโอกาสกันจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับสำหรับการที่จะได้ไปแอลในสายความเป็นสิริมงคลเน
1: าะ
0: ขอพรเรื่องสุขภาพเรื่องโชคลาภเรื่องความฮัก
1: ได้เหมือนกันหมดเลยนะเจ้าน่าจะไปดีลืมนะเจ้าว่าเฮาต้องไปฮับมูพาสปอร์ตกันก่อนนะเจ้า
0: ครับทักทายคุณผู้ชมครับพอกอยเฮาตางเพจ NBT ภาคเหนือครับน้องอามาแล้วต้นน้ำก็มาแล้วคุณเทียนชัยสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณนันทนาตวยคุณนิสา
0: คุณรัชนีกรครับคุณอเนกพริกไทย
1: เจ้าคุณทารวีสวัสดีเจ้ากดไลค์กดแชร์กันไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวสารบ้านเมืองเฮากันเจ้า
0: ช่วงหน้าคุณผู้ชมครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ครับจะได้มาอู้ถึงเรื่องของการส่งเสริมสินค้าทั่วไปเพื่อเป็นสินค้า GI และคนที่ได้สินค้า GI แล้วก็จะมีการผลักดันการตลาดเพื่อไปสู่ระดับสากลได้ตัวเหมือนกันครับจะเป็นจะได้ติดตามช่วงหน้ากันครับ
1: เจ้า

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเฮาอู้ถึงสินค้า GI นะครับก็ว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับแต่ละจังหวัดก็จะมีสินค้าที่เป็น GI เป็นของตัวเก่าหลากหลายอย่างขนาดนะครับขณะเดียวกันของตั้งจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้แต่เดิมเฮามีกี่อย่างแล้วแล้วก็มีการประกาศใหม่ยังเป็นทางการเพิ่มเติมเข้ามาแหมตัวครับรวมไปถึงต่อจากนี้ครับผู้ประกอบการสินค้า GI ในแต่ละอย่างครับจะต้องพัฒนาคุณภาพตัวเก่าต่อไปเพราะว่าเฮาบ่ได้ขายเฉพาะในประเทศไทยต้องมีการทำการตลาดส่งออกตัวเหมือนกันครับทั้งหมดถึงเสียงครับภายใต้ของสำนักงานพาณิชย์แต่ละจังหวัดนะครับก็จะดำเนินการในเรื่องนี้ตัวรวมถึงตั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เขาจะได้มาอู้จ่าเรื่องนี้ครับโครงการกวดฮับรับรองระบบควบคุมกวดสอบสินค้า GI ไทยตามมาตรฐานสากลครับผู้ร่วมรายการที่จะมาฮื้อข้อมูลกับเฮาในวันนี้ครับหัวหน้าณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็วันนี้เฮามาย่ำกันแถมรอบหนึ่งสำหรับสินค้า GI แต่ถ้าเรามันมีประมาณปีไหนครับหัวหน้าแต่เอกว่าเอกได้ยินมาตั้งเมื่อแล้วไหนคำว่า GI เนี่ยครับหัวหน้าครับ
1: จริงๆสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยเน
0: ี่
1: ยมีการยื่นโจทย์มาหลาย10ปีแล้วค่ะ
0: เป็น
1: งานภารกิจที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้รับผิดชอบแต่สมัยก่อนเนี่ยก็นโยบายไม่ได้ชัดเจนเหมือนปัจจุบันแล้วก็เขาเรียกวิถีชีวิตของคนที่จะกระแสรักสุขภาพในการบริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้เด่นเหมือนในสมัยปัจจุบันเพราะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีนโยบายในการสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีการยื่นจด GI ไปค้นหาอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดดูว่ามีสินค้าหรือมีสินค้าเกษตรแปรรูปอะไรที่เข้าหลักเกณฑ์ของการยื่นจด GI มีอัตลักษณ์มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีแหล่งทั้งดินน้ำความสูงของน้ำทะเลอะไรก็แล้วแต่3ภูมิเนี่ยเข้าข่ายในเรื่องของเข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจด GI ได้ไหมก็ให้แต่ละจังหวัดไปพิจารณาแล้วก็ยื่นจดและตอนหลังกระแสของ GI เนี่ยก็ตีตื้นขึ้นมาเยอะเนื่องจากคนรักษาในเรื่องของการกินอยู่ให้มีมาตรฐานของสินค้ามากขึ้นเพราะว่า GI เนี่ยเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานในเรื่องของการทำเชียงใหม่แบรนด์ก็ดีหรือทำเรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์หลายๆตัวเนี่ยGI ก็สามารถที่จะผลักดันให้ไปสู่ระบบของไม่ว่าจะของเชียงใหม่เองจะมีเชียงใหม่แบรนด์เนี่ยก็สามารถเข้าไปขอรับตาสัญลักษณ์ในเรื่องของเชียงใหม่แบรนด์ได้เลยเนื่องจากว่าสินค้ามีมาตรฐานอยู่แล้ว
0: ครับแล้วยังเขาเป็นผู้บริโภคเขาสามารถเลือกได้ตัวเหมือนกันเพราะรู้ว่าสินค้าเนี่ยมันคือ GI เขาก็จะได้แบบมั่นใจการันตีเรื่องของคุณภาพว่ามันคือของคุณภาพแต่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะ
0: จังหวัดเชียงใหม่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ตอนนี้มีสินค้า GI ถึงหมดกี่อย่างกันข้างหน้าครับ
1: เมื่อการออกรายการครั้งที่แล้วเรามี7ตัวนะคะแล
0: ้
1: วก็อยู่อีกตัวนึงเนี่ยก็มีการประกาศโฆษณาอยู่ถ้าไม่มีใครยื่นคัดค้านใดๆก็เป็นตัวที่8ของจังหวัดเชียงใหม่ไล่มาตั้งแต่ผ้าตีนจกแม่แจ่มเนาะแล้วก็ล่มบ่อสร้างศิลาโดนเชียงใหม่ข้าวกำล้านนาอันนี้เป็นการขึ้นทะเบียนใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็มีกาแฟเทพเสด็จนะคะมีส้มสายน้ำผึ้งฝางนะคะแล้วก็ลิ้นจี่จักรพรรดิตัวที่8เนี่ยที่เราเพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเนี่ยก็คือมะแขวนเชียงใหม่ซึ่งเป็นมะแขวนพันธุ์พื้นเมืองอันนี้ก็ยื่นจดในนามของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดเลยนะคะ
0: ครับตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างถ้าใครบ่มีไผ่คัดค้านมันมีตัวกระทรวงหัวหน้าว่าแบบขอคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยอย่างนี้หรือหัวหน้าหรือยังไง
1: อันนี้เลยระบบตรงน
0: ั้นไปแล้ว
1: อันนี้ประกาศชัดเจนแล้วว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นการยื่นจดมะแขวนเชียงใหม่เรียบร้อยไปแล้วอันนี้อยู่ในกระบวนการของการส่งเสริมตลาดการสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพราะว่าการยื่นจดมะแขวนของเชียงใหม่เนี่ยเรายื่นทั้งเรื่องของสดแล้วก็แห้งเพราะฉะนั้นการที่จะเอาไปทำเรื่องของตลาดทำบรรจุภัณฑ์ทำระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือทำในเรื่องของควบคุมวางระบบควบคุมภายในแล้วก็มีระบบของการตั้งคณะ ทำงานหรือคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้เป็นรูปธรรมค่ะ
0: ครับข้อคำว่าบักควันหัวหน้ามันคือสมุนไพรของคนล้านนาลำปางมีแพร่มีจังหวัดอื่นๆก็มีถ้าวันใดวันหนึ่งลำปางแพร่อยากจดเป็น GI บ้างต้องทำได้ก็ครับหรือว่ามันต้องเว้นต่อท้ายว่ามะแขวนแพร่มะแขวนลำปางมะแขวนเชียงใหม่อย่างนี้เลยยังไงครับ
1: สามารถยื่นจดได้แต่ต้องสามารถชี้ให้เห็นความแตกต่างของมะแขวนเชียงใหม
0: ่
1: แต่ถ้าไม่มีความแตกต่างนี่ก็ยื่นจดไม่ได้แล้วอย่างที่เราบอกต้องมี3ภูมิในเรื่องของพันธุ์ดินน้ำในเรื่องของภูมิศาสตร์ที่จะเป็นการปลูกสินค้าเกษตรตัวนั้นเพราะนั้นเชียงใหม่จดไปแล้วถ้าเกิดว่าจังหวัดอื่นที่มีมะแขวนแล้วก็อยากยื่นจดต้องทำความแตกต่างให้แตกต่างจากเชียงใหม่ตรงนั้นก็จะสามารถยื่นจดได้เช่นเดียวก
0: ัน เอกเลยก็ถึงกาแฟบ้านเรามีเชียงรายมีแต่ว่าด้วยสภาพดินสภาพอากาศสภาพการปลูกเชียงใหม่เชียงรายก็จะต่างกันรสชาติก็จะต่างกันก
1: ็
0: เลยสามารถจดได้เพราะมันแตกต่างกันรสชาติกับกลิ่นต่างๆนั่น
1: แหละใช่อย่างยกตัวอย่างกาแฟจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันความสูงของน้ำทะเลที่แตกต่างกันวิถีชีวิตของการปลูกที่แตกต่างกันดินแตกต่างกันสภาพน้ำสภาพอากาศที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นกาแฟก็จะมีการยื่นจด GI ได้หลายๆจังหวัดที่แต่ว่ารูปแบบของกาแฟนี่แตกต่างกันอยู่แล้วรสชาติสายพันธ
0: ุ์
1: อย่างที่บอกค่ะ
0: ก็ต่างกันตัวข้อดีของการเป็นสินค้า GIมันดีต่อผู้ประกอบการจะได้ครับหัวหน้าครับ
1: สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับเนี่ย อย่างแรกเลยมันได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วนะคะว่าสินค้าเนี่ยปีสินค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างมะแขวนเนี่ยเราก็จะได้รับการคุ้มครองว่าคนที่จะมาใช้ตาสัญลักษณ์ GI ในมะแขวนคุณจะต้องมาขอใช้เนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาดูว่าใช่มะแขวนในพื้นที่ที่เรายื่นจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้ไหนอันนี้คือการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่ปลูกมะแขวนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอันที่สองจะเป็นเรื่องของเครื่องมือการตลาดอันนี้แหละเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้รู้ว่านี่คือสินค้าที่มันมีมาตรฐานมันถึงได้ขึ้นจดทะเบียน GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะตัวที่สามในเรื่องของการดูแลมาตรฐานสินค้าอย่างที่มะแขวนเนี่ยอันนี้ก็กรมทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นผู้ดูแลสนับสนุนในการทำระบบควบคุมภายในอยู่จังหวัดก็ต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานการดูแลการทำตลาดยังได้ประโยชน์ตรงนี้อีกประเด็นหนึ่งคือการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในเมื่อชุมชนมีผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วรัฐบาลสนับสนุนจังหวัดสนับสนุนทำให้ชุมชนก็มีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพชุมชนก็จะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นย่านที่มีการท่องเที่ยวชุมชนค่อนข้างเยอะมะแขวนสามารถที่จะประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นวิถีชีวิตการกินอย่างเช่นทางจังหวัดว่านั้นลา
0: บ
1: ของวิถีเป็นวิถีชีวิตของคนเหนือเนี่ยใส่มะแขวนเข้าไปมันก็สามารถโปรโมตในเรื่องวิถีการกินวิถีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งอะไรพวกนี้ได้อันนี้ก็เป็นในเรื่องราวสิทธิประโยชน์เบื้องต้นที่พอเรายื่นจด GI แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถได้สิทธิประโยชน์อย่างที่บอกและตัวสุดท้ายก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าเพราะนั้น GI ที่ได้แต่ละตัวเนี่ยราคาจะไม่เหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้ยื่นจดแล้วเพราะว่าผลผลิตมีจำกัดเพราะมีระบบควบคุมภายในอย่างดีแล้วก็มีการตรวจสอบย่อมกับมาตรฐานสินค้าได้เพราะนั้นราคาย่อมอัพขึ้นด้วยอันนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็ชุมชนก็จะมีรายได้มากขึ้นค่ะ
0: ครับขั้นตอนการที่ยื่นอยากจดสิทธิบัตรจดสินค้า GI อย่างเงี้ยครับสมมติเอกมีชาอยู่ชาเอกอาจจะแตกต่างกับจังหวัดอื่นแน่ๆเป็นชากุหลาบอย่างเงี้ยครับเอกจะต้องยังไงครับมาหาที่หัวหน้าท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก่อนมาหารือว่าอยากจดเป็นสินค้า GI มาเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนครับหัวหน้า
1: จริงๆการหารือเป็นสิ่งที่ดีต้องหารือมาจากในพื้นที่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ GI ท่านจะเห็นว่าไม่ใช่ของบุคคลคนใดคนหนึ่งมันจะเป็นกลุ่ม ผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนหรือตำบลอำเภอตรงนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการหารือในพื้นที่ก่อนว่าสินค้าหรือตัวที่เรามีความประสงค์จะจด GI มันมีอัตลักษณ์ไหมมันมีเรื่องราวไหมมันมีสิ่งใดๆที่จะทำให้มันมีความน่าสนใจในการยื่นจด GI ไหมแล้วตัวที่สองอยากให้หารือในชุมชนว่าคนที่จะได้ประโยชน์หรือพื้นที่ที่เราจะคุมพื้นที่ว่าเราอยากจะจดตัวเนี้ยโอเคชื่อเสียงมีเรื่องราวมีอัตลักษณ์สายพันธุ์ดีแต่ว่าชุมชนที่ได้ประโยชน์นั้นคุมไปถึงไหนทั้งอำเภอไหมหรือเฉพาะเป็นบางตำบลหรือว่าทั้งจังหวัดเหมือนมะแขวนอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ต้องมีการหารือในพื้นที่แล้วถึงจะนำเรื่องราวตรงนั้นเข้ามาปรึกษาทางจังหวัดก็คือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นประตูด่านแรกที่จะให้คำปรึกษาว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมตัวที่สองก็คือการสนับสนุนจากจังหวัดตรงนี้นะคะอย่างเช่นกาแฟอินทนนท์อันนี้เป็นการสนับสนุนจากจังหวัดในการยื่นจดเรื่องราวมีแล้วประวัติมีค่อนข้างอัตลักษณ์มีพันธุ์สายพันธุ์ที่ปลูกมีความแตกต่างมีความมีกลิ่นหอม อะไรอย่างเงี้ยก็จังหวัดเห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญในการยื่นจดมีศักยภาพจังหวัดก็สนับสนุนในการยื่นจดกาแฟอินทนนท์ณปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการยื่นจดอยู
0: ่
1: คิดว่ากันยายนนี้กันยา2569เราคงสำเร็จเรียบร้อยในการยื่นจดแต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นด่านสุดท้ายที่จะพิจารณาว่าเราจะได้รับการขึ้นทะเบียนตรงนี้ไหมเพราะนั้นกระบวนการมันจะเริ่มจากชุมชนมาก่อนในพื้นที่ตำบลอำเภอที่คุณอยู่คุยกันมาให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาสู่ระดับจังหวัดพาณิชย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงานแรกที่ท่านจะให้คำปรึกษาพอมันรู้สึกว่ามันพอเป็นไปได้เราก็จะเอาเข้าที่ประชุมของคณะทำงานคณะกรรมการในเรื่องของการขับเคลื่อน GI ตรงนี้ก็โดยหัวโต๊ะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะให้การสนับสนุนต่อไป
0: แม้เราคุณผู้ชมผมว่าสินค้า GI มันจะต่างกับการจดลิขสิทธิ์เพลงเอกแต่งเองเอกร้องเองเพลงต้องเป็นของเอกเท่านั้น
1: เป็นคนเดียวค่ะ
0: แต่สินค้า GI มะแขวนเป็นของทุกคนของเชียงใหม่เป็นของอำเภอจอมตองเป็นของอำเภอสารพีเป็นของคนในทุกๆอำเภอตีได้ห้าประโยชน์ตรงนี
1: ้ใช่ค
0: ่ะอ๋อลิขสิทธิ์กับ GI มันจะต่างกันตรงนี้เนา
1: ะ
0: ยกตัวอย่างกาแฟถึงแม้ว่าเรามีกาแฟเทพเสด็จแต่ของเชียงใหม่เขาก็มีกาแฟดีแห่งตีหนึ่งก็คือดอยอินทนนท์เขาก็เลยจะผลักดันให้เป็นสินค้า GI เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูตีปล
1: ู
0: กอำเภอตีปลูกเลยไปดูดินการปลูกการเก็บกันอย่างอี้เลยเหมือนกันหัวหน้า
1: ใช่ค่ะกว่าจะได้นี่ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันเราจะต้องลงไปดูพื้นที่ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างประโยชน์จะตกกับพื้นที่ตรงไหนอย่างกาแฟอินทนนท์เนี่ยเรากำลังโฟกัสที่อำเภอจอมทองเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอเราจะโฟกัสไปอำเภอข้างเคียงได้หรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการที่จะพิจารณาพาณิชย์ก็คือเป็นเลขาคณะกรรมการชุดนี้ก็จะชงเรื่องเข้าที่ประชุมพิจารณาให้รอบคอบให้ครบทุกด้านครบทุกมิติในการยื่นจดค่ะ
0: ถ้ายังกาแฟสมมติว่าเทพเสด็จได้ตอนนี้ได้มีจื่อเสียงอยู่แล้วครับเอกเปิดคาเฟ่และเอกขึ้นป้ายว่าร้านเอกใช้กาแฟจากเทพเสด็จที่เป็นสินค้า GI เชียงใหม่อันเนี้ยได้ก็ได้ไหมครับหรือว่ายังไงฮะ
1: ต้องเป็นวัตถุดิบจากเทพเสด็จ
0: จริงๆ
1: ต้องมีที่มาของการเอาวัตถุดิบตรงนั้นมาว่าคุณใช้วัตถุดิบจากเทพเสด็จไหมเพราะว่าคนที่ยื่นขอใช้ตาสัญลักษณ์กาแฟเทพเสด็จเนี่ยมีสมมติว่ามี10ลายแล้วทางร้านคุณได้ไปเอาผลผลิตจาก10ลายที่เขาขอขึ้นทะเบียนมาทำเป็นตรงกาแฟตรงนี้ไหมถ้าทำตรงนี้สามารถดีแคลร์ได้สามารถแสดงตัวหลักฐานตรงนี้ได้ว่าเอาวัตถุดิบมาจากกาแฟเทพเสด็จจริงๆอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได
0: ้ครับมันก็จะเป็นแฮมยางหนึ่งที่สามารถช่วยให้กับร้านกาแฟทั่วไปมีรายได้อย่างเข้ามาตัวเหมือนกันครับสินค้า GI มีทั้งของใช้มีทั้งของกินหนึ่งในท่านก็คืออย่างร่มบ่อสร้างแต่ตอนนี้เขากำลังจะผลักดันเข้าสู่คือการเป็นการตรวจรับรองมาตรฐานสากล External Control
1: อันนี้ได้รับเรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: เรียบร้อย
1: ได้ใบเซอร์เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อนั่นแสดงว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่ศิลาดล ส้มอย่างเงี้ยหัวหน้ากำลังจะเชิญชวนว่าเรามาทำเหมือนร่มบ่อสร้างเพื่อส่งออกนี่แหละ
1: ค่ะอย่างตัว8ชนิดที่เราได้เนี่ยรวมถึงมะแขวนด้วยถ้ามันในแต่ละตัวมันจะมีผู้ประกอบการหรือผู้ที่เขาขอใช้ตาสัญลักษณ์อยู่ในนั้นอีกไม่ใช่มี8ท่านนะก็คืออย่างเช่นส้มเนี่ยมี100กว่าท่านที่มายื่นขอใช้ตาสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นใน8ลายเนี่ยใน8ตัวชนิดสินค้าผู้ประกอบการท่านใดที่ท่านมีเป้าหมายที่จะทำตลาดต่างประเทศต้องมีระบบควบคุมภายนอกจะต้องทำตรงนี้ตอนนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เปิดรับสมัครผู้ที่ได้ GI ไทยแล้วและต้องการที่จะทำตลาดต่างประเทศดังนั้นท่านก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเหมือนร่มบ่อสร้างที่เราทำไปเมื่อปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ได้ใบเซอร์มาเรียบร้อยเพราะนั้นเขามีตลาดอยู่ที่ยุโรปในส่วนอื่นก็เช่นเดียวกันถ้าท่านมีตลาดมีคู่ค้าอยู่ต่างประเทศแล้วอยากได้ระบบควบคุมภายนอกอันนี้ท่านก็สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งหมด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สังเกตว่าหัวหน้าเองกับเจ้าหน้าที่พาณิชย์ก็จะลงพื้นตีไปเป็นตีศิลาดลก็ไปเองเห็นแล้วก็ไปตีอื่นๆตัว
1: ก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของเชิงพาณิชย์ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศให้ได้เนื่องจากว่าศักยภาพของเชียงใหม่ค่อนข้างมีผู้ประกอบการที่เข้มแข็งสามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เขาทำตลาดต่างประเทศได้ค่อนข้างดีค่ะก็เลยลงพื้นที่ค่อนข้างเยอะประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วให้เขาเห็นประโยชน์ของการขอ

0: ทําระบบควบคุมทั้งควบคุมภายในควบคุมภายนอกเพราะว่ากระแสต่างประเทศเนี่ยจะนิยมสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพราะนั้นระบบควบคุมภายในควบคุมภายนอกของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ทํากับGI เนี่ยมันมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้เพราะนั้นมันสามารถทำตลาดได้แล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้ค่อนข้างดีค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นสินค้า GI รายละเอียดขั้นตอนก็เยอะแล้วพออัพมาเป็นไบเซอร์ที่เป็นรับรองต่างประเทศก็จะต้องมีขั้นตอน
0: ตลาดกว้างมากขึ้น
1: ก็จะกว้างขึ้นรายได้ก็จะน่ายิ่งขึ้นเหมือนกัน
0: ในส่วนอยากฝากในช่วงท้ายของรายการอยากฝากผู้ประกอบการที่ได้ตราสัญลักษณ์ GI แล้วในส่วนที่ท่านต้องดำเนินการโดยตัวของท่านเองไม่ต้องรอส่วนราชการเข้าไปสนับสนุนเนี่ยหนึ่งในเรื่องของการทำตลาดตัวตลาดที่อยากให้เราสนับสนุนท่านก็แจ้งมานะคะในส่วนของการสร้างแบรนด์ของท่านแล้วก็ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นการทำการตลาดคู่ขนานกันไปกับภาครัฐที่ให้การสนับสนุนค่ะ
1: ครับก็คาดว่ากาแฟอินทนนท์นี่จะยังเป็นทางการประมาณช่วงไหนก็เข้ามานะ
0: ก็เราคิดว่ากระบวนการเราจะเร่งให้สามารถยื่นจดได
1: ้
0: เข้าไปอยู่ในมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในกันยาปี2569เพราะเราดำเนินการมาประมาณ 4-5 เดือนละประมาณครึ่งปีละเพราะนั้นกระบวนการจะไปอยู่ที่กรมทรัพย์สินอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าเราจะต้องยังดีว่านอกการเป็นสินค้าเกษตรจีเขาต้องลงพื้นที่จริง
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าไปดูดินไปดูขั้นตอนการปลูก
0: ค่ะ
1: ครับว่า
0: แล้วมีเรื่องราวมีความสูงน้ำทะเลที่เราดูกันหลายๆเรื่องของกาแฟแต่คิดว่าถ้าอนาคตที่จะผลักดันตัวนี้ความเป็นไปได้น่าจะเป็นตัวที่9ของเชียงใหม
1: ่ก็เห็นประเมินนี่คุณผู้ชมครับแต่ยังน้อยก็เขาก็ภูมิใจแล้วครับว่าเขาก็มีสินค้า GI ตีหลากหลายตึงของกินตึงของใจแล้วก็มีสินค้า GI ตีเป็นไบเซอร์ตีสามารถออกสู่ตลาดสากลได้ตัวเหมือนกันครับเขามีเพจหน่อหัวหน้าหน่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: หรือติดต่อไปหาหัวหน้านี่ก็คือที่สำนักงาน
0: ได้เลยค่ะ
1: สารการ
0: หรือติดต่อผ่านเพจเฟซบุ๊กของสำนักงานก็ได้นะคะ
1: ครับก็จนคุณผู้ชมครับสำหรับการร่วมกันส่งเสริมให้สินค้าของเขาเป็นสินค้า GI นะครับรวมไปถึงการต่อยอดให้ไปเป็นตลาดสากลได้ก็มาปรึกษาได้นะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่หรือเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับหัวหน้าณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มาอุจากับเฮาในวันนี้ยินดีชนะครับหัวหน้าครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวจะรอจิ้มระหว่างกาแฟเทพเสด็จกับอินทนนท์กลิ่นจะต่างกันรสชาติจะเป็นจะใดเนา
0: ะ
1: คุณผู้ชมเวลาเส้นแห่งเล่าครับเดี๋ยวเราไปส่งใต้ติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อนะครับ

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วครับช่วงนี้เขาจะมากวดสอบสภาพอากาศกันครับจังหวัดภาคเหนือของเขาจังหวัดไหนพองติดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับฝนตกในช่วงนี้วันนี้เขามาสอบถามกันครับคุณถาปนาจันกันนักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณถาปนาเชิญรายงานได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณนิชานันท์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือนะครับก็เริ่มจากแผนที่อากาศตอนที่1ที่ผ่านมานะครับก็จะมีลักษณะของร่องมรสุมนะครับที่ห่างหันเปลี่ยนตัวเส้นกู้สีส้มเนี่ยนะครับก็ยังคงพาดผ่านในส่วนของบริเวณภาคเหนือตอนล่างลอยต่อกับบริเวณภาคกลางนะครับประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำก็อยู่แถวๆบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ทำให้วันนี้เองนะครับภาคเหนือของเรามีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับรวมถึงมีลักษณะของฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ปัจจัยแห่งตัวก็คือลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามานะครับฝนก็ยังคงมีต่อเนื่องได้อยู่นะครับในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมเจ้านี้นะครับสังเกตเห็นว่าหลายพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือก็ค่อนข้างครึ้มนะครับแล้วก็บริเวณที่มีกลุ่มเมฆฝนที่หาชัดๆก็จะเป็นโซนที่มีสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นตอนบนของภาคเหนือของเราแล้วก็แถวๆรอยต่อระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีกลุ่มเมฆฝนเจ้านี้นะครับเรดาร์ตรวจอากาศลำปูนนะครับก่อปะกลุ่มฝนนะครับแถวๆบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่นะครับลำปูนลำปางแล้วก็เชียงรายก็ยังคงมีฝนในส่วนของเจ้านี้นะครับคาดว่าช่วงบ่ายค่ำก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวได้มากขึ้นนะครับในส่วนของเรดาร์พิษณุโลกนะครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับก่อปะกลุ่มฝนแถวๆกำแพงเพชรนะครับสุโขทัยพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์นะครับเจ้านี้ก็มีกลุ่มฝนนะครับก็คาดว่าบ่ายค่ำก็จะพัฒนาตัวเหมือนกันนะครับแบบจำลองฝนรวม4ชั่วโมงวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับก็จะโดยเฉพาะตอนบนของบริเวณภาคเหนือของเรานะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในส่วนของวันพุธนะครับแนวโน้มฝนก็จะเริ่มลดลงไปก็สังเกตเห็นว่าบริเวณสีเขียวแล้วก็สีส้มเนี่ยก็จะเริ่มหายไปนะครับสีขาวก็เข้ามาเต็มนะครับฝนก็จะเริ่มลดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ว่าฝนตกหนักก็ยังมีเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกและก็ตอนล่างนะครับอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้สูงสุดอยู่ที่32ถึง33องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดวันพุธนะครับอยู่ที่22นะครับถึง24องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่32ถึง36องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดก็อยู่ที่24นะครับถึง26องศาเซลเซียสส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ยังคงออกประกาศต่อเนื่องนะครับเป็นฉบับที่7นะครับก็ยังคงมีลักษณะของฝนตกหนักและก็หนักมากเกิดขึ้นในวันนี้นะครับโดยบริเวณจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังวันนี้นะครับก็จะมีเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับตากกำแพงเพชรสุโขทัยลำปูนลำปางนะครับพิษณุโลกอุตรดิตถ์พิจิตรและเกาะเพชรบูรณ์นะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับและเกาะวันพุธนะครับฝนก็จะเริ่มลดลงไปก็จะเหลือแค่แถวๆบริเวณจังหวัดตากและเกาะกำแพงเพชรที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ระมัดระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ตัวนะครับในช่วงวัน2วันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศในระยะนี้อย่างใกล้ชิดไว้ตัวนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0327-7919ก็โทรมาสอบถามได้ครับ
0: ครับดีจังนะครับคุณถาปนาครับต้องเฝ้าระวังกันตึงเหนือบนเหนือล่างนะครับร้อยละ70ของพื้นที่ครับ
2: แม่นเจ้าคุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปจะพาไปพ่อความน่าฮักของละอ่อนลูกหลานคนเมืองของเฮากันเจ้าในช่วงของกำเมืองอู้ม่วน

อายุ8ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เจ้ามาจากศูนย์การเรียนรู้ฟ้อนเมืองวันแม่ครูเอจีดาภาวันนี้กำเมืองอู้ม่วนน้องขอเสนอคำว่าปักขวิดปักขวิดก็คือคำศัพท์ในภาษาเหนือเช่นอีแม่ปักขวิดลงน้ำเหมืองแปลว่าแม่หกล้มลงคูน้ำจะอีนะเจ้ากำเมืองถ้าคนเมืองมาอู้แล้ว

0: นะคะขนาดเลยเจ้าคุณผู้ชมใครมีกำเมืองม่วนๆมาอู้จ่าจะอี้ก็สามารถส่งคลิปลูกหลานตัวเก่าเข้ามาได้นะเจ้าในกลุ่มไลน์กำเมืองอู้ม่วนที่ขึ้นอยู่ประเดี๋ยวนี้ได้เลยนะเจ้า1คนส่งได้หลายๆคลิปเลยเจ้า
1: ครับจนคุณผู้ชมครับติดตามรายการต่างๆกันต่อนะครับของทาง NBT

0: ที่ภาคเหนือของเขาครับจบรายการเจ้านิติภาคเหนือแล้วนะครับพอก้อยกันสำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะมาอู้ถึงเรื่องของร้านอาหารร้านก้ากับบ้านประชาชนที่อยู่หิมถนนหนตางเฮาเอากล้วยเอาเก้าอี้เอาอย่างไปตั้งไปขวางไว้หน้าบ้านตัวเก่ามันผิดกฎหมายก่อมันได้ก่ออันนี้เดี๋ยวลองติดตามกันเนาะจบแล้วกับพอก้อยกันสำหรับรายการห้องนางเล่าครับ4โมงแรงป้ากันกับข่าวภาคเหนือนะครับ
1: ข่าวภาคเหนือในวันนี้เจ้าคุณผู้ชมก็จะป้ากับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะเจ้าจะเป็นจะได้มีกิจกรรมอะหยังพ่องก็จะป้ากับคุณสุภัทรเลากมลและก็คุณวรลักษณ์ดวงทิพย์เจ้า
0: สนทนากับว่าอู้จ่าในวันพุธนะครับเฮามาติดตามกันสำหรับการจัดงานเยาวชนแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ครับปีนี้เปิ้นจัดกันวันไหนแล้วก็ในงานมีอะหยังกันพ่องสามารถติดตามกันได้กับรายการเจ้านิติภาคเหนือวันนี้เวลาเสี่ยงไห่แล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับ
1: ข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัยพร้อมทีมงาน MBT เจียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะครับเช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมละลิตจันทนะมาลากะครับ
1: ดิฉันแล้วรัตน์บุญจิตค่ะ
0: ครับก็ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่าน MBTน็อตนะครับช่อง11รวมถึง Facebook นะครับผ่าน MBT พิษณุโลกด้วยวันนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับมาพูดคุยอัปเดตกันถึงบรรยากาศช่วงนี้เป็นอย่างไรครับในแต่ละพื้นที่นะฮะภาคเหนือทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนบนเหนือตอนล่างนะครับซึ่งถือว่าวันนี้พิษณุโลกเองก็ครึ้มมาตั้งแต่เช้าแล้วฝนตกตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นเมื่อคืนและหัวค่ำแล้วนะครับก็ยาวมาจนถึงเช้านี้ก็ยังคงมีแบบว่าฟ้าท้องฟ้าก็ขมุกขมัวนะฮะไม่มีแสงแดดมากนักวันนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกประกาศเตือนทั้ง76จังหวัดนะคะที่มีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ตรงนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะช่วยกันตระหนักรู้นะคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือกันอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ครับติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่างๆรวมถึงพื้นที่หลายพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหลายๆปีที่ผ่านมาตรงไหนที่เคยเกิดอุทกภัยนะครับก็หลายๆคนอาจจะมีบทเรียนตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับช่วงปลายเดือนกันยานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงพีคและของหน้าฝนอย่างปีที่แล้วเนี่ยหลายจังหวัดมีการท่วมไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยเพชรบูรณ์นะฮะอุตรดิตถ์นะครับแต่ปีนี้ถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ภาวนาก็อย่าให้มีอุทกภัยเกิดขึ้นหรือว่าทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของเรามากไปกว่าปีที่แล้วนะฮะรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่มากับหน้าฝนนะไม่ว่าจะเป็นโควิดก็อาจจะกลับมาอีกแล้วช่วงนี
1: ้
0: นะครับรวมถึงไข้หวัดใหญ่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทางด้านของเราลัดเองก็เพิ่งหายค่ะพี่ก๊อตจากไข้หวัดใหญ่ไวรัสเอนะคะก็คือสายพันธุ์เอเนี่ยเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกว่าโควิดนะคะเพราะว่าทางด้านของได้ไปหาหมอนะคะส่วนตัวก็จะบอกว่าเกิดจากอาจจะเป็นภาวะจากคนสู่คนที่จะเป็นการพักผ่อนน้อยภูมิตกก็อาจจะทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอได้นั่นเองค่ะ
0: ถือว่ารักษาก็อาการเป็นไงบ้างฮะหนักไหมอ
1: าการครั้งนี้นะคะก็จะมีการปวดตามตัวมีไข้ไอจามนะคะบางคนก็อาจจะมีการอ้วกอย่างหนูเนี่ยอ้วกค่ะพี่ก๊อตก็เลยได้มีการอัดยาเข้าเส้นเลือดเลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีรักษาที่อันนี้ถือว่าหนักอยู่นะ
1: หนักอยู่ค่ะ
0: คุณผู้ชมก็ต้องดูแลสุขภาพกันช่วงนี้ด้วยนะครับนอกจากสุขภาพเราเองนะฮะโควิดโรคไข้หวัดใหญ่ต่างๆนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะครับสัตว์เลี้ยงที่ปศุสัตว์นะฮะที่เลี้ยงเลี้ยงวัวหรือว่าเลี้ยงสุกรอะไรต่างๆนี่นะครับก็ต้องระวังเรื่องของอาหารสัตว์ด้วยอาจจะปนเปื้อนนะฮะหรือว่ามีความชื้นจากเชื้อราอะไรต่างๆรวมถึงสุขภาวะของสัตว์เลี้ยงนะครับที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงนะก็ต้องหมั่นดูแลความสะอาดตรงนี้กันด้วยนะครับพูดถึงข่าววันนี้กันบ้างนะฮะข่าววันนี้เรื่องของนโยบายรัฐบาลมีมาตรการใหม่ออกมาถือว่าจะมาช่วยค่าครองชีพของประชาชนในเรื่องของค่าไฟสำหรับบ้านที่อาจจะยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะรัฐบาลก็เตรียมออกมาตรการในการที่จะช่วยเหลือนะครับปรับมิเตอร์อัตราบ้านอยู่อาศัยนะครับจาก6บาทกว่าๆเนี่ยเหลือประมาณสัก3บาทนะเหมือนมิเตอร์บ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระนะฮะค่าใช้จ่ายของประชาชนในตรงนี้ด้วยส่วนไทยช่วยไทย plus วันนี้นะฮะมาติดตามกันหน่อยมั้ยฮะว่าบรรยากาศในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของจังหวัดต่างๆรวมถึงสิ่งที่ผ่านมา3เดือนเนี่ยตลอดมาตรการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่ผ่านมามาดูกันว่าตัวเลขที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่ามีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยที่ฟื้นใน3เดือนนี้จะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามนะครับส่วนเรื่องของสรรหามาเล่าวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของการที่จะเรียกว่าเป็นวิธีที่จะดูแลร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายแล้วกันวันนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องฟังเลยเพราะว่าเขาเรียกว่ามันนีเวสครับซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการที่

0: จะฟื้นฟูผิวฟื้นฟูกล้ามเนื้อของเราให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับรวมถึงสุขภาพกายสุขภาพจิตกล้ามเนื้อต่างๆผู้ป่วยโรคเบาหวานวันนี้ต้องรับชมรับฟังกันเลยนะครับเอาละครับก่อนเข้าสู่ช่วงประเด็นเป็นข่าววันนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะครับเรื่องของการที่จะเป็นเจ้าภาพนะฮะของประเทศไทยในการต้อนรับต่างชาติเข้ามามากมายนะครับกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับถือว่าเป็นการต้อนรับนะครับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพที่ดีนั้นประเทศไทยจะต้องมีอะไรบ้างมิติสำคัญเลยครับก็คือหัวใจแบบน้ำใจแบบไทยนั่นเองที่ต้องมีความอบอุ่นมีความจริงใจนะครับพร้อมกับการสื่อสารที่ชัดเจนส่งเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้และพลังของ Local Hero ครับที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยครับร่วมกันต้อนรับนะฮะงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในฐานะของเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนคนไทยนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การค้าประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.m2026thailand.go.th ค่ะ
0: ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับของเจ้าบ้านที่อย่างเรานะครับประเทศไทยที่จะต้อนรับถือว่าหลายๆประเทศ190ประเทศนะฮะที่มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ซึ่งถือว่าโอ้หลายประเทศเนี่ยจะต้องมาสัมผัสนะฮะวัฒนธรรมอาหารการกินบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับถือว่าเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจในตัวด้วยนะฮะในพื้นที่หลายๆพื้นที่ก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยนะครับเอาละครับก่อนเข้าสู่ช่วงประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้ขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินครับวันนี้นำเสนอในตอนสายใยแห่งแผ่นดินครับ

0: ศิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขาเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทำให้เขาเป็นเหมือนกับเราพระองค์ท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับ
0: ในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการฝึกงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อย
2: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณค่าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ทรงให้แยกประเภทของการประกวดงานภาพปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้แล้วภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ
0: จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจบจนถึงทุกวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปักลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: สีนี้ฉันก็ชอบสีนี้ยังไม่มีเลยนะสีนี้ก็สวยฝรั่งคงชอบมาก
0: อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าฟื้นฟูงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศิลปาชีพรอยยิ้มและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจ
4: ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยพี่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน
5: เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงนะที่มีต่อปวงชนชาวไทยในเรื่องของผ้าต่างๆนะครับรวมถึงผ้าของชาวเขาในที่นี้ด้วยเป็นการร่วมเป็นสายใยแห่งความรักในเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าไทยด้วยนะครับเอาละครับมาติดตามข่าวสารกันต่อในประเด็นเป็นข่าวครับ
6: ประเด็นเป็นข่าวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องในตอนแรกที่เกริ่นไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลนะช่วยลดภาระค่าไฟปรับมิเตอร์เป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยเริ่มกันยายนนี้ค่ะทางด้านของรัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่พักอาศัยในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับประเภทการใช้ไฟฟ้าเป็นอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้จะต้องจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา6 บาท 80 สตางค์ต่อหน่วยแต่เมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับการปรับเป็นอัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปโดยใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ขึ้นไปนะคะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้3บาทต่อหน่วยเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่ยอดสุทธิที่ต้องชำระทั้งบิน
5: สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับต้องเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงนะครับและมีประวัติในการชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่รวมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นนะครับอย่างเช่นพื้นที่ก่อสร้างซึ่งทางกกพ.ก็คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้เนี่ยเกือบ 40,000 ครัวเรือนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนนะครับหากยังพบว่าถูกคิดในอัตราไฟฟ้าชั่วคราวอยู่ให้เก็บใบเสร็จนะครับใบแจ้งค่าไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขตามหลักเกณฑ์นะครับพี่น้องประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่านทาง LINE Official Account นะครับที่ชื่อว่ากกพ.รับแจ้งปัญหา @ercvoice นะครับหรือว่า Facebook Page ทางสำนักงานกกพ.ครับหรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารหรือโทรศัพท์ครับ02-207-3599หรือสายด่วนนะฮะ1204ในวันและเวลาราชการครับมาตรการดังกล่าวก็มีเป้าหมายในการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในด้านค่าไฟฟ้าและช่วยให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยได้รับอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานจริงครับ
6: ค่ะก็สำหรับใครนะที่ต้องการเช็คก็สามารถเช็คได้ตามรายละเอียดที่พี่กอดได้แนะนำไปเลยค่ะคุณผู้ชม
5: ครับก็ค่าไฟที่มีการปรับนี้นะครับถือว่าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเนี่ยก็คือยังไม่รวมค่า FT ต่างๆค่าบริการแล้วก็ VAT นะฮะหรือว่าการเสียภาษี 7% นะฮะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาช่วยพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังไม่มีในเรื่องของทะเบียนบ้านถาวรนะครับให้ได้รับค่าไฟที่ถูกลงชั่วคราวนะครับก็เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งค่าไฟเนี่ยปกติเขาก็จะมีลำดับในการใช้เรียกว่าคิดเงินตามขั้นบันไดอยู่แล้วถ้ายิ่งใช้น้อยก็จะเสียน้อยถ้ายิ่งใช้หน่วยมากเนี่ยก็จะมีการคิดตามลำดับขั้นตอนของราคาขึ้นไปนะครับก็สามารถเก็บใบเสร็จไว้นะครับดูไว้นะครับใบแจ้งค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนนี้นะครับหากว่าไม่เป็นไปตามที่เรื่องนี้หรือว่ามาตรการนี้ก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับไปกันต่อคุณผู้ชมครับไปดูในช่วงของไทยช่วยพัฒน์กันบ้างในช่วงไทยช่วยไทยพลัสครับไทยช่วยไทยพลัส3เดือนแรกนี้นะครับหลายๆคนคงใช้กันแบบว่าโอ้โหใช้ช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายนะฮะในการเดินทางในซื้อของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับมาดูในตัวเลขแล้วก็เรื่องของความสำคัญสถิติกันบ้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ครับทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้านะฮะก็ออกมาเปิดเผยถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมนะครับฟื้นต่อเนื่องแตะไปที่ 53.2 นะครับซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ6เดือนนะครับชี้ว่าเดือนกันยายนนี้เดือนตุลาคมนี้จะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจไทยครับทางด้านของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับได้ออกมาเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
7: ในเดือนสิงหาคม2569นี้นะครับอยู่ที่ระดับ 53.2 ครับถือว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3และสูงสุดในรอบ6เดือนเลยนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ก็สะท้อนถึงผู้บริโภคเริ่มที่จะคลายความกังวลจากราคาน้ำมันที่ไม่สูงจนเกินไปประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและราคาพืชผลทางการเกษตรสำคัญที่มีการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนส่งผลเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของประชาชนนะครับในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนสิงหาคม2569นะครับปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่2แล้วนะครับอยู่ที่ 41.8 จาก 41.5 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยความเชื่อมั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคและเกือบทุกภาคส่วนครับทั้งภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดการลงทุนภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าและบริการโดยมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนี่นะครับเป็นปัจจัยหนุนสำคัญอย่างไรก็ตามครับดัชนีโดยรวมก็ถือว่ายังต่ำกว่าระดับกลางที่50ครับก็สะท้อนถึงภาคธุรกิจตอนนี้เนี่ยยังมีความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวรวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่สูงกว่ารายได้การค้าชายแดนไทยกัมพูชาที่หยุดชะงักต้นทุนธุรกิจที่สูงขึ้นสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศและความเสี่ยงจากสถานการณ์อุทกภัยครับ
6: ด้านนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจระบุว่าความเชื่อมั่นภาคธุรกิจหรือ TCCI เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 41.8 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แต่ยังต่ำกว่าระดับ50สะท้อนว่าผู้ประกอบการยังมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าค่าครองชีพการค้าชายแดนการจ้างงานและต้นทุนธุรกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำควบคุมต้นทุนพลังงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและดูแลการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569เติบโตที่2-2.5%ตามที่คาดการไว้ตั้งแต่ต้นปีค
7: ่
6: ะ
7: จากต้นปีที่ผ่านมาในเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางก็ส่งผลนะฮะทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในเรื่องของราคาน้ำมันพืชผลทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆในช่วงต้นปีนะครับ

0: ส่วนกลางครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีมาตรการออกมาในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดค่าครองชีพอย่างไทยช่วยไทยพลัสถ
1: ู
0: กไหมฮะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมีกล้าที่จะมีแรงซื้อควักเงินกระเป๋าของตัวเองออกมาเพราะว่ารัฐบาลช่วยจ่ายครึ่งนึงก็ถือว่าเป็นการช่วยบรรเทานะครับค่าครองชีพต่างๆจากสถานการณ์ที่ขี้คายลงและน้ำมันพืชผลทางการเกษตรต่างๆแต่ก็ยังคงมีความกังวลบ้างนะฮะในเรื่องของค่าครองชีพก็อาจจะสูงขึ้นกว่าเงินเดือนที่รายได้ที่รับในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงหลายๆเรื่องครับปัญหานะฮะการค้านะครับต้นทุนธุรกิจสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศที่เข้ามาแทรกแซงในประเทศไทยทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยก็ยังคงไม่ได้กำไรในส่วนที่จะได
1: ้
0: กลับกลายเป็นสินค้าของถูกจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้ก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมแล้วก็แก้ไขกันต่อไปนะครับ
1: ค่ะเรายังอยู่ในช่วงของไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้ทุ่มเงิน 3,500 ล้านแจก1ล้านสิทธิ์เกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังว่าหารือร่วมกับกระทรวงการคลังว่ากระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสต่อที่ประชุมครม.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าโครงการนะคะจะใช้งบประมาณ 3,500 ล้านบาทเปิดให้ประชาชนรับ1ล้านสิทธิ์โดยรัฐนะคะจะช่วยค่าที่พักจ่ายตามจริงสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนไม่เกิน5คืนต่อคนพร้อมคูปองดิจิทัลนะคะสำหรับร้านอาหารร้านสปาร้านนวดและบริการท่องเที่ยวอื่นๆในระบบจ่ายคนละครึ่งโดยเมืองหลักนะคะจะได้สูงสุด 1,500 บาทต่อวันส่วนเมืองรองเพิ่มเป็น 2,000 บาทต่อวันค่ะ
0: ครับผู้ประกอบการก็จะเริ่มลงทะเบียนช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับและตั้งเป้าว่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่25ตุลาคมส่วนประชาชนก็คาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับหลังวันที่25ตุลาคมนี้และเริ่มใช้สิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2570นะครับทั้งนี้ครับงดใช้สิทธิ์ในช่วงของวันที่15ธันวาคม2569ถึง15มกราคม2570ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นอยู่แล้วเนี่ยนะครับส่วนทางด้านของโรงแรมที่เข้าร่วมเนี่ยก็ต้องเป็นสถานประกอบการที่ถูกกฎหมายและมีมาตรการตรวจสอบราคาห้องพักย้อนหลังโดยราคาที่เสนอเข้าร่วมโครงการต้องเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% นะครับหากพบการทุจริตหรือว่าขึ้นราคาเกินจริงก็จะต้องถูกขึ้นบัญชีดำทันทีครับ
1: ค่ะก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าประชาชนคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนะคะก็คือวันที่25ตุลาคมและเริ่มใช้สิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่1พฤศจิกายนนะคะซึ่งยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2570เลยค่ะ
0: ร้านค้าโรงแรมต่างๆนะครับเริ่มแล้วนะเดือนตุลาคมเดือนหน้าจนถึงวันที่ประมาณวันที่25ตุลาคมส่วนประชาชนนะฮะเริ่มเดินทางเนี่ยวันที่1พฤศจิกายนแต่ว่าอาจจะช่วงหลังวันที่25ตุลาคมก็มีการลงทะเบียนกันแล้ว1ล้านสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมก็จะได้1ล้านสิทธิ์เนี่ยคนนึงเนี่ยจะได้ประมาณ5สิทธิ
1: ์
0: ก็คือคืนละ1สิทธิ
1: ์
0: ก็คือรัฐจะออกที่พักให้คืนละ 1,500 บาทไม่เกิน 1,500 บาทแล้วก็คูปองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับร้านอาหารต่างๆร้านสปาร้านนวดอันนี้ก็จะเป็นในแนวแบบคนละครึ่งนะครับก็คือคุณผู้ชมต้องออกเงินเอง 50%รัดออกให้อีก 50% ไม่เกิน 1,500 บาทในจังหวัดใหญ
1: ่
0: หรือว่าไม่เกิน 2,000 บาทก็คือเมืองรองนะครับก็สามารถเลือกนะตัดสินใจวางแผนได้เลยนะตอนนี
1: ้ใครที่นะ
0: วางแผนที่จะลงทะเบียนนะครับแล้วก็วางแผนในการเดินทางถือว่าเป็นช่วงที่เนี่ยปลายปีพอดีนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถือว่านะฮะเหมาะแก่การท่องเที่ยวแล้วก็มากระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อเนื่องจากไทยช่วยไทยพาร์ทที่จะหมดในปลายเดือนนี้แล้ว
1: คุณลลิตวางแผนไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมคะ
0: จะมีเวลาไปไหมนะฮะก็ต้องรอดูอีกทีครับนะในช่วงปลายปีนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเหลือเกินน
1: ะ
0: ในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นหอเพชรบูรณ์เขาคอก็น่าสนใจนะหรือว่าภาคเหนือตอนบนนะไปรับอากาศหนาวๆรับชมหมอกในตอนเช้าก็ดีเหมือนกันเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ต้องดูหลายๆจังหวัดด้วยนะครับเอาละครับมาดูของดีกันบ้าง นะครับในช่วงของไทยช่วยไทยพลัสนี้จะพาไปแนะนำร้านที่นะผู้ชมเนี่ยอยู่ในพิษณุโลกต้องเคยไปชิมแน่นอนก
1: ับ
0: ร้านปลาท่องโกนะฮะตลาดใต้ครับวันนี้ครับช่วงไทยช่วยไทยวันนี้ปักหมุดของดี NBT นะฮะจะพาผู้ชมไปชมไปชิมไปช็อปนะครับใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันที่ตลาดใต้นะครับที่ร้านโกเล็กครับเป็นปลาท่องโกตลาดใต้พิษณุโลกนะครับเป็นของดีของอร่อยราคาถูกอยู่ตรงไหน

0: ไปชี้เป้ากันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะปักหมุดของ DNUT ชี้เป้าจะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดใต้ค่ะตลาดสดเทศบาล1พิษณุโลกนะคะวันนี้จะพามาดูของดีของเด็ดค่ะว่าจะเป็นอะไรวันนี้ไปติดตามข้างในกันค่ะมาถึงตลาดใต้กันแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปักหมุดของ DNUT ชี้เป้าวันนี้นะคะร้านแรกจะพาไปดูกันก่อนเลยกับร้านโกเล็กน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกค่ะร้านนี้เขามีอะไรดีมีอะไรเด็ดเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
2: พี่คะขายตรงนี้มานานยัง
3: 30ปีแล้ว
2: ทำไมยังขายราคาเดิมอยู่เอ่ย
3: เราต้องลูกค้าก็ช่วงนี้ก็ตังค์น้อยเราก็ต้องช่วยกันแพงเกินเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์กันนะเนาะเราก็พอได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไร
2: ค่ะแล้วใช้ไทยช่วยไทยแบบนี้เนี่ยก็ได้ในราคาที่ย่อมเยาลงไปอีกทำไมถึงตัดสินใจเข้าไทยช่วยไทย
3: ลูกค้าเรียกร้องว่าข้าวไม้บอกละข้าวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยท้อกับคนเนาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตังก็น้อยทุกปีก็จะได้เยอะนะปีนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะ
2: เป็นการช่วยลูกค้าประหยัดไปได้อีกทางนึงเนา
3: ะ

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็จ่ายไปเพียงในราคา16บาทเท่านั้นเองซื้อ40จ่าย16บาทนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะใช้ไทยช่วยไทยแบบนี้นะคะปักหมุดของดี NDT ชี้เป้าจัดให้เลยที่ร้านของคนเล็กน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกตลาดใต้จ้า
1: ก็ถือว่าลูกค้ามารอต่อคิวเยอะเลยแล้วคุณไปชิมมาแล้วด้วยเป็นยังไง
2: ใช่ค่ะคือเป็นแฟนคลับตัวยงของร้านนี้เลยนะคะก็คือเขาจะมีความกรอบค่ะพี่ก่อนแล้วไม่อมน้ำมันแล้วพอทิ้งไว้นะคะเราไปอุ่นในแอร์ไฟเออร์เนี่ยยิ่งทำให้อร่อยกว่าเดิมอีกค่ะ
1: เป็นการรีดน้ำมันออกมาอีกผมก็ชอบนะตอนเช้าเนี่ยกินน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกรู้สึกสดชื่นดีแล้วก็เป็นร้านที่อร่อยด้วย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: มาดูกันต่อในเรื่องของการช่วยกันซ่อมสร้างบ้านให้กับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2: ใช่ค่ะทางด้านของกาชาดจังหวัดพิษณุโลกค่ะร่วมสร้างซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสค่ะที่บ้านนางสาวเมืองจันขุนทศหมู่7ตำบล50,000รามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางพรศรีตรงสิริผู้ว่าราชการขออภัยค่ะนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีสำหรับนางสาวเมืองเดิมไม่มีบ้านเป็นของตนเองและอาศัยอยู่กับญาติเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจึงสนับสนุนงบประมาณ 150,000 บาทสำหรับจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยมีอบต. 50,000 รามกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จก่อนมอบบ้านพร้อมเครื่องใช้จำเป็นและให้กำลังใจแก่ครอบครัวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะเดินทางไปยังบ้านนายมะลิจันโกตขออภัยค่ะจันกอโตหมู่4ตำบลพันชาลีซึ่งมีสภาพทรุดโทรมเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกสนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาทสำหรับซ่อมแซมบ้านโดยได้รับความร่วมมือจากอบต.พันชาลีกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและภาคส่วนต่างๆจนสามารถปรับปรุงบ้านแล้วเสร็จพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นและให้กำลังใจแก่ครอบครัวค่ะ
1: ทางนี้ครับโครงการดำเนินการครอบคลุมในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและถูกสุขลักษณะครับโดยการสนับสนุนการสร้างบ้านหลังละ 150,000 บาทและซ่อมแซมบ้านหลังละ 50,000 บาทรวมงบประมาณทั้งโครงการนะครับอยู่ที่ 1,800,000 บาทครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับผู้ด้อยโอกาสนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่อาจจะขาดแคลนในเรื่องของที่อยู่อาศัยตรงนี้ให้ได้มีบ้านแล้วก็มีบ้านที่แบบว่าสมบูรณ์นะฮะถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยแล้วก็มั่นคงแข็งแรงด้วยนะครับไปดูกันที่จังหวัดอุทัยธานี

0: มีกันบ้างนะครับเรียกว่าตลาดประชารัฐร่วมใจครับอุทัยธานีตอนนี้เดินหน้าสร้างรายได้จากร้านอาหารปลอดภัยนะครับกับกิจกรรมเดินฟินอินอุทัยนะครับก็เป็นการเปิดพื้นที่กับผู้ประกอบการเนี่ยได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า40บูธมาออกจำหน่ายซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนครับนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีครับได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยตลาดประชารัฐร่วมใจสินค้าอาหารปลอดภัยเมืองอุทัยธานีครับภายใต้แนวคิดเดินฟินอินอุทัยครับก็มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมซึ่งโครงการครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการพัฒนาทักษะในด้านการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยรวมถึงเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูปเพื่อเป็นการสร้างรายได้กับชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ภายในงานมีผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการจำนวน13รายนำสินค้ามาทดสอบตลาดพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆรวมกว่า40บูธร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้พร้อมผลักดันสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: อุทัยธานีก็มีถือว่ามีอาหารการกินที่หลากหลายมีวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสถานที่นะครับแล้วก็รวมถึงนำผลิตภัณฑ์โอท็อปมาจำหน่ายนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ปลาเนา
1: ะ
0: จากแม่น้ำสะแกกลางปลาน้ำพริกต่างๆก็ยังมีของดีของเด่นนะให้ได้ไปชิมไปสัมผัสในจังหวัดอุทัยธานีได้อีกมากมายเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะจากที่เราพูดในช่วงแรกเรื่องน้ำป่าไหลหลากทางด้านของจังหวัดสุโขทัยค่ะฝนถล่มน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านกว่า300หลังคาเรือนรองผู้ว่าลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่7กันยายน2569ก็คือคืนที่ผ่านมานะคะหลังมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงวัดปริมาณฝนสะสมได้ 105.5 มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่11ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเบื้องต้นได้รับผลกระทบประมาณ300หลังคาเรือนด้านนายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์นายอำเภอศรีสัชนาลัยสั่งการฝ่ายความมั่นคงสมาชิกอส.และอบต.บ้านตึกจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีขณะเดียวกันเกิดไฟฟ้าดับบางจุดจึงประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบและแก้ไขโดยโครงการชลประทานสุโขทัยได้เปิดประตูระบายน้ำฝายสีเฉลียงเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากตำบลบ้านตึกลงสู่แม่น้ำยมทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตค่ะ
0: ทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกก็ได้แจ้งเตือนประชาชนนะครับผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยนะครับเป็นการครอบคุมพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับพร้อมกับแนะนำให้ยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดนะครับวันที่8กันยายนเมื่อวานม่อนก่อนนี่นะครับนายสมรักยกน้อยวงครับได้นำส่วนราชการได้ลงพื้นที่ที่บริเวณฝายสีเฉลียงครับเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาจากประชาชนและตรวจสอบระบบระบายน้ำก่อนที่จะประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่กำชับให้หน่วยงานนะครับเตรียมพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลาครับพร้อมกับให้ผู้นำชุมชนได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มที่รุนแรงให้เตรียมนะครับจัดตั้งศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพเพื่อเป็นการรองรับประชาชนในทันทีครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะฮะที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็มีความเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพื่อเป็นการรองรับฤดูฝนที่เหลือต่อจากนี้นะครับในช่วงฤดูฝนอีกประมาณสักเดือนครึ่งนี้นะครับก็สุโขทัยตอนนี้ยังสู้ยังไหวอยู่นะครับหรือว่ายังน้อยกว่าปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วนี่ถือว่าหลายๆจังหวัดก็รับน้ำอย่างต่อเนื่องปีนี้ก็ภาวนาขอให้ไม่ถึงปีที่แล้วนะครับมาดูการซ้อมแผนนะฮะที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างในการรองรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจังหวัดนครสวรรค์มีการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ครับเป็นการจำลองเหตุรถกระบะชนรถไฟโดยสารขาล่องนะครับ เป็นการจำลองนะฮะมี

0: มีผู้บาดเจ็บ50รายระดมทีมแพทย์กู้ชีพกู้ภัยต่างๆนะครับฝึกช่วยเหลือและคัดแยกผู้ป่วยเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจริงนะครับไปกันที่บริเวณทางตัดรถไฟตลาดนัดเขตบำรุงทางรถไฟนครสวรรค์ครับถือว่าเป็นการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ประจำปี2569ครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นายสถานีรถไฟบุคลากรทางการแพทย์หน่วยกู้ชีพกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับการซ้อมแผนครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมืออุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานและทบทวนแผนช่วยเหลือให้สามารถนำไปใช้ได้จริงลดความสูญเสียและสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: โดยจำลองเหตุการณ์รถยนต์กระบะชนกับรถไฟโดยสารขาล่องขณะขบวนรถไฟกำลังวิ่งผ่านทางตัดส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ50รายจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยเข้าช่วยเหลือพร้อมคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงด้วยระบบสีก็จะได้แก่สีแดงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีเหลืองผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและสีเขียวผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะเดียวกันค่ะยังจำลองเหตุเพลิงไหม้โดยรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุใช้เวลาประมาณ10นาทีสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถือว่าเป็นการฝึกประสานงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ก็ถือว่ามีประชาชนมาร่วมฝึกซ้อมกันอย่างเยอะเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นี้ก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ถือว่ามาเตรียมความพร้อมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็เราก็ต้องมีวิธีการที่จะมีสติแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์อยู่เสมอนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าช่วงสรรหามาเล่าวันนี้ครับพี่ยิมฮะพี่ยิมจะพาไปพูดคุยกับแขกร
2: ับ
0: เช
2: ิญสวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปฟื้นฟูผิวเราออกกล้องเนา
1: ะ
2: ผิวเราต้องดูแบบสดใสนะฮะฟื้นฟูผิวอย่างคุณฤทธิ์เองออกกำลังกายด้วยก็ต้องไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะฮะกับศาสตร์มณีเวชนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมถามแล้วว่าศาสตร์นี้เนี่ยเขาสามารถปรับใช้ได้นะครับได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยฮะศาสตร์นี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างและจะนำมาปรับใช้เพื่อเป็นการฟื้นฟูผิวพรรณฟื้นฟูกล้ามเนื้ออย่างไรกันได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันครับ
0: น่าสนใจมากเลยนะครับเรียกว่าทุกเพศทุกวัยนะฮะต้องเรียนรู้กับมณีเวชนะฮะถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพผิวด้วยเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ
3: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
4: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
5: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
4: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
6: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
7: 10นิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกชื
6: ่อร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
7: นาราดเอ้าฮ่าให
6: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเฮ้
7: เอ้าฮ่าให้
8: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
9: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: อย่างที่เกิดกันไปครับว่าในช่วงนี้สัญหามาเล่าครับเราจะมาพูดคุยอีกกับหนึ่งศาสตร์ครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีการสืบทอดกันมาเป็นภูมิปัญญาครับแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ปรับใช้ได้จริงในยุคปัจจุบันนี้ด้วยและอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับฟังแล้วก็เดี๋ยวมีท่าสาธิตต่างๆเอาไปดูแลตนเองเบื้องต้นกันนะฮะกับพันธุ์ของมณีเวชครับทางเลือกใหม่ฮะในการฟื้นฟูผิวและกล้ามเนื้อจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปร่วมพูดคุยกันนะฮะกับทางด้านของคุณเอี่ยมสิริกิจประเสริฐครับท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้นั่งอยู่กับผมกันแล้วสวัสดีครับศาสตร์มณีเวชนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำนี้ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้เล่าให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันหน่อยละกันนะฮะว่าศาสตร์มณีเวชเนี่ยคืออะไรนะฮะต่อจากแพทย์แผนไทยหรือสาขาแพทย์ทางเลือกอย่างไรได้บ้างเชิญได้เลยครับ
1: ค่ะศาสตร์มณีเวชนะคะเป็นศาสตร์หนึ่งของกรมแพทย์แผนไทยนะคะที่เราได้รับการรับรองละก็เริ่มตั้งแต่ปี2544อาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรประการนะคะท่านอาจารย์ก็ได้คิดค้นศาสตร์นี้ขึ้นมาเป็นศาสตร์ที่เราจะรู้จักกันในนามของศาสตร์เกี่ยวกับการจัดสมดุลโครงสร้างร่างกายเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่สมดุลมันจะทำให้การไหลเวียนของเลือดลมน้ำเหลืองกระแสประสาท มันไหลเวียนเป็นปกติร่างกายก็จะเกิดการทำงานที่ดีค่ะแล้วก็จะไม่มีการเจ็บป่วยอันนี้ก็คือเป็นหลักการนะคะของมณีเวชเนี่ยจะต่างจากแพทย์แผนไทยก็คือเราเน้นเรื่องของการทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่สมดุลถ้าเกิดว่าร่างกายเราเสียสมดุลเราก็จะมีวิธีการที่จะไปแก้ไขการเสียสมดุลของร่างกายนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะป้องกันได้ไหมการเสียสมดุลป้องกันได้ก็คืออันนี้จะเป็นศาสตร์ที่แตกต่างจากศาสตร์อื่นๆเพราะว่าเน้นเรื่องของโครงสร้างกระดูกของร่างกายว่าทำยังไงที่จะทำให้ร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่มันสมดุล การสมดุลของร่างกายเนี่ยของมณีเวชจะแบ่งออกเป็น3เป็น3สมดุลนะคะ สมดุลแรกนะขออนุญาตนะคะสมดุลตรงนี้ค่ะคือระยางบนก็คือ จากนิ้วมือฝั่งนี้มาถึงข้างนี้ค่ะไล่มาเนี่ยอันนี้คือระยางบนแล้วก็ถ้าเป็นขาก็เริ่มจากนิ้วเท้าอีกข้างนึงขึ้นมาขามาตรงสะโพกอ้อมไปอีกขาอีกข้างนึงอันนี้ก็จะเป็นระยางล่างแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นแกนกลางก็คือตั้งแต่ศีรษะลงมาจนกระทั่งถึงก้นกบ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็น3สมดุลถ้าเกิดว่าใน3ส่วนเนี่ยมันมีการเสียสมดุลไปมันจะมีผลต่อร่างกายค่ะ
0: โอ้คือเราแบ่งความสมดุลของร่างกายตามศาสตร์มณีเวชเนี่ยที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมคือเป็น3ส่วนด้วยกันใช่ไหมครับที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดส่วนใดส่วนหนึ่งขาดความสมดุลส่งผลต่อร่างกายอย่างไรกันบ้าง
1: ถ้าสมมติว่าแขนเอาเริ่มจากแขนนะคะ
0: ส่วนบน
1: ค่ะจากแขนเนี่ยระยางเนี่ยนะคะถ้าระยางเสียสมดุลก็คือไหลไม่เท่ากันไหลข้างนึงต่ำไหลข้างนึงสูงสิ่งแรกที่เราจะเจอในส่วนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ปวดไหล่ปวดคอบ่าไหล่ใช่ไหมคะปวดข้อศอกแล้วก็มาแบบว่า

0: เลือบมาตรงข้อมือแล้วก็รวมถึงนิ้วล็อก
1: อ
0: าการชามือ
1: ครับ
0: พวกนี้ค่ะคือเส้นเดียวกันเลย อันนี้ก็คือถ้าเสียสมดุลทีนี้ในสมดุลของร่างกายนะคะเราจะอย่างนี้ค่ะเราจะแบ่งเราเปรียบเหมือนว่าตาช่างเคยเห็นตาช่างของศาลยุติธรรมใช่ไหมคะ
1: ต้องบาลานซ์ต้องเท่ากัน
0: ใช่ต้องบาลานซ์ก็คือแบบว่าอันนี้ตาช่างบน
1: ครับ
0: ข้างล่างก็คือตาช่างล่างทีนี้ถ้าเกิดว่าบนเนี่ยฝั่งนี้หนักกว่าฝั่งนี้มันก็จะเอียงมาฝั่งนี
1: ้
0: ถ้าข้างล่างอ่ะฝั่งนี้หนักกว่าข้างฝั่งนี้มันก็จะเอียงทีนี้ถ้ามันเอียงพวกเนี้ยค่ะร่างกายกันมันจะทำให้การไหลเวียนกระแสประสาทน้ำเหลืองล
1: ม
0: มันจะเปลี่ยนมันจะสะดุดมันจะไม่ปกติละท
1: ี
0: นี้ในของมณีเวชเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เรามองต่างจากศาสตร์แพทย์แผนไทยของศาสตร์อื่นๆอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะแล้วก็ในการที่จะมาแก้ไขเราก็จะมีวิธีที่จะมาแก้ไขว่าเฮ้ยมีแก้ไขได้ยังไงส่วนไหนบ้างที่เราจะมาแก้ไขนะคะ
1: ก็คือนี้เราเป็นการมองในเรื่องภาวะสมดุลนั่นเองนะฮะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างในเรื่องของด้านบนเนี่ยนะฮะที่ว่าขวากับซ้ายตรงเท่ากันผมเชื่อว่าโดยเฉพาะคนทำงานหลายคนเนี่ย
0: เยอะค่ะ
1: ด้านขวาน่าจะเป็นด้านที่เราใช้งานหนักใครถนัดขวาเนา
0: ะ
1: เราก็สังเกตนะครับคือกล้ามเนื้อเราก็แล้วแต่หรืออะไรต่างๆเนี่ยด้านขวาเมื่อมันใช้งานหนักมันก็จะไม่บาลานซ์กับด้านซ้ายอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราตรวจแล้วก็น่าจะพบว่ามันไม่บาลานซ์กันทั้งสองข้างใช่ไหมฮะอย่างคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างนี้เรามีวิธีการเบื้องต้นถ้าเกิดอย่างคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่เนี่ยจะมีการปรับสมดุลอย่างเงี้ยอย่างไรกันได้บ้างด้วยตนเอง
0: อันนี้ก็คือเราก็จะมีวิธีมณีเวชอ่ะเราจะมีท่าที่ใช้ในการบริหารมณีเวชหลักการถ้าเราพูดถึงมณีเวชสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้หนึ่งก็คือมองร่างกายมองสมดุลให้เป็นว่าเฮ้ยอันนี้หน้าใบหน้าข้างซ้ายไม่เท่ากันนะสองข้างเนี่ยไม่บาลานซ์เราจะต้องดูเรื่องบาลานซ์ให้เป็น
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือเราก็จะต้องรู้ว่าการที่มันจะไม่บาลานซ์สาเหตุที่ทำให้มันเสียสมดุลมันคือเรื่องของอิริยาบถก็คือเราก็จะรู้ว่าอิริยาบถที่ถูกต้องคืออะไรเราจะนั่งถ้านั่งเราจะนั่งแบบไหนเดินแบบไหนยืนแบบไหนอันนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาป้องกันว่าการเราเป็นชาวออฟฟิศซินโดรมที่เป็นกันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าเรื่องอิริยาบถเนี่ยมันสำคัญเพราะฉะนั้นอิริยาบถก็ต้องรู้แล้วการปรับอิริยาบถนี่ก็สำคัญทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือมณีเวชก็คือถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนักมากๆแล้ว
1: บ
0: ริหารด้วยตนเองไม่เป็นแล้วไม่ได้แล้วเพราะแรงไม่ถึงไม่สามารถไปแก้ไขที่มันเสียไปเราก็จะมีวิธีการรักษาเราเรียกว่า advanced มณีเวชอันนี้ก็คือเป็นการจัดเพื่อรักษาซึ่งในการจัดรักษาก็มีทั้งทำได้ด้วยตนเองสามารถที่จะทำได้อีกอันก็คือให้คนอื่นทำให้อันนี้ค่ะทีนี้ในการเสียสมดุลของระยางนะคะคนส่วนใหญ่ที่รู้จักมณีเวชส่วนใหญ่ปกติทั่วไปตัวนี้ค่ะทุกคนจะรู้จักท่าพื้นฐานมณีเวชทุกคนจะรู้จักท่าสวัสดีโม่แป้งถอดเสื้อกันเชียงปล่อยพลังทุกคนรู้ค่ะในเน็ตจะมีเยอะมากในหาดูได้ในออนไลน์ทั่วไปแล้วก็ท่างูแมวเต่าทุกคนก็จะต้องรู้ว่าเอ้ยมีท่างูแมวเต่าห้าสวัสดีโม่แป้งถอดเสื้อกันเชียงปล่อยพลังเราเรียกว่า5ท่าบนใช้สำหรับนี้ค่ะแก้ปัญหานี่ก็คือระยางบนทีนี้ถ้างูแมวเต่าใช้สำหรับระยางล่างก็คือรักษาในส่วนที่ล่างแต่จริงๆแล้วงูแมวเต่าเนี่ยได้ทั้งบนและล่างท่าเนี้ยค่ะก็จะมีเอามาใช้ในการรักษาอันนี้ก็จะมีท่าที่ใช้ในการบริหาร
1: นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมต่างๆนะฮะท่านสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีการเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ท่านเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้ดูไปทำตามไปได้เลยนะครับคราวนี้ผมมีข้อมูลมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของศาสตร์มณีเวชนะครับสามารถฟื้นฟูผิวกับผู้ป่วยได้ด้วยอย่างผู้ป่วยเบาหวานเองเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรักษาควบคู่กันไปได้นะครับกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ในส่วนของศาสตร์มณีเวชอย่างในเรื่องนี้แล้วเนี่ยครับเรามีการดูแลบำบัดอย่างไรกันบ้างกับผิวหนังของผู้ป่วยเบาหวานนะครับโดยปกติแล้วผิวหนังเขาเป็นอย่างไรฮะแตกต่างจากคนปกติอย่างไรบ้าง
0: คือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะคะปัญหาของโรคเบาหวานก็คือการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลายอ่ะจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็คือเพราะว่านึกดูว่าในหลอดเลือดเราอ่ะถ้าเป็นน้ำธรรมดามันจะไหลเวียนดีใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นน้ำเชื่อมปุ๊บมันจะหนืดแล้วมันจะไหลช้าคนไข้เบาหวานส่วนใหญ่จะมีปัญหา หลอดเลือดส่วนปลายที่หลักๆเลยก็คือมือและเท้าก็คือจะมีอาการชาถ้ามีแผลแผลจะหายยากเพราะว่าการไหลเวียนการไปของเม็ดเลือดขาวที่จะไปทำลายเชื้อโรคไปอะไรเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาละไปไม่ค่อยถึงถ้าปัญหาเรื่องในส่วนผิวหนังตรงนี้ที่สำคัญที่เราพบเนี่ยคนไข้เบาหวานโดยเฉพาะคนไข้เบาหวานที่ถูกตัดเท้าที่ถูกตัดเท้าไปเนี่ยพวกเนี่ยค่ะจะเริ่มจากอาการชาชามือชาเท้าเพราะว่าจากหลอดเลือดมันไปไหลเวียนได้ไม่ดีใช่ไหมคะเกิดจากการไหลเวียนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะส่งผลทำให้มือเท้าเนี่ยลักษณะจะเย็นเราไปจับดูเราจะเห็นว่าเอ้ยมือเขาจะเย็นนะเย็นกว่าคนทั่วไปแล้วก็การที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยค่ะมือจะหยาบนอกจากเย็นแล้วนะผิวหนังจะหยาบจะแห้งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เวลาเราดูจากลักษณะสีจะซีดอันดับถ้าดูมือนะแต่ถ้าเราจะรู้ว่าเฮ้ยดูแล้วมันติดขัดตรงไหนอีกหนึ่งอย่างที่เจอก็คือถ้าเราสังเกตเห็นว่าผิวหนังเราโดยเฉพาะบริเวณข้อมือข้อเท้าถ้ามันมีรอยสีมันแตกต่างกันชัดเจนก็คือจากตรงนี้ออกไปมันเริ่มมันสีน้ำตาลน้ำตาลละแต่ส่วนอื่นมันขาวอยู่นะแต่น้ำตาลเข้มผิดปกติส่วนนี้ค่ะอันนี้เป็นลักษณะที่บอกได้ว่าการไหลเวียนของอวัยวะส่วนนั้นไม่ดีเลย
1: เริ่มขาดความสมดุลแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มไม่ดีแล้ว
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะตรวจพบอีกอย่างนึงก็คือคนไข้พวกนี้ก็จะมีลักษณะว่าข้อมือแข็งข้อต่างๆที่อยู่ในระยางส่วนนั้นจะแข็งจะแบบขยับจะงอจะกำเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็จะมีงานวิจัยบอกมาเลยว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะจะมีอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นนิ้วล็อกจะมีอุบัติการณ์การเกิดนิ้วล็อกมากกว่าประชาชนทั่วไป
1: เพราะในกลุ่มคนไข้เบาหวาน
0: ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทั่วไปอุบัติการณ์อาจจะอยู่ที่ร้อยละ2แต่ว่าคนไข้เบาหวานจะอยู่ที่10เพราะน้ำตาลที่มันสูงขึ้นมันจะทำให้พวกเส้นเอ็นต่างๆเหล่านี้ค่ะมันแข็งตัวง่ายกว่าปกติอันนี้ก็จะส่งผลในส่วนนี้แล้วก็ผิวหนังส่วนใหญ่ของคนไข้กลุ่มนี้เวลาเราตรวจถ้าคนไข้เบาหวานนะคะตรวจเท้าประจำปีเราจะใช้เส้นเอ็นที่เราเรียกว่าโมโนฟิลาเมนต์นะคะไปตรวจที่ปลายเท้าเขาจะไม่รู้สึกอะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือเกิดจากว่าระบบไหลเวียนนั่นเอง
1: ครับผมโอ้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าการตรวจสอบในเรื่องของความผิดปกตินะครับในผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็เราสามารถใช้ศาสตร์มณีเวชเนี่ยมาบำบัดฟื้นฟูได้นะครับก็สามารถที่จะเอามาช่วยในการรักษาได้ด้วยให้ดีขึ้นไม่ได้เป็นหายขาดเนา
0: ะ
1: แต่เป็นการรักษาให้ดีขึ้น
0: ใช่
1: นะครับอ่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดผู้ป่วยเบาหวานณปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเบาหวานที่มาใช้ศาสตร์มณีเวชกันเยอะไหมครับแล้วเขามาใช้ศาสตร์นี้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง
0: คือมณีเวชเนี่ยหลักการของมณีเวชก็คือการทำให้กระดูกมันกลับมาอยู่ในแนวที่สมดุลวิธีการที่จะใช้ก็คือเราขยับข้อเล็กๆเนี่ยค่ะข้อแต่ละข้อเนี่ยค่ะในร่างกายเนี่ยไม่ให้ติดการที่ข้อมันไม่ติดปุ๊บเนี่ยข้อมันขยับได้มันจะทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างข้อเนี่ยค่ะมันคลายตัวพอมันคลายตัวเสร็จปุ๊บกระดูกมันก็กลับมาอยู่ในแนวตรงพอมันตรงปุ๊บมันก็ไม่ไปกดทับเส้นเลือดน้ำเหลืองระบบประสาทพวกนี้ค่ะมันก็จะไม่ถูกกดแล้วก็อีกอันก็คือกล้ามเนื้อที่มันเกร็งอยู่นะคะมันจะหนีบเส้นเลือดทีนี้แบบว่าพอมันหนีบเส้นเลือดปุ๊บการไหลเวียนเลือดก็จะไปน้อยลงใช่ไหมคะทีนี้พอมันคลายตัวไปปุ๊บเนี่ยทำให้การไหลเวียนเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นโดยตรงเราจะสังเกตเห็นว่าคนไข้เบาหวานที่มาอย่างที่ในรพสตปากดึงเนี่ยคนไหนที่มีอาการชามือชาเท้าถ้าเราเอามาจัดมณีเวชเสร็จปุ๊บเราสังเกตว่าตอนแรกเขาจะไม่มีเส้นเลือดผิวหนังเขาเนี่ยมันจะแบบว่าเย็นเฉียบเลยสัมผัสไม่รู้สึกพอเราจัดมณีเวชไปปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะรู้ได้ก็คือจากที่ข้อแข็งๆติดๆอ่ะมันจะนิ่มมันจะกำมันจะเหยียดมันจะงอได้หมดเลยอันดับต่อมาก็คือเส้นเลือดมันจะฟูขึ้นพอมันฟูขึ้นต่อมาก็คือผิวหนังมันจะเนียนแล้วก็ถ้าเราดูจากที่มันซีดมันจะเป็นสีชมพูแล้วผิวหนังเนี่ยมันจะเนียนละเอียดค่ะอันเนี้ยจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเลือดมาถึงส่วนนี้พอละพอเมื่อไหร่ที่สังเกตว่าพอเส้นเลือดฟูปุ๊บๆขึ้นมาหมดปุ๊บอาการชาทั้งหมดอ่ะมันจะหายหมดเลยค่ะมันจะไม่มีเลยว่ายังชาอยู่ไหมอาการชามันจะหายเพราะฉะนั้นประเด็นของมณีเวชก็คือเป็นการทำใ เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มการ

0: ันไหลเวียน
1: ครับ
0: ค่ะไปยังอวัยวะส่วนปลายเพราะฉะนั้นผิวหนังอ่ะที่คนไข้เบาหวานน่ะอาการพวกเนี้ยมันก็เลยดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคราวนี้คุณผู้ชมเองที่รับชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้โอ้โหสนใจมากเลยครับอยากโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานด้วยคราวนี้เองเขาจะเข้าถึงในเรื่องของศาสตร์มณีเวชอย่างไรกันได้บ้างหรือเราเองนะครับมีการบริการรับการปรึกษาเป็นวิทยากรที่ไหนอย่างไรกันบ้างช่องทางเป็นยังไงบ้างครับอยากฝากให้กับทุกท่านหน่อย
0: ค่ะก็จริงๆจริงๆแล้วเรามีคณะทำงานของมณีเวชอยู่นะคะเราก็จะมีชมรมประสิทธิ์มณีเวช
1: อยู่ที่ไหนฮะ
0: ตอนนี้ก็คือเราจะมีในออนไลน
1: ์
0: อยู่แล้วก็ตอนนี้วิทยากรที่อยู่ใกล้ที่สุดของที่นี่นะคะก็จะเป็นศูนย์อนามัยศูนย์อนามัยจะมีคลินิกมณีเวชนะคะถ้าไปที่เพชรบูรณ์หล่มสักนะคะแวะไปเยี่ยมได้นะคะที่รพสตปากดุกแล้วก็ถ้ากรุงเทพนะคะก็จะมีทีมของอาจารย์นพดล นิงสานนท์แล้วก็จะมีแบบว่ามีอาจารย์อีกหลายท่านที่มีการจัดคอร์สอบรมแต่ว่าต้องการติดต่อการอบรมติดต่อไปที่เราได้ที่รพสตปากดุกแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นช่องทางที่ได้ง่ายแล้วก็เรารับเป็นวิทยากรเราจะสามารถจัดการอบรมได้แล้วเราก็สามารถที่จะให้บริการได้แล้วก็ให้บริการหมายถึงว่าเปิดคลินิกให้บริการแต่ว่าจะต้องไปโดยนัดหมายเพราะว่าเราจะต้องแบบมีคนไข้มีอะไรเงี้ยเราก็จะมีกระบวนการนัดหมายค่ะ
1: ครับและอย่างถ้าเกิดผู้ที่ต้องการเข้าไปบำบัดรักษาต่างๆไปปรับสมดุลเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเข้าไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากดุกได้เลยไหมหรือว่าต้องมีการนัดหมายก่อนหรือ
0: ไง
1: บ้
0: างต้องนัดหมายค่ะต้องโทรศัพท์ไปนัดหมายน
1: ิ
0: ดนึงค่ะแต่ปกติก็จะเปิดให้บริการไว้ว่าทุกวันพฤหัสเราก็จะ
1: ทุกวันพฤหัส
0: ค่ะท
1: ุ
0: กว
1: ัน
0: พฤหัสเราก็จะสำรองไว้ให้ว่าเราจะจัดกิจกรรมอื่นออกหมดเหลืออันนี้ไว้เพื่อที่จะจัดมณีเวช
1: แล้วเป็นไงบ้างครับคนในพื้นที่ได้มีการไปใช้บริการกันเยอะมากมายขนาดไหนฮะ
0: เยอะแล้วก็นอกพื้นที่เราก็เยอะค่ะมีคนจองคิวเราเยอะมากแล้วก็มีนอกพื้นที่มีในพื้นที่ในพื้นที่เราก็พยายามที่จะบูรณาการไปกับการรักษาพยาบาลประจำแล้วก็จัดไปด้วยเลยแต่ว่าพอนอกพื้นที่เนี่ยต้องใช้ระบบตัวนี้ค่ะสแปร์แล้วถ้าเป็นเคสที่ยากๆเราก็จะนัดเข้าคลินิกเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงบางที
1: โอเคครับทิ้งท้ายเลยครับอยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์มณีเวชที่เป็นทางเลือกใหม่ในการฟื้นฟูผิวและกล้ามเนื้อเชิญได้เลยครับ
0: ก็มณีเวชนะคะเป็นเราคิดว่าเป็นศาสตร์แห่งอนาคตเพราะว่าใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายใช้ระยะเวลาน้อยรักษาได้ด้วยตนเองแล้วก็ถ้าใช้เวลาไม่นานแล้วก็ศาสตร์น่าจะเป็นศาสตร์ที่ถ้าเกิดว่ารักษาด้วยศาสตร์อื่นๆแล้วไม่หายให้ลองนึกถึงศาสตร์มณีเวชก็คือพอเราแก้ไขสมดุลโครงสร้างร่างกายให้กลับมาเป็นปกติโรคต่างๆที่มีอยู่ก็จะดีขึ้นค่ะ
1: โอ้ครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่นำสาระความรู้ดีๆนะฮะมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ชมเองครับที่สนใจจริงๆแล้วสามารถบำบัดฟื้นฟูด้วยตนเองได้นะครับมีท่าอยู่คุณผู้ชมสามารถเอาไปเสิร์ชได้นะครับในช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีการสอนด้วยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูไปปรับดูนะครับเพื่อสร้างสมดุลในร่างกายของเราทั้ง3ส่วน3ด้านที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้วันนี้หมดเวลากันแล้วกับรายการห้องนั่งเล่าเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

น่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best ชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนเที่ยว

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งนะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะคะถือว่าเป็นความหวังส่งต่อจากผู้ให้สู่ผู้รับนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาฟังรายละเอียดกันว่าใครบ้างที่สามารถบริจาคอวัยวะได้แล้วการบริจาคอวัยวะของเราเนี่ยมันมีความสำคัญต่อวงการแพทย์ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นั่งพูดคุยกันกับอาจารย์หมอนะคะที่บอกว่าเราก็จะได้พูดคุยกันเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะคะว่าเราเองสามารถทำได้หรือไม่แล้วพอเราบริจาคไปแล้วมันจะส่งต่อให้คนอื่นได้จริงไหมมันจะทำการผ่าตัดแล้วมันจะเข้ากันได้ไหมต่างๆนะคะหลายคนอาจจะมีคำถามวันนี้ถ้าเกิดท่านไหนมีคำถามมีข้อข้องใจสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้2ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะอาจารย์หมอ1ท่านที่จะมานั่งพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะต้อนรับกันเลยนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สันทวิทย์จันทร์รังสีค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อนภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสันดอกของเราด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการบริจาคอวัยวะค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยถามอาจารย์ก่อนเลยว่าปัจจุบันนี้เรื่องของการบริจาคอวัยวะหรือว่าจำนวนผู้บริจาคอวัยวะในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเรานี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับผมจริงๆแล้วการบริจาคอวัยวะเนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกัน
0: ค่ะ
1: คือการบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคสมองตายซึ่งในทางกฎหมายก็เทียบเท่ากับเสียชีวิต
0: ค่ะ
1: นะครับกับการบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีชีวิตนะครับทีนี้ไปที่ประเด็นแรกก่อนการบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคสมองตาย
0: ค่ะ
1: จำนวนผู้บริจาคในภาคเหนือของเราก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากจากในอดีตเมื่อสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วบางทีทั้งปีบางทีเรามีแค่ประมาณ 4-5 รายซึ่งก็คืออ
0: า
1: จจ
0: ะมี
1: ใช่น้อยมากประมาณ 2-3 เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งก็ด้วยความพยายามของว่าจะเป็นทางภาครัฐนะครับหรือเอกชนแล้วก็พยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆน
0: ะคร
1: ับรวมถึงการที่ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการบริจาคอวัยวะเนี่ยจริงปีนี้ถือว่าดีขึ้นมากนะครับผมยกตัวอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีผู้บริจาคอวัยวะเนี่ยบางสัปดาห์เรามี3รายที่เป็นผู้บริจาคอวัยวะสมองตายนะครับแต่บางช่วงก็อาจจะหายไปนานนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าดีขึ้นนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเยอะมากเพราะว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรามีคนรออวัยวะอยู่จำนวนมากนะครับคนป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคไตวายเรื้อรังโรคตับแข็งโรคหัวใจล้มเหลวนะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็การที่มีมากนี่เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีอะไรที่เราต้องทำอีกมากมายนะครับส่วนเรื่องของการบริจาคจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยจริงๆมันก็ตอนนี้เนี่ยอวัยวะที่ทำกันหลักๆเนี่ยก็คือไต

0: แล้วก็ตับนะครับจริงๆใช่สองอย่างนี้ที่ทำกันเป็นหลักในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ไตเนี่ยผมคิดว่าจำนวนเนี่ยก็ถือว่ามีมากขึ้นนะครับตับจำนวนก็ค่อนข้างคงที
1: ่
0: นะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกับประเทศที่อาจจะขนาดประเทศเล็กกว่าเราแล้วก็ประชากรใกล้เคียงกันจริงๆน้อยกว่าเราด้วยอย่างเกาหลีใต้ซึ่งเขามีประชากรอยู่50ล้านเรามีอยู่70ล้านเกาหลีใต้เนี่ยเปลี่ยนตับปีนึงเนี่ยประมาณ 1,000 กว่ารายต่อปีในขณะที่ไทยเราเนี่ยไทยเราเปลี่ยนตับประมาณ200รายต่อปีงั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่หมายถึงในเรื่องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ต่างๆพวกนี้
1: เป็นเพราะว่าเกาหลีนี่เขามีคนให้ตับกันเยอะเงี้ยเหรอคะอาจารย์คะ
0: ส่วนมากของเขาเป็นผู้บริจาคที่มีชีวิตนะแต่ว่าผู้บริจาคที่เป็นผู้บริจาคสมองตายเขาก็มีจำนวนมากขึ้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆผมคิดว่าไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคสมองตายหรือว่าผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วคือถ้าเราเพิ่มได้มากขึ้นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเราจะช่วยคนไข้ได้มากขึ้นนะครับ
1: หลายคนอาจจะมีความกังวลใจหรือว่ามีความกลัวค่ะอาจารย์ว่าเอออวัยวะเป็นของเราแล้วอยู่ดีๆวันนึงเราจะเอาไปบริจาคให้คนอื่นแล้วยิ่งเป็นตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่
0: ร
1: เราจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไหมเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะมองภาพไม่ออกว่าการบริจาคอวัยวะส่งต่อให้ผู้อื่นเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงอยากจะให้อาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์หมอได้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าความสำคัญของการบริจาคอวัยวะเนี่ยมันสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับคือจริงๆแล้วการบริจาคอวัยวะเนี่ยในเรื่องประเด็นของผู้บริจาคอวัยวะสมองตายก่อนนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็อันนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยจริงๆปัญหาที่เรียกว่าเป็นข้อจำกัดละกันที่ทำให้ผู้บริจาคเรามีไม่มากเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อนะครับกลัวว่าเราบริจาคไปแล้วชาติหน้าเราจะมีอวัยวะไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ส่วนมากในประเทศไทยก็เป็นพุทธศาสนิกชนใช่ไหมรวมถึงศาสนาอีกหลายศาสนาเนี่ยผมก็เชื่อว่าจริงๆทุกศาสนาเนี่ยก็ต้องการให้เราทำดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆการบริจาคเนี่ยก็เป็นเรื่องดีน
1: ะ
0: เพราะว่าทุกคนคุ้นเคยการบริจาคเงินบริจาคข้าวของใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องการบริจาคอวัยวะก็อาจจะเป็นเรื่องใหม
1: ่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะอาจารย
0: ์แล้วก็บางทีแล้วคนที่ต้องตัดสินใจเป็นญาติใช่ไหมครับในจุดที่ผู้บริจาคมีวัยสมองตายเนี่ยก็คือเขาไม่รู้สึกตัวละนะพอไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ญาติก็อาจจะไม่มั่นใจในการที่จะตัดสินใจว่าจะบริจาคนะกลัวว่าเหมือนจะทำไม่ดีกับผู้บริจาคหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นความเชื่อเป็นวัฒนธรรมของเราซึ่งก็มีมานานนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูวัฒนธรรมหลายๆอย่างหรือความเชื่อเนี่ยก็เห็นว่ามันเปลี่ยนกันได้ถูกไหมครับตามบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปงั้นผมเชื่อว่าในเรื่องของผู้บริจาคที่เป็นผู้บริจาคสมองตายเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของสังคมเนี่ยเรามีความเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นใช่ไหมครับจริงๆคือถ้าเราบริจาคเนี่ยจริงๆถ้ามันมีชาติหน้าจริงๆก็น่าจะเป็นคนที่สมบูรณ์กว่าเดิมใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
1: ก็คือได้บุญกุศลเยอะกว่าเดิมเนี่ยนะคะอาจารย์
0: เพราะว่าทำบุญครั้งใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคผู้บริจาคอวัยวะสมองตายซึ่งผมคิดว่าในส่วนของสังคมเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกต่อไปผมมักจะถามคนไข้ว่าเคยได้ยินไหมคนไข้ที่จะมารอเปลี่ยนตับเนี่ยเขาบอกเขาเคยได้ยินนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอันอีกอันนึงในส่วนของผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิตนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเอาเพราะเราลงรายละเอียดในเรื่องของไตและตับแล้วกันนะครับจริงๆแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับก็ทำกันในโลกเราเนี่ยมานานนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาแล้วกันก็ตั้งแต่ประมาณเมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคือทำกันมานานมากน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่ามันปลอดภัยไหมเนี่ยมันปลอดภัยแน่นะฮะทีนี้ถามว่าทุกคนให้ได้ไหมนะอาจก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคนที่ให้ได้ก็ต้องเป็นคนที่สุขภาพดีนะครับนะฮะทีนี้ไตเนี่ยก็ทำกันมานานมากนะเพราะไตมีสองข้างนะครับส่วนตับเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยผมถามเพื่อนที่เป็นหมอบางคนอ่ะบางคนเขายังไม่รู้ว่าตับงอกได้นะเขาพอจะ
1: อันนี้ทิปก็ไม่ทราบค่ะอาจารย์เพิ่งมาทราบ
0: เพราะฉะนั้น
1: เมื่อไม่นานมานี้
0: ผมเข้าใจเลยว่ามันปกติมากที่คนทั่วไปจะไม่ทราบนะครับผมถ้าไม่ได้เรียนหมอหรือไม่ได้เป็นหมอผ่าตัดเรื่องนี้เราก็จะไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือตับเนี่ยจริงๆมันมีอยู่อันเดียวนะครับมันมีอยู่ลูกเดียวนี่แหละนะแต่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจคือมันมีเส้นเลือดนะครับแล้วก็ท่อน้ำดีเนี่ยแบ่งเป็นขิงก้านสาขาชัดเจนงั้นเราอยากจะแบ่งฝั่งซ้ายไปให้อีกคนนึงนะเราก็เลือกตัดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตับฝั่งซ้ายท่อน้ำดีที่ไปเลี้ยงฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อให้คนรับนะครับโดยที่จาก ที่เราศึกษากันในโลกนี้มานานเนี่ยเราก็รู้ว่าคนไข้ที่ผ่าตัดตับเนี่ยซึ่งในอดีตเนี่ยที่เราทำกันมานานเนี่ยก็คือผ่ามะเร็งผ่าเนื้องอกอะไรเงี้ยเราพบว่าเราตัดได้ประมาณ 60-70% เลยใช่โดยที่ถ้าเราติดตามคนไข้หลังผ่าตัดไปนะครับในช่วงเวลาประมาณเดือนนึงเนี่ยเราก็จะพบว่าตับเขาเริ่มงอกขึ้นมาละนะครับอาจจะงอกขึ้นมาประมาณ 60-70% นะครับแล้วก็ติดตามไปที่ปีนึงเนี่ยส่วนมากก็จะโตขึ้นมา 100% อย่างเช่นสมมติว่าเดิมทีเนี่ยสมมติว่ามีประมาณ1กิโล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหนัก1กิโลตัดไปประมาณ650เหลืออยู่350นะฮะถ้าเราทำเอ็กซเรย์ที่ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาละประมาณแบบ700นะครับแล้วก็ที่1ปีเนี่ยเราก็พบว่าจะขึ้นมา 100% ก็คือขึ้นมาเท่าเดิมนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนกับที่พูดในตอนแรกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบริจาคได้นะก็ต้องเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงนะไม่มีโรคตับก็ไม่ควรจะดื่
1: ม
0: ใช่ไหมครับซึ่งคนที่อายุน้อยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ตับเนี่ยจะโตได้เร็วนะซึ่งมันก็จะส่งผลทั้งในเรื่องของผลการปลูกถ่ายอวัยวะที่ดีน
1: ะ
0: แล้วก็ความปลอดภัยของผู้ให้เองนะครับ
1: พอฟังอาจารย์บอกว่าตับมันสามารถงอกได้งั้นถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นตับของเราเนี่ยแหละค่ะอาจารย์แล้วมันเกิดมีชิ้นส่วนหรือชิ้นไหนที่มันไม่ดีจุดไม่ดีมาสักจุดนึงเราสามารถตัดจุดนั้นออก
0: ใช่
1: ได้เลย
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่
0: ใช่ครับ
1: จริงๆพอเราพูดเรื่องการปลูกถ่ายตับเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอาจารย์เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการแถลงข่าวความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราคือการผ่าตัดตับแฝดแล้วต้องบอกว่าเป็นแฝดไข่ใบเดียวกันนะคะอาจารย์แล้วเป็นคู่แรกของประเทศไทยอยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายตับของแฝดคู่นี้มันมีความยากง่ายแล้วก็ความพิเศษยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับจริงๆการปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคอวัยวะที่เป็นมีชีวิตเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆเราก็ทำกันน้อยมากในประเทศไทยนะครับแต่ว่าปีนึงเนี่ยเฉลี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ7-10รายต่อปีนะซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยก็มาจากคณะแพทยศาสตร์มช.ของเรา มันเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนเพราะว่า1ก็คือตับที่เอามาส่วนมากจะต้องเป็นตับซีกขวาเพราะว่าคนรับที่เป็นผู้ใหญ่ก็น้ำหนักตัวเยอะใช่ไหมครับเช่นน้ำหนักตัวประมาณ 60-70 กิโลเนี่ยส่วนมากเขาจะต้องการปริมาณตับที่ค่อนข้างเยอะนะครับในตับข้างขวามันใหญ่กว่าข้างซ้ายนะครับก็จำเป็นจะต้องตัดข้างขวามาทีนี้สัตวแพทย์หรือแพทย์สาขาวิชาชีพก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้นะแต่จริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเอเชียด้วยกันเองหรือว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำการผ่าตัดนี้เป็นเรื่องปกติน
1: ะ
0: เพราะว่าจริงๆเวลาเราผ่าตัดก้อนผ่าตัดมะเร็งเราก็ตัดซีกขวาอยู่แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของการวางแผนนะเพื่อให้มั่นใจว่าการผ่าตัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นการผ่าตัดมันจากเดิมเราผ่าตัดผู้สมองตายผู้บริจาคสมองตายใช่ไหมครับซ
1: ึ่
0: งตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากแต่พอเราบริจาคผู้มีชีวิตเนี่ยก็ตรงนี้จะต้องแบบต้องตั้งใจแบบให้ดีที่สุดคือเราตั้งใจดีที่สุดทุกครั้งแล้วแต่เราต้องพยายามแบบมองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแบบจุดผิดพลาดอะไรได้ไหมถ้าเราคิดว่ามันมีเราก็ไม่ทำนะเราต้องวางแผนให้ดีมากๆนะครับแล้วก็เส้นเลือดที่ต่อมันจะมีหลายเส้นแล้วก็เล็กหน่อยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความยากของสำหรับศัลยแพทย์นะที่จะต้องแบบมาจัดการเรื่องตรงนี้นะ
1: อาจารย์จะต้องเห็นบอกว่าอาจารย์จะต้องไปต่อเส้นเลือดแต่ละเส้นให้เข้ากันนี้เลยเหรอคะอาจารย์
0: ก็มันมีคู่ของมันอยู่เช่นเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดดำนะครับก็จะมีเส้นเลือดที่ต้องต่อประมาณแบบ 6-7 เส้นประมาณนี้นะครับนะรวมท่อน้ำดีด้วยนะครับนะซึ่งก็จริงๆโดยการผ่าตัดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่พิเศษอยู่แล้วมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วแต่อย่างที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยคณะแพทยศาสตร์มช.ของเราเนี่ยเราก็ทำอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราทำบ่อยๆมันก็ทีมเราก็มีความมั่นใจนะครับในการผ่าตัดตรงนี้ทีนี้ความพิเศษที่มันเพิ่มเติมมาก็คงเป็นเรื่องของคนไข้ของเราผู้ได้รับการผ่าตัดซึ่งเขาเป็นโรคท่อน้ำดีตีบแต่กำเนิดนะครับยิ่งตอนแรกเกิดมาเขาได้รับการผ่าตัดนะครับจากทีมกุมารศัลยแพทย์ของเราซึ่งก็ทำให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติดีมากๆนะครับในช่วงประมาณ 15-16 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งประมาณช่วง3ปีให้หลังเนี่ยมันก็ตับมันก็เริ่มมีพังผืดมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็เริ่มมีอาการตัวเหลืองเริ่มมีติดเชื้อบ่อยๆถึงตอนนั้นก็จะเป็น จุดที่เขาโดนส่งตัวมาปรึกษาเราซึ่งก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลต้นทางด้วยนะครับเป็นแพทย์ทางในโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นศัลย

0: แพทย์เขาก็ส่งตัวมาให้ช่วยประเมินว่าคนไข้เนี่ยจำเป็นที่ต้องได้รับการเปลี่ยนปลูกถ่ายตับหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ทีมเราไม่ได้มีความชำนาญเรื่องของการผ่าตัดจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยตรงนี้ก็หมายถึงว่าคนไข้ก็จะต้องรอผู้บริจาคสมองตายซึ่งอย่างที่นำเรียนไปในช่วงต้นรายการว่าถ้าโชคดีเนี่ยก็จะรอไม่นาน
1: ได้เร็วหน่อยนะคะจ
0: ้าใช่แต่ว่าคนโชคดีกับคนที่ไม่ได้โชคดีเนี่ยมันก็จำนวนมันก็บางทีมันก็ไม่เท่ากันถูกไหมครับใช่ไหมครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะโชคดีไหมคนไข้เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะโชคดีไหมทีนี้เขาก็มีฝาแฝดนะครับก็เป็นตัวแฝดน้องของเขานะครับซึ่งก็จริงๆเนี่ยก็โชคดีอันนึงคือเขารู้มานานแล้วว่าเขาจะต้องเปลี่ยนตับซึ่งก็ต้องขอบคุณแบบบุคลากรทางการแพทย์ที่เคยดูแลเขามานะครับว่าเพราะว่าบอกเขาว่ามันน่าจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในอนาคตใช่เพราะนั้นเพราะสำหรับเขาเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: นะครับเขาก็แบบเหมือนรู้ว่ายังไงเขาต้องทำอยู่แล้วแล้วตัวฝาแฝดของเขาเขาก็เข้าใจในเรื่องนี้ว่ามันมีการผ่าตัดประเภทนี้เกิดขึ้นแล้วก็เขาก็ยินดีที่จะช่วยตัวแฝดพี่ของเขานะครับก็เลยเป็นที่มาซึ่งก็ต้องถ้าถามมันพิเศษยังไงพิเศษโอเคเราผ่าตัดประเภทนี้เป็นประจำนะครับที่สองคือเขามีผู้บริจาคที่เป็นฝาแฝดและที่เขาเป็นฝาแฝด ก็หมายถึงว่าความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อเนี่ยมันก็จะเข้ากันได้เป็นปกติเพราะเขาเป็นฝาแฝดไข่ใบเดียวกัน
1: ก็คือเหมือนกันเลย
0: ใช่ไ
1: ห
0: มคะใช่ใช่ครับเหมือนกันเลยแล้วก็คือมันก็ไม่ใช่ว่าหน้าเหมือนอย่างเดียวแล้วเราทำเลยนะครับเราก็ไปพิสูจน์ทางผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็พบว่าก็เป็นฝาแฝดไข่เป็นเดียวกันจริงๆนะเพราะนั้นการเอาการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้ยากดภูมิซึ่งเราก็มองว่าจริงๆตอนแรกเราก็คิดนะว่าสมมติว่ามีผู้บริจาคสมองตายนะครับให้เลือกกับมีฝาแฝดให้เลือกเราจะ
1: อันไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากัน
0: ใช่ใช่ครับซึ่งผมก็คิดว่าจริงๆคงไม่มีคำตอบที่แบบถูกต้องที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าก็จริงถ้ามีผู้บริจาคสมองตายที่อวัยวะดีมากๆผมก็มองก็เป็นเรื่องดีนะแต่คนไข้ก็ต้องทานยากดภูมิตลอดชีวิตนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับมันก็ดีกันคนละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ปกติเรื่องเวลาเราตัดสินใจอะไรยากๆเนี่ยผมว่าในหน้าที่ของทีมแพทย์เราก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลใช่ไหมครับคือเราทำได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมครับแล้วก็คนไข้ก็เลือกที่ว่าทั้งคนไข้และตัวแฝดของเขาเนี่ยก็เลือกว่า
1: เขาแล้วก็ผู้รับ
0: ใช่เขาก็เลือกว่าเขาอยากจะทำในวิธีที่เป็นผู้บริจาคตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตก็เลยเป็นที่มาของการแถลงข่าว
1: คร
0: ับผม
1: งั้นหมายความว่าอันนี้คือฝาแฝดคู่แรกของเราเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คู่แรกในประเทศไทยที่มีการรายงานแล้วก็อาจจะเป็นคู่แรกในอาเซียนด้วยนะครับครับคือผมคิดว่าหนึ่งคือการผ่าตัดประเภทนี้ก็ไม่ได้มีหลายประเทศที่ทำได้นะครับโอเคเท่าที่ผมทราบก็มีสิงคโปร
1: ์มากน้องแฝดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติแล้วค่ะนี่นะคะ
0: ถ้ากรุ๊ปเลือดเข้ากันได้เนี่ยเช่นถ้าผู้บริจาคนะครับแต่ถ้าผู้บริจาคเป็นกรุ๊ป A ก็จะให้ได้กับคนที่เป็นผู้รับกรุ๊ป A อะไรเงี้ยเป็นต้นหรือจริงๆก็ให้ A B ก็ได้นะครับก็มันก็จะมีเรื่องของความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อนะครับแล้วซึ่งก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคแบบสมองตายหรือผู้บริจาคมีชีวิตก็ตามนะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของสภาพของอวัยวะนะครับเป็นคุณภาพแล้วกันพูดอย่างนี้นะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอวัยวะที่มาจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยก็มักจะมีคุณภาพที่ดีกว่าเนื่องจากว่าผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยตอนผ่าตัดก็เรามักจะตรวจมาอย่างดีละว่าอวัยวะทุกอย่างดีเขาไม่
1: ร่างกายแข็งแรง
0: เขาไม่ดื่มเหล้าคือตรวจเยอะมากตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจคลื่นไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กนะครับตรวจหลายอย่างนะแล้วพอผ่าตัดเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่อวัยวะขาดเลือดเนี่ยแค่แป๊บเดียวคือประมาณแบบ 1-2 ชั่วโมงไม่เกินนั้นก็คือเราผ่าตัดห้องข้างกันเพราะนั้นก็คือมันก็อวัยวะมันขาดเลือดไม่นานพอเลือดเข้าไปเลี้ยงบ่อยครั้งบางทีเราได้ผู้บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลเราเช่นต้องขับรถประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับนะซึ่งก็ตรงนั้นก็จะเป็นโจทย์ที่ทีมต้องตัดสินใจว่าไอ้อันนี้ไกลไปหรือเปล่าหรือหมายถึงว่าจะไปจังหวัดนั้นไกลไปไหม
1: อย่างแม่ห้องสอนเงี้ยนะคะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ครับก็เป็นโจทย์ที่เราต้องคิดในแต่ละครั้งที่เวลามีผู้บริจาคนะครับแต่จริงอย่างบางทีเราก็เคยมีครั้งหนึ่งที่เราไปรับตับที่บริจาคจากกรุงเทพก็มีนะครับอันนี้เป็นคนไข้

0: ซึ่งก็อย่างนั้นโชคดีเพราะกรุงเทพมีเครื่องบินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็อาจจะเสียเวลาไม่มากนะก็เรียกว่าเป็นปัญหาในเรื่องการเดินทางแล้วกันแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าบางคนที่เป็นผู้บริจาคสมองตายบางท่านก็อาจจะมีความดันโลหิตที่ต่ำในระยะเวลาที่นานก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่เราเอาอวัยวะออกนะซึ่งนั้นก็จะส่งผลในเรื่องของการฟื้นตัวของอวัยวะในการปลูกถ่ายเหมือนกันนะแต่ก็เช่นเดียวกันครับจริงๆคือในผู้บริจาคที่สมองตายเนี่ยหลายๆครั้งเราก็ได้อวัยวะที่ดีมากๆนะครับแบบช่วงเวลาขาดเลือดไม่นานนะครับก็จริงๆก็เรียกว่าเป็นช้อยซี่ที่ดีมากๆนะเพราะฉะนั้นกลับไปที่เรื่องคำถามของน้องแฝดเมื่อกี้ว่าโอเคอันนั้นผมว่าเป็นคำถามที่ตอบยากแต่ถ้าถามว่าเป็นผู้บริจาคหมายถึงว่าเป็นกรณีทั่วๆไปเช
1: ่น
0: ใช่เช่นเขาบอกว่าเขาจะเลือกว่าเขาจะเอาของลูกเขาจะเอาของพ่อแม
1: ่
0: กับมีผู้บริจาคสมองตายที่หมอคัดเลือกมาแล้วว่าอันนี้ดีผมคิดว่าตอบได้แบบไม่ต้องลังเลก็ต้องเป็นผู้บริจาคว่าสมองตายแน่น
1: อ
0: นเพราะว่าเราก็ไม่ถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากผ่าตัดคนที่ไม่มีข้อบ่งชี้ถูกไหมครับใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าโอเคคุณภาพอวัยวะดีนะครับในเรื่องของการเดินทางไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปครับว่าเราก็ทำผู้บริจาคเราก็ทำการผ่าตัดผู้บริจาคที่มีชีวิตมากขึ้นเพราะว่าก็คนรอก็รอไปใช่ไหมครับคือคนรอมากกว่าคนที่ได้เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ผู้บริจาคที่มีชีวิตก็เป็นออปชันที่เป็นทางเลือกที่เรียกว่าดีมากๆนะสำหรับครอบครัวสำหรับคนไข้ที่มีผู้บริจาคที่มีชีวิตที่ประสงค์จะบริจาคนะครับ
1: แล้วดีนี้ต้องบอกว่าหลายครอบครัวก็ให้ความสนใจนะคะอาจารย์อย่างคนในครอบครัวต้องปลูกถ่ายอวัยวะคนในครอบครัวที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็มักจะมีความประสงค์อยากจะบริจาคให
0: ้
1: นะคะอย่างคุณกิตติกันนะคะสอบถามนะคะอาจารย์ว่ากำลังจะเข้าโครงการปลูกถ่ายตับให้คุณพ่ออยากจะสอบถามอาจารย์ว่าอันตรายไหมแล้วก็มีความเสี่ยงต่อผู้บริจาคไหมคะ
0: ครับผมไม่แน่ใจว่าเราเคยเจอกันหรือยังนะครับ แต่ว่าถ้าถามว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับปกติพยาบาลประสานงานเราจะทำนัดหมายนะครับเพื่อมาตรวจตั้งแต่ตรวจแบบพื้นฐานก่อนนะแบบที่เช่นมีการเจาะเลือดนะครับหรือว่ามีการอัลตราซาวด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทุกอย่างเป็นไปได้ดีเราจะนัดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจริงๆอันนี้เป็นส่วนที่โรงพยาบาลจะนัดหมายให้แต่ถามว่าคนไข้ต้องเตรียมตัวยังไงก็คือเหมือนที่เราเรียนในสุขศึกษาเลยครับตอนประถมก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายพักผ่อนได้เพียงพอนะครับไม่ดื่มเหล้านะครับนั่นแหละครับแค่นั้นเองถ้าถามว่าจะปลอดภัยไหมนะตรงนี้ถ้าสมมติว่าก็ไปปรึกษากับที่ไหนเนี่ยก็จริงๆคุณหมอก็จะเป็นคนบอกนะครับว่าการผ่าตัดเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านะจริงๆถ้าถึงขั้นมีวันนัดผ่าตัดเนี่ยก็แสดงว่าคุณหมอมั่นใจแล้วครับว่ามันจะต้องทำได้ปลอดภัยแต่ว่าบางทีเราไปตรวจเพิ่มเติมแล้วเราก็พบว่าตรงนี้ถ้าทำไปอาจจะเสี่ยงทั้งในส่วนของคนให้และคนรับนะฮะก็จะทางคุณหมอก็มักจะอธิบายว่าเราอาจจะทำไม่ได้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนวิธีเป็นรอผู้บริจาคอวัยวะสมองตายแทนหรือจะมีผู้บริจาคที่มีชีวิตคนอื่นไหมเข้ามาร่วมประเมินด้วยนะครับครับผม
1: ก็คิดว่าคุณกิติกันน่าจะเคยมาเจออาจารย์แล้วนะคะถึงได้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วอย่างในเรื่องของอวัยวะค่ะอาจารย์หลายท่านสอบถามมาว่าถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวการที่เราเอาอวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งไปให้คนอื่นเนี่ยมันจะเป็นการส่งต่อโรคต่างๆไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้ถ้าพูดถึงกรณีผู้บริจาคที่มีชีวิต
1: ค่ะ
0: ถ้าผู้บริจาคที่มีชีวิตโดยมากเรามักจะคือตัวทีมที่เป็นทีมปลูกถ่ายเนี่ยมักจะส่วนมากถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็มักจะไม่พิจารณาเป็นผู้บริจาคอันดับต้นๆนะฮะแต่คือขึ้นอยู่ว่าเป็นโรคอะไรเช่นภูมิแพ้อันนี้น่าจะได้เพราะว่าหลายๆคนก็เป็นกันแบบมีฝุ่นคือภูมิแพ้ก็ต้องดูว่าแบบวินิจฉัยยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นความดันเบาหวานอันนี้ถ้าเป็นสำหรับตัวผมเองโดยมากผมมักจะแนะนำเขาว่าต้องไปดูแลตัวเองให้ดีนะครับต้องไปดูแลตัวเองให้ดีนะหรือน้ำหนักตัวมากเกินไปต้องไปดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน้อยนะครับที่มีโรคประจำตัวแบบที่เป็นโรคเรื้อรังแล้วจะมาเป็นผู้บริจาคที่มีชีวิตแต่ถามว่าถ้าเป็นผู้บริจาคที่สมองตายเช่นสมมติว่าตอนนี้ มีโรคประจำตัวหลายอย่างเราก็คิดว่าอยากจะทำบุญถ้าสมมติว่ามีเหตุที่เราแบบสมองตายอะไรเงี้ยตรงนั้นผมก็คิดว่าสามารถทำได้เลยครับนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยโรคประจำตัวหลายอย่างที่ควบคุมได้ดีเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาไปว่ามาใช้ได
1: ้
0: นะครับแต่ถ้าเป็นโรคประจำตัวบางอย่างเช่นสมมติว่าเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นก็โดยทั่วไปมักจะไม่ใช่เป็นเรามักจะไม่ได้เลือกมาเป็นผู้บริจาคอวัยวะ
1: ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของเราใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: นะคะก็เหมือนอาจารย์บอกอาจจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าคนที่บริจาคส่วนใหญ่ก็มักจะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้ส่งต่ออวัยวะให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้อื่นหรือว่าคนในครอบครัวเรานะคะอาจารย์คะทีนี้พูดถึงการรับบริจาคอวัยวะสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะอาจารย
0: ์
1: สำหรับผู้ให้ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ผู้รับมันมีข้อจำกัดอะไรไหมคะที่มันแตกต่างกันระหว่างเราไปเอาผู้บริจาคที่สมองตายมาแล้วมาใส่กับคนที่ยังมีชีวิตเนี้ยค่ะ
0: ครับก็อย่างที่เรียนไปครับหนึ่งคือเรื่องความเข้ากันได
1: ้
0: บางคนเป็นแม่กับลูกแต่ว่าเนื้อเยื่อเข้ากันไม่ได้ก็มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะฮะซึ่งก็ไอ้เรื่องนี้ก็จริงๆก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคแบบไหนก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าในส่วนของทางเทคนิคเนี่ยก็จะเป็นเช่นอย่างเช่นสมมติว่าผมแพนจะปลูกถ่ายตับนะสมมติว่าคนให้ตับเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปตรงนี้บางทีก็จะทำให้เราต้องมาคิดว่าเอ๊ะอันนี้ทำไปแล้วอาจจะเสี่ยงกับคนรับบางทีมีเส้นเลือดหลายเส้นผู้ให้อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ผู้รับเราต้องต่อเส้นเลือดมากเกินไปหมายถึงจำนวนเส้นมากก็มีโอกาสมีความผิดพลาดได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่ครับจริงๆถ้าโดยเทคนิคการผ่าตัดถ้าเป็นผู้บริจาคมีชีวิตจะค่อนข้างยากกว่าเพราะเราก็ต้องคือหนึ่งเส้นเลือดมีจำนวนหลายเส้นมากกว่าขนาดเล็กกว่านะไหมที่ต่อนี่ขนาดน่าจะเท่าๆเส้นผมครับหมายถึงไหมเย็บที่เรามาต่อเส้นเลือดนะเส้นเลือดแดงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ตรงนี้ก็คือโดยทางการผ่าตัดมันค่อนข้างยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องของลักษณะเส้นเลือดอะไรหลายๆอย่างที่มันจะดูมีความเสี่ยงอะไรบางทีเราก็มักจะแนะนำว่าน่าจะรอดีกว่ารอผู้บริจาคสมองตายดีกว่าก็จะเป็นข้อจำกัดทางเทคนิ
1: ค
0: นะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนไอ้เรื่องความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
1: ก็มีข้อจำกัดหลายอย่างเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ
0: ครับผม
1: ทีนี้อยากจะสอบถามว่าอย่างในร่างกายของเรานอกจากตับไตแล้วค่ะอาจารย์ส่วนไหนอีกบ้างที่เราสามารถบริจาคให้คนอื่นได้คะ
0: ครับครับผมจริงๆทางการแพทย์แต่ต้องเรียนว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานเหมือนไตกับตับนะผมยกตัวอย่างว่าตับอ่อนลำไส้เล็กปอด
1: ก็
0: เคยใช่ก็เคยมีรายงานว่ามีการเอาไปปลูกถ่ายแต่การที่เราจะแนะนำว่ามันควรจะทำอย่างนั้นมันต้องการมันต้องการในทางการแพทย์เราก็ต้องการแบบมาตรฐานเช่นเราอาจจะต้องเริ่มจากว่าโอ้มีการทำมาเยอะแล้วรายงานแล้วปลอดภัยจริงทั้งผู้ให้และผู้รับนะจนถึงขั้นมีเป็นแนวทางปฏิบัติออกมานะครับอันนี้ถึงจะเรียกว่าก็เอามาแนะนำกันได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีระดับแบบไม่ถึง10รายเนี่ยนั่นก็อาจจะต้องเรียกว่าก็ยังอยู่ในระดับการเริ่มต้นอยู
1: ่
0: นะคิดว่าหลักๆตอนนี้ก็ยังเป็นไตกับตับนะครับครับผมครับ
1: นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าปัจจุบันนี้เรื่องของการผ่าตัดต่างๆเนี่ยมันมีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอีกขั้นแล้วนะคะอาจารย
0: ์
1: อยากจะให้อาจารย์พูดถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะตับกับไตแล้วกันค่ะอาจารย์ปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าในส่วนของเทคนิคการผ่าตัดผมคิดว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือการผ่าตัดแบบแผลเล็กนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเราก็เริ่มจากในผู้บริจาคก่อนนะก็คือเป็นการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะจากเดิมเป็นแผลขนาดใหญ่ประมาณ30เซนก็เหลือเป็นแผลเล็กๆคือใช้เป็นมีอาจจะมีรูประมาณ5รูแล้วก็มีรูใหญ่รูนึงที่บริเวณเหนือหัวหนาวนะครับเพื่อที่จะเอาอวัยวะออกมาซึ่งข้อดีก็คือคนไข้ก็จะฟื้นตัวเร็วนะจากที่เราทำมาก็ส่วนมากคนไข้ก็นอนโรงพยาบาลประมาณ 4-5 วันแล้วก็การกลับไปใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็จะเร็วมากขึ้นนะซึ่งผมก็คิดว่าทั้งไตและตับเนี่ยก็มีการทำกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วในช่วงประมาณ 2-3 ปีล่าสุดก็คือก็มีการผ่าตัดแบบแผลเล็กเนี่ยในผู้รับด้วยนะครับก็คือใช้ทำแบบผ่านกล้องนี่แหละครับแล้วก็ต่อเส้นเลือดกับไอ้ระหว่างคนให้ระหว่างอวัยวะกับคนรับนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะยาก
1: มันต้องใช้เวลาเยอะกว่าเดิมไหมคะ
0: ใช่ครับก็ต้องค่อนข้างจะเยอะกว่าเดิมนะครับซึ่งก็อย่างที่นำเรียนไปเมื่อกี้ว่าอะไรบางอย่างที่ยังทำมาไม่นานเนา
1: ะ
0: เราก็คงยังบอกไม่ได้เต็มปากว่าโอเคนี่คือมาตรฐานนะแต่ว่าถ้าดูจากจำนวนงานวิจัยที่ออกมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นเทรนด
1: ์
0: นะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดูค่อนข้างจะมาแรงนะครับมีหลายๆสถาบันทำกันนะครับบางสถาบันทำไปหลายสิบรายนะมีการใช้ที่ผ่าที่ว่าผ่าในผู้รับเนี่ยก็ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดนะครับเข้าไปต่อเส้นเลือดนะครับซึ่งก็จริงๆทุกอย่างมันเป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วแต่มีการพยายามเอามาใช้กับคนไข้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่ากำลังมาแล้วกันอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีของเครื่องถนอมอวัยวะนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าบางทีเราได้อวัยวะจากพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยเช่น 3-4 ชั่วโมงเนี่ยว่าขาดเลือดนานก็จะทำให้คุณภาพแย่ลงนะก็มีเครื่องที่สามารถเลี้ยงอวัยวะให้อยู่นอกร่างกายได้แล้วอยู่ได้นานขึ้นนะครับนะครับเรียกภาษาอังกฤษว่า machine perfusion
1: ตอนนี้เรามีหรือยังคะอาจารย์
0: ในเมืองไทยเรามีการนำเข้ามาขายในส่วนของไตนะครับแต่ว่าทางทีมวิจัยของทีมเปลี่ยนปลูกถ่ายตับของเราเนี่ยร่วมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเราก็ตอนนี้เรามีเครื่องที่เป็นเครื่องต้นแบบอยู
1: ่
0: เครื่องโปรโตไทป์ในส่วนของการเลี้ยงตับไว้นอกร่างกายอยู
1: ่
0: นะครับ
1: สามารถเลี้ยงได้กี่ชั่วโมงคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วเครื่องที่ดีที่สุดที่มีในท้องตลาดก็คือจะเลี้ยงไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงแต่เขาเชื่อว่าจริงๆเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันทำให้อวัยวะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าเหมือนตอนแรกแย่ไปแล้วแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ก็ทำให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีทีมที่สามารถทำให้อวัยวะอยู่ข้างนอกได้ประมาณ24ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นก็เริ่มมีแล้วก็ทำให้อวัยวะที่อาจจะยังไม่ได้ดีมากเช่นมีไขมันเกาะตับเน
1: ี
0: ่ยแล้วเราใส่ยาบางอย่างใส่สารบางอย่างเข้าไปแล้วก็ทำให้อวัยวะเนี่ยดีขึ้นนั่นคือเรารักษาอวัยวะเนี่ยในเครื่องก่อนที่จะมาใส่คนจริงๆนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่มาแรงมากเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จริงๆต้องยอมรับว่าทั้งสองอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็เป็นทิศทางที่เราก็กำลังพยายามทำอยู
1: ่
0: นะในส่วนของเครื่องนี้เรามีเครื่องต้นแบบไปแล้วซึ่งก็เราก็หวังว่าเราจะได้เรากำลังทำวิจัยกันอยู
1: ่
0: เราก็หวังว่าเราจะได้ใช้ในการผ่าตัดจริงๆเร็วๆนี
1: ้
0: ครับผมครับ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการใช้ในการผ่าตัดอาจจะได้มาอัปเดตให้คุณผู้ชม
0: ครับผม
1: อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์จริงๆแล้วอวัยวะที่เราไปรับมาจากผู้ให้นะคะอาจารย
0: ์
1: มันควรขาดเลือดได้ไม่กี่ชั่วโมงภายในกี่ชั่วโมงคะอย่างสมมติว่าควรจะต้องมาต่อให้กับผู้รับเนี่ยภายในกี่ชั่วโมงถึงจะเรียกว่าสภาพดีที่สุด
0: ครับตัวเลขกลมๆนะครับถ้าหัวใจก็ 3-4 ชั่วโมง
1: 3-4 ชั่วโมง
0: ถ้าตับก็ไม่ควรเกิน8นะถ้าไตก็ไม่ควรเกิน24
1: โอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ว่าบางทีมันมีกระบวนการหลายอย่างที่ต้องทำเช่นมีผู้บริจาคอยู่ที่ภาคอีสานนะครับเขาก็ต้องส่งไตจากอีสานมาที่กรุงเทพก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งมาที่เชียงใหม่มีขั้นตอนอยู่ครับซึ่งก็นั่นแหละครับทางทีมที่ปลูกถ่ายว่าก็จะต้องวางแผนเรื่องพวกนี้นะ
1: ครับ
0: ค่ะครับผม
1: ก็เป็นขั้นตอนนะคะในการที่จะปลูกถ่ายอวัยวะนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมรับชมผ่านทางเพจคณะแพทย์ค่ะคุณจักริตอนุวงศ์นะคะท่านผิดขออภัยด้วยอาจารย์น่าจะจำได้
0: เพรา
1: ะว่าผมเพิ่งปลูกถ่ายตับ14พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะอาจารย์และทีมแพทย์เก่งมาก
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวไปเยี่ยมนะครับ
1: ก็สามารถฟื้นตัวได้เร็วนะคะอาจารย์
0: ครับผม
1: ปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึงการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะตับกับไตเนี่ยใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลน้อยที่สุดเนี่ยประมาณกี่วันกี่สัปดาห์อาจารย์
0: ผมคิดว่าโดยมาตรฐานเลยแล้วกันครับโดยมาตรฐานเนี่ยของตับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10-14วันนะครับแต่ของไตผมไม่แน่ใจจริงๆเดี๋ยวจะต้องอัปเดตกับทางทีมปลูกถ่ายไตแต่ผมคิดว่าตัวเลขอาจจะอยู่ประมาณเนี้ยครับ7-14วัน 1-2 อาทิตย์ตัวเลขกลมๆที่ผมจะบอกคนไข้ก็คือตีไว้ก่อนว่าสัก2อาทิตย์ละกันน
1: ะ
0: แต่ว่าเหมือนกับทำข้อสอบอะครับนักเรียนบางคนแบบโอ้ทำได้ดีมากก็บางคน7วันก็มีน
1: ะ
0: แต่ว่าผมไม่อยากให้มองว่ามันนอนนานแล้วมันจะไม่ดีคือแน่นอนว่า ไม่มีใครอยากนอนนานอยู่แล้วหมอก็ไม่อยากนะครับแต่ว่าถ้ามันนานแต่ว่ามันดีเนี่ยผมก็คิดว่าม
1: ัน
0: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากให้แบบกลับเร็วแล้วกลับเข้ามาใหม่ๆแล้วกลับไปเร็วกลับเร็วแล้วก็ต้องกลับเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้านอนนานหน่อยแต่ว่าชัวร์ว่าไม่ต้องกลับมาบ่อยๆอันนั้นคือดีที่สุดแต่เราก็มีตัวเลขที่เป็นเกณฑ์ของเราอยู่ว่าจริงๆก็ควรจะในเคสที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็ส่วนมากจะไม่เกิน2อาทิตย
1: ์
0: ในส่วนของตับนะครับครับผม
1: เคยมีไหมคะอาจารย์คนที่แบบว่าอยู่ในโรงพยาบาลช่วงพักฟื้นผ่าน2อาทิตย์ไปแล้วพอกลับบ้านไปปรากฏว่ามีเรื่องของอวัยวะเข้ากันไม่ได้เงี้ยค่ะอาจารย์มีไหมคะ
0: มีครับมีครับใช่ครับเพราะว่ายากดภูมิที่เราให้บางทีก็เราคิดว่าระดับดีละแต่มันเหมือนกับเสื้อครับเสื้อที่แบบมันเสื้อก็ไปซื้อในห้างก็ไม่ได้พอดีตัวทุกคนใช่ไหมครับบางคนเขาต้องการยามากกว่าระดับยาที่แนะนำไว้อะไรเงี้ยครับก็จะมีเรื่องของการเข้ากันไม่ได้ของอวัยวะแต่ว่าจริงถ้าเราเจอในช่วงระยะเริ่มแรกเนี่ยมันไม่ได้ดูแลยากครับเข้าใจว่าคำนี้น่ากลัวจริงยิ่งแปลเป็นภาษาไทยยิ่งน่ากลัวภาวะสลัดทิ้งของอวัยวะอะไรมันเหมือนแบบ
1: เหมือนมันหลุดออกไปอะค่ะอาจารย์
0: จะทิ้งแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเรารู้ได้จากการเจาะเลือดนะครับซึ่งที่มันบางทีมันเป็นเรารู้จากระยะเริ่มต้นเลยซึ่งก็เราปรับยาบางทีเป็นยากินนี่แหละครับนิดหน่อยก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นมีบ้างเหมือนกันหรือบางทีคนไข้ตอนแรกอาจจะหลังผ่าตัดแบบภาวะภูมิคุ้มกันยังไม่ได้ฟื้นตัวดีมากเพราะผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมครับก็เราให้ยาระดับหนึ่งไปพอเขากลับไปบ้านสักเดือนหนึ่งเขาเริ่มแข็งแรงนะร่างกายก็เริ่มแบบต่อต้านนะซึ่งก็บางทีเราก็รู้ครับว่ามันเป็นกระบวนการปกติของคนที่บางทีเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วเขาก็ระดับยาเราอาจจะยังไม่ได้สูงมากระดับยากดภูมิคุ้มกันนะครับก็คนไข้ก็มีแบบเริ่มเราเจาะเลือดเราเริ่มรู้ว่ามีตับอักเสบนะอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะเพิ่มยาขึ้นซึ่งส่วนมากแล้วจัดการได้ครับไม่ได้เป็นเรื่องที่จัดการได้ยากอะไรครับ
1: ก็คือผ่านการเพิ่มยา
0: ใช่
1: ไม่จะไปต้องเอาอวัยวะออกแล้วก็ใส่ใหม่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่ครับไม่ครับผมในยุคปัจจุบันผมว่าแทบจะไม่มีเรื่องอย่างนั้นนะครับครับผมครับน่าจะน้อยมากๆในปัจจุบันครับ
1: แล้วอย่างคนที่อยู่ในภาวะสลัดทิ้งเหมือนอาจารย์บอกเนี่ยค่ะมันเจอได้บ่อยไหมคะอาจารย์เยอะไหมคะ
0: คือเรียกว่าถ้าแบบเหมือนเข้ากันไม่ได้รุนแรงเนี่ยผมว่าเจอน้อยมากนะครับถ้าผมดูข้อมูลของประเทศไทยเรามาผมว่าจริงๆแทบจะ700 800รายล่าสุดทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่มีคือที่แบบต่อต้านนะครับแต่มีเหมือนกันที่เป็นส่วนน้อยมากๆนะครับที่บางทีใส่มาแล้วไม่ทำงานแต่จะไม่ได้เป็นจากเรื่องแบบที่ว่ามันทำงานแล้วมันไม่ทำงานอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างกายเราต่อต้านเนี่ยนั้นผมคิดว่าแทบจะไม่มีในปัจจุบันเท่าที่ทราบนะครับครับผม
1: ครับนอกจากเรื่องของยากดภูมิต่างๆแล้วอาจารย์คะคนที่เป็นผู้รับมันจะเกิดอาการผิดปกติไหมคะเพราะว่าอวัยวะที่ใส่มาในร่างกายมันไม่ใช่ของเราเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
0: หมายถึงว่าถ้าต้านเหรอครับหรือว่าถ้าไม่ต้าน
1: ก็คือถ้าต้านถ้าใส่ใหม่ๆเนี่ยค่ะ
0: โอเคครับจริงๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าต้านนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับจริงก็ไม่มีอาการเลยนะคนไข้ส่วนมากผมไม่มีอาการอะไรเลยด้วยซ้ำบางทีเราบอกว่าคือบางคนถ้าต้านถ้าแบบเหมือน

0: ราบอกว่าคือบางคนถ้าแบบเหมือนเอนไซม์ตับผิดปกติเยอะแล้วต้องให้เขานอนโรงพยาบาลเพราะว่าเขาไม่มีอาการอะไรครับ
1: คือเขาไม่รับรู้เลยด้วยซ้ำว่ามีอาการ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งผมมองว่าการแพทย์ปัจจุบันควรจะเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูแลได้ถี่พอมันไม่ควรจะมีอาการคือเราจะเจอตอนมีปัญหาแบบเริ่มต้นมากๆนะครับแต่ในตำราก็มีเหมือนกันเช่นว่าปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผม
1: แล้วอย่างสมมุติว่า
0: ครับเมื่อของตับนะครับแล้วก็คือดูหลายๆบริบทประกอบกันจะมีส่วนในประเทศเราก็คือมะเร็งตับในระยะเริ่มแรกซึ่งกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นร่วมกับตับแข็ง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องแบบว่าโอ้เสียหายแบบ
1: เยอะ
0: 90% อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือมันมีข้อบ่งชี้ของมันอยู่นะครับมีคะแนนของมันอยู่นะครับถ้าไม่เป็นมะเร็งตับส่วนมากจะใช้คะแนนซึ่งก็จะดูจากค่าแบบความเหลืองค่าการแข็งตัวของเลือดนะครับเป็นต้นนะครับ
1: คุณผู้ชมถามมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตับเราเริ่มมีปัญหาคะอาจารย
0: ์ครับผมเป็นคำถามที่ดีมากครับคืออาจารย์ผมมักจะพูดบ่อยๆครับว่าถ้ารู้เนี่ยเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันแรกเลยคือต้องไปตรวจร่างกายประจำปีนะครับเพราะว่าถ้าจะรอมีอาการเนี่ยส่วนมากคือ
1: ไม่ทันแล้วใช่ไหมคะ
0: อย่าพูดอย่างนั้นเลยเรียกว่ารักษายากแล้วกันนะรักษายากนะครับก็ต้องตรวจร่างกายประจำปีนะซึ่งผมคิดว่าที่ดีมากๆนอกเหนือจากการตรวจเลือดเนี่ยนะครับคือการอัลตราซาวด์นะครับอัลตราซาวด์จริงมันมีข้อจำกัดอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะพึ่งพาทักษะของคนทำค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายไม่ต้องไปโดนรังสีไม่ต้องฉีดยาอะไรนะครับนั้นก็โดยทั่วไปก็เรามักจะสอนน้องๆ นักศึกษาเสมอว่าจริงๆคือการมาตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าสมมติว่าตรวจก็แล้วตรวจท
1: ุ
0: กปีแล้วอาการอะไรนะที่จะบ่งชี้ว่ามีปัญหาเรื่องตับนะครับเรื่องนี้ผมก็สอนนักศึกษาบ่อยเหมือนกันว่าจริงๆผมสอนบ่อยๆว่าผมว่าคนไทยเรายังแบบยังเพิกเฉยปัญหาตัวเหลืองตาเหลืองอยู่เท่าที่ผมเห็นนะแบบบางคนตัวเหลืองมาอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มาโรงพยาบาลคือคิดว่าไม่มีอะไร
1: หรือบางคนอาจจะแบบไม่รู้ว่ามันต้องเหลืองขั้นไหน
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับอันนี้เป็นประเด็นที่ดีครับคือคนไทยเราเนี่ยผิวเราออกค่อนข้างเหลืองอยู่แล้วนะแต่ตาเราเนี่ยไม่ควรจะเหลือง ตาขาวเราต้องเป็นสีขาว นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ตาขาวเรามีสีเหลืองเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยแสดงว่าต้องมาตรวจละนะครับหรืออันหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆก็คือในวัยทำงานอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ส่องกระจกนานมากในแต่ละวันแต่ว่าถ้ามีคนทักอ่ะว่าแบบเอ๊ะเริ่มแบบตัวเหลืองๆหรือเปล่าถ้ามีคนทักว่าตัวเหลืองแล้วเอามาเปิดตาดูหน่อยซิแบบทำไมเราดูแล้วตาก็เหลืองจริงๆอันนี้คือต้องมาละนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเจออย่างนี้บางทีก็ปัญหามันอาจจะเยอะก็ได้นะครับดีที่สุดก็คือก็ต้องพยายามมาตรวจร่างกายแบบประจำปีนะครับแล้วก็เรื่องตัวเหลืองก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการแบบอาการอืดแน่นท้องเนี่ยครับบางทีมันก็เป็นสัญญาณของโรคตับเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีก้อนในตับบางทีไม่ได้ปวดเยอะนะครับแต่บางทีมาด้วยอืดแน่นท้องซึ่งหลายๆคนก็จะไปรักษาเป็นแนวโรคกระเพาะถูกไหมครับคือเรามักจะเข้าใจว่าเฮ้ยทุกคนเป็นโรคกระเพาะได
1: ้กระเพาะกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะไปซื้อยาจากร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าคือคนทั่วไปก็คนเราจะรู้สึกสบายใจด้วยเพราะว่าคนใกล้ตัวเราก็เป็นอีกคนนึงก็เรื่องปกติแต่พอบอกว่าเอ๊ะเป็นมันอาจจะเป็นไม่ต้องเรื่องใหญ่ก็ได้เช่นเป็นเรื่องของนิ้วในถุงน้ำดีอะไรเงี้ยคนก็จะเริ่มกังวลแล้วว่ามันเหมือนจะเรื่องใหญ่นะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับครับผมอ
1: าจจะต้องให้คนอื่นช่วยดูนะคะอาจารย
0: ์
1: ว่ามันเหลืองขนาดไหนเพราะบางทีเราดูเองเราอาจจะเข้าข้างตัวเองนะคะมันอาจจะเหลืองแล้วแต่เราบอกว่ามันยังไม่เหลืองนะอันนี้คือปกติ
0: ครับครับแต่จริงๆเราไม่ควรจะเหลืองตาเรา
1: ห้ามเหลืองเราควรเป็นตาขาวนะคะ
0: ใช่ครับต้องเป็นตาขาวห้ามเหลืองครับเรื่องนั้นครับ
1: ถ้าเหลืองเราคือความผิดปกติ
0: ต้องมาตรวจจริงๆมันมีความปกติที่อาจจะไม่ใช่ส่วนมากจะเป็นโรคตับนะครับเรื่องของตาเหลืองแต่มันมีหลายอย่างบางอันเป็นเรื่องของอาจจะเกี่ยวกับความที่ไม่ใช่เป็นการอุดตันไม่ใช่ก้อนก็มีแต่ว่าต้องมาตรวจนะครับครับผม
1: ก็ลองสังเกตตัวเองถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติเนี่ยก็แนะนำให้มาพบแพทย
0: ์
1: ดีที่สุดนะคะอาจารย์อ่ะพูดถึงเรื่องของการบริจาคอวัยวะค่ะอาจารย์เมื่อกี้เราพูดไปแล้วความสำคัญมีความสำคัญยังไงบ้างแล้วการปลูกถ่ายจะต้องทำยังไงมันยากง่ายขนาดไหนความเข้ากัน

0: ได้ต่างๆนะคะรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆทีนี้เกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขบ้างอาจารย์หลายท่านน่าจะอยากรู้ว่าแล้วใครบ้างล่ะที่สามารถบริจาคอวัยวะได้
1: ครับครับผมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยคือถ้าอายุมากกว่า70ปีเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถน้อยกว่า70ปีนะครับก็สามารถบริจาคได้นะครับครับผมโดยการบริจาคก็ปัจจุบันจริงๆง่ายที่สุดเลยก็คือผ่านแอปพลิเคชันก็ได้พิมพ์ว่าบริจาคอวัยวะนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ไปที่สภากาชาดไทยแล้วก็สามารถทำออนไลน์ได้หรือว่าถ้าใครอยากทำแบบไม่ใช่ออนไลน์ก็คือมาโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วก็มักจะมีศูนย์รับบริจาคอวัยวะอยู่อย่างที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เราก็อยู่ที่ชั้น8น
0: ะคร
1: ับตึกสุจินโนนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็บางทีเราอาจจะแบบคือลงทะเบียนไว้นานมากแล้วก็เรามีเหตุอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะซึ่งถ้าถึงตอนนั้นบางทีอายุเราเกินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าปัจจุบันผมว่าอายุประมาณจริงๆต่ำกว่า60เนี่ยส่วนมากเราใช้ได้อยู่แล้วแต่60ถึง70เนี่ยจริงๆตัวเลขนี้กำลังมีการพูดคุยกันก็จะต้องมาพิจารณากันเป็นรายๆไปนะครับครับผมนะฮะแล้วก็ไม่มีโรคติดต่อรุนแรงนะไม่มีโรคมะเร็งอันนี้คือสามารถบริจาคได้อยู่แล้วนะก็ลงทะเบียนแล้วก็เราทำผ่านใบสมัครใบผ่านแอปพลิเคชันไปก็จะมีสุดท้ายก็จะมีบัตรบริจาคอวัยวะกลับมาให
0: ้เขาจะมีให้เราแจ้งความจำนงไหมคะอาจารย์ว่าเราอยากบริจาคตอนที่ยังมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไงคะ
1: ไม่มีครับจริงๆการลงทะเบียนเนี้ยเป็นที่เราลงทะเบียนเองเนี่ยเป็นลักษณะของการบริจาคในกรณีที่เกิดภาวะสมองตายเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นการบริจาคที่แบบมีชีวิตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแนวทางการปฏิบัตินะครับของจากสภากาชาดไทยเรายังให้บริจาคเฉพาะกลุ่มที่เป็นญาติสายตรงนะเพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถแบบว่าเช่นวันนี้ผมบอกว่าผมอยากจะบริจาคตับมากแล้วผมไปขึ้นทะเบียน
0: ก็ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้ครับยังเป็นเรื่องที่เรายังไม่ทำการพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าในต่างประเทศมีนะครับนะครับสามารถให้กันได้แม้จะไม่รู้จักกันนะครับแต่ในประเทศเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่ว่าเราอยากบริจาคแล้วเราแบบไปบอกใครได้เลยนะครับก็ต้องเราต้องรู้จักกับคนรับเราต้องมีญาติสายตรงนะครับครับผม
0: นะคะส่วนท่านไหนที่บอกว่าอยากจะบริจาคไว้ในอนาคตนะคะอาจารย์เผื่อว่าเราวันนึงเราแบบว่าเราไม่อยู่แล้วอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราก็ยังส่งต่อให้คนอื่นได้มีชีวิตอยู่ต่อนะคะก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะคะทาง Google บริจาคอวัยวะมันก็จะมีลิงก์มีข้อมูลต่างๆ
1: ของสภากาชาดไทยนะครับ
0: ให้เรากรอกนะคะก็เป็นการทำบุญต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่นะคะอาจารย
1: ์
0: ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอวัยวะหรือว่าการบริจาคร่างกายเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการทำบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะคะอาจารย
1: ์
0: ก็มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์เก่งมากเลยค่ะเป็น FC อาจารย์เพราะว่าอาจารย์เอานิ้วในถุงดำดีออกให้ค่ะ
1: คร
0: ับ เนี่ยนะคะนิ้วในถุงดำดีก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่น
1: ี้
0: ใช่ครับปัจจุบันก็เจอกันค่อนข้างเยอะไหมคะอาจารย์
1: เยอะมากครับเยอะมากๆในโรงพยาบาลเรานี่เยอะกว่าเซตติ้งอะเสร็จไปแล้วนะครับครับจริงๆก่อนมานี่ก็เพิ่งมาใช่ครับน่าจะมาช้าหน่อยครับครับผม
0: แล้วมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์
1: มันได้เปลี่ยนเรื่องแล้วใช่ไหมก็เกิดจากการที่น้ำดีตกตะกอนครับอาจจะมีไขมันในน้ำดีเยอะหรือว่ามีสารจริงเรียกว่าเป็นสารแบบเป็นโปรดักต์ของพวกเม็ดเลือดแดงที่แตกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการตกตะกอนเอาง่ายว่าลงจินตนาการเหมือนน้ำวางอยู่ในอ่างนานๆอะไรก็เริ่มมีการตกตะกอนมีฝุ่นอะไรแล้วก็มันจะไม่ใสเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเรื่องของสมดุลของน้ำดีนะครับแต่คนไทยเป็นกันเยอะครับแล้วก็ที่ทำงานมานานก็ผมว่าเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: อาจารย์น่าจะได้ผ่าไปหลายพันเคสแล้วไหมคะอาจารย์คะ
1: ไม่เคยนับจริงๆเหมือนกันแต่ว่าเยอะขึ้นมากครับผมครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาวะนะคะที่คนเป็นเยอะนะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายแล้วกันนะคะอาจารย์คะสำหรับผู้ที่ฟังรายการของเราวันนี้มาจนถึงช่วงท้ายรายการแล้วแต่ก็ยังมีความลังเลหรือบางคนอาจจะไม่ได้ดูรายการเราแต่ว่าคิดมาตลอดว่าเอ๊ะฉันอยากจะบริจาคอวัยวะแต่ก็ยังมีความลังเลอยู่ว่าจะบริจาคดีหรือไม่บริจาคดีเอ๊ะแบบไหนดีกว่ากันอยากจะให้อาจารย์ให้คำแนะนำสักนิดนึงค่ะ
1: ครับขอบคุณครับในมุมที่เราเป็นอยากเป็นผู้บริจาคก็แยกเป็น2ประเด็นนะครับถ้า อยากเป็นผู้บริจาคในกรณีที่วันหนึ่งเราอาจจะแบบเกิดภาวะสมองตายเกิดขึ้นนะครับอันนั้นเราสามารถทำได้เลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีโรคประจำตัวรุนแรงนะครับไม่ได้มีโรคติดเชื้อนะครับเราสามารถลงทะเบียนบริจาคได้นะครับก็ประจุง่ายที่สุดทำผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือว่ามาโรงพยาบาลสวนดอกก็ได้นะครับแล้วมาที่ชั้น8อาคารสุจินโนนะครับเราก็สามารถลงทะเบียนนะครับเป็นผู้บริจาคได้ผู้ประสงค์บริจาคนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ในกรณีที่เรามีคนใกล้ตัวนะครับอยากแบบจำเป็นจะต้องปลูกถ่ายอวัยวะนะครับไม่ว่าจะเป็นไตหรือตับนะครับแล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะช่วยเขาเราแบบประสงค์ที่จะช่วยเขาอันนี้ก็แนะนำว่าอ่ะ1นะครับเราเป็นญาติสายตรงหรือเปล่านะครับถ้าใช่นะครับก็ลองติดต่อสถานพยาบาลที่คนที่จะรับอวัยวะเนี่ยนะครับดูแลอยู่ขึ้นทะเบียนอยู่นะเช่นถ้าเขาบางแห่งจะปลูกถ่ายตับหรือปลูกถ่ายไตที่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ลองสอบถามกับทีมที่ดูแลรักษาดูนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยจะสามารถเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้ไหมนะครับน่าจะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับผมครับ
0: นะคะก็อย่างหัวข้อวันนี้เลยการบริจาคอวัยวะเป็นการส่งต่อความหวังจากผู้ให้สู่ผู้รับซึ่งก็สามารถทำได้ทั้งผู้ให้ที่อยู่ในภาวะสมองตาย
1: ร
0: วมไปถึงผู้ให้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวหน้าแล้วก็ทันสมัยมากที่จะช่วยมาต่อชีวิตเราให้ยืนยาวได้อีกนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรรทวิทย์จันทร์รังสีท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อนภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้แล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รวมไปถึงวันนี้นะคะรายการของเราถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนที่รับชมสดๆไม่ทันนะคะท่านสามารถกลับมาติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึง YouTube สวนดอก Channel และที่สำคัญค่ะรายการของเราจะไปออนแอร์นะคะทางโทรทัศน์นะคะทาง NVTน็อตช่อง11นะคะแล้วก็ออกอากาศเสียงนะคะทางสวทเชียงใหม่สวทฝางแล้วก็สวทพะเยารวมไปถึง FM 100ด้วยก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้หลากหลายช่องทางตามสะดวกได้เลยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นประเด็นอะไรอย่าลืมติดตามกันผ่านทางเพจสุภาพดีกับหมอสนดอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่พร้อมกับอาจารย์หมอต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบใหม่ที่หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

ทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย้
1: ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน

0: กับไม่ยุ่งยาเสพติด
1: รายการต่อเท่าร
2: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมครับพื้นที่เล็กๆรอบบ้านแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักในเรื่องของการเลี้ยงปลาชะโอนนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นรวมไปถึงขั้นตอนในการเลี้ยงนะครับและที่สำคัญก็คือช่องทางการจำหน่ายที่สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการครับ

เราได้ไปชิมปลาชะโอนนะครับที่ทางภาคใต้พอชิมแล้วเราเห็นว่ารสชาติเนี่ยรสชาติดีเนื้อค่อนข้างอร่อยแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าบ้านเราเนี่ยครับทำไมไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนขายเราก็เดินตามเดินดูตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีก็มีน้อยมากๆครับก็เลยเราก็เลยคิดว่ามีความสนใจว่ามาทดลองเลี้ยงที่ฟาร์มของตัวเราครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของปลาชะโอนนะครับปลาชะโอนเนี่ยเป็นหนึ่งในวงของปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนเนี่ยจะมีหลายชนิดเช่นปลาแดงปลาน้ำเงินนะครับที่มีตามท้องตลาดแล้วก็ปลาชะโอนคือเนื้อเขาเนี่ยมีรสชาติที่หวานแล้วก็นุ่มมีความหอมและมีความมันในตัวครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สนใจและน่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นครับมองว่าการที่เลี้ยงในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเนี่ยครับเป็นการใช้พื้นที่น้อยแล้วก็เราบริหารจัดการง่ายครับก็ใช้พื้นที่แค่ชุดหนึ่งเนี่ยครับใช้ความยาวแค่10เมตรกว้าง2เมตรวางได้1ชุดหรือ5ถังครับก็มันเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายครับเราเลยสนใจอย่างระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับเป็นระบบที่น้ำเนี่ยจะเกิดการเวียนกันตลอด24ชั่วโมงคือการเวียนกันเนี่ยน้ำทุกถังนะครับมันจะลงทุกถังคือไหลเวียนกันตลอด24ชั่วโมงเป็นลูปครับก็ข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนเนี่ย1คือมันใช้ปริมาณของเสียคือใช้ปริมาณน้ำเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนนะครับถือว่าน้อยมากๆครับก็อย่างของผมนะครับ1รอบเนี่ยเปลี่ยนน้ำเนี่ยเราใช้ปริมาณเนี่ยในการเปลี่ยนเนี่ยประมาณดูดออกนะครับประมาณ 20-30% ของบ่อเลี้ยงครับนี่คือข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดครับปัญหาและอุปสรรคนะครับตอนแรกๆเลยครับมันจะเกิดปัญหาคือ1คือปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือเป็นเกี่ยวกับปลากินกันเองเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อแล้วก็เป็นปลาหนังเป็นปลากินเนื้อพอมันกินมันจะกินกันเองเยอะมากๆครับในช่วงแรกเนื่องจากเราบริหารจัดการไม่ดีแล้วก็ดูแลไม่เป็นความรู้เรายังค่อนข้างน้อยครับแล้วก็น้ำครับน้ำเนี่ยค่าแอมโมเนียคือของเสียที่ละลายในน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงเรายังบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วต่อมาเราก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดนะ

ันนี้ครับความรู้นะครับผมครับได้ไปศึกษาเรียนรู้จากดร.จอมสุดาดวงวงศานะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ได้เปิดคอร์สสอนการเลี้ยงปลาชะโอนเป็นหลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดอยู่แล้วครับเราก็เอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์นะครับมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในรูปแบบของเราแล้วก็มาปรับปรุงตามพื้นที่ของเราให้มีความเหมาะสมครับตอนนี้นะครับฟาร์มของเราก็คือได้รับมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานมกส. 7436-2563 นะครับเป็นมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นมาตรฐานเครื่องหมาย Q ครับมาตรฐานเครื่องหมาย Q เป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันครับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับได้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในเรื่องการอาชีพทางเลือกแล้วก็เพิ่มรายได้คราวนี้ฟาร์มของน้องบอยเนี่ยเป็นฟาร์มต้นแบบซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการในกระบวนการเลี้ยงปลาครับคราวนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาในส่งเสริมในเรื่องการผลักดันของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเข้าสู่โครงการยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เพื่อทำการเชื่อมโยงตลาดการรวมกลุ่มการบริหารจัดการจากนั้นก็ผลักดันให้น้องบอยเนี่ยเป็นต้นแบบของการเลี้ยงปลาของกับเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็เกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาครับผมอย่างของปลาชะโอเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะที่มีลักษณะเด่นต่างจากปลาอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เลยเล็งเห็นว่าปลาชนิดนี้มันสร้างมีมูลค่าทางการตลาดได้เราจึงมาส่งเสริมให้เกษตรกรอ่ะเป็นอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างมูลค่าให้ในด้านอาชีพของเขานะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องความรู้เนี่ยเรามีการประสานข้อมูลเฉพาะเนี่ยกับประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการในเรื่องตั้งแต่เรื่องการผลิตจนถึงเรื่องการตลาดครับแล้วก็ข้อดีของเราก็คือจังหวัดพิโลกเนี่ยเราจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นเมืองคมนาคมมีการเชื่อมโยงการตลาดคราวนี้เราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าถ้าสมมุติเราพัฒนาในเรื่องของการผลิตเนี่ยภายใต้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงตลาดมีผู้ค้าที่แน่นอนเนี่ยสินค้าตัวนี้ปลาชะโอนอ่ะเรามองว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดของเราได้ครับถ้าท่านใดต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโอนเนี่ยนอกจากติดต่อทางเพจของน้องบอยปลาชะโอน 100% ของจังหวัดพิโลกแล้วเนี่ยสามารถติดต่อทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ครับที่เบอร์โทร055-313-125หรือทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกครับ

0: มื่อสักครู่เราได้ไปรู้จุดเริ่มต้นของฟาร์มปลาชะโอนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาผู้ชมมายืนอยู่กับพี่บอยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกนะครับสวัสดีพี่บอยครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่บอยครับที่นี่มีการเลี้ยงประมาณกี่ถังนะครับตรงนี
1: ้ครับตอนนี้นะครับถ้าถังใหญ่นะครับถังใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด30ใบครับใบละ 1,200 ใบละ 2,000 ลิตรครับก็ 2,000 ลิตรนะครับสูงบ่อสูง 1.50 เมตรปากบ่อเมตร50ก้นบ่อเมตร30ครับก็เลี้ยงปลาบ่อหนึ่งเนี่ยครับประมาณ700-800ตัวครับก็ตอนนี้ปลาที่มีในฟาร์มอยู่ประมาณ 12,000-13,000 ตัวครับโดยประมาณครับ
0: ครับแล้วขนาดของถังอะครับมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาไหมครับ
1: ก็ตามงานวิจัยของอาจารย์จอมสุดาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็อย่างน้อยคือถังเนี่ยต้องมีความสูง80เซนขึ้นไปเพื่อที่ว่าปลาเนี่ยครับเขาจะได้มีพื้นที่ในการว่ายมีการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเขามีการออกกำลังกายมีพื้นที่ในการว่ายน้ำบ้างครับใช่ครับก็จะต้องมีขั้นต่ำคือ80เซนขึ้นไป
0: ครับแล้วที่ฟาร์มของเรามีตั้งแต่ขั้นตอนของการนำลูกปลาเราเอามาจากไหนครับ
1: ก็ลูกปลานะครับบางรอบถ้าผมไม่ได้ทำเองนะครับก็จะรับจากกรมประมงครับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดสุโขทัยแล้วก็อ่างทองแล้วก็ลพบุรีครับแล้วแต่ว่าศูนย์ไหนจะมีปลาแล้วรับได้เลยครับผมก็จะไปรับที่ศูนย์นั้นครับ
0: ครับ
1: โดยมีการจองก่อนครับจองแล้วก็เราก็พอได้คิวปุ๊บเจ้าหน้าที่ของประมงก็จะโทรหาเราแล้วก็เราก็ไปรับที่ประมงได้เลยครับ
0: ครับแล้วพี่บอยครับระบบน้ำของเราก็คือเป็นระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วยให้พี่บอยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับว่ามันทำงานกันยังไง
1: ครับก็ระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับก็เขาจะทำงานตลอด24ชั่วโมงคือไหลจากถังนี้นะครับโดยมีปั๊มน้ำนะครับ 9,000 ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อกระจายลงทุกๆบ่อครับกระจายลงเท่าๆกันพอกระจายเสร็จปุ๊บน้ำจะไหลขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็จะเกิดการแทนที่บ่อเดิมแล้วก็ไหลออกลงด้านล่างน้ำจะเวียนกันอย่างเงี้ยครับตลอด24ชั่วโมงครับก็ระบบของเรานะครับตอนนี้เราเอาข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับมาร่วมกับระบบจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์นะครับช่วยจัดการและกำจัดไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียไนไตรท์แล้วก็เป็นของเสียที่อยู่ในบ่อครับก็จะจัดการได้หมดเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเศษขี้ปลาเศษตะกอนหรือเศษคราบอาหารที่เหลือจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะทำงานกำจัดตรงนี้ให้หมดเลยครับ
0: ก็ถือว่าเป็นข้อดีของฟาร์มของเราถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยแต่ว่าการบริหารจัดการของเราก็ถือว่าดีเลยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บอยครับผมอยากจะดูปลาข้างในถังอ่ะ
1: ได้ครับได้ไหมครับเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับ
0: ได้ครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือเราเลี้ยงมาประมาณกี่เดือนแล้วครับ
1: อันนี้ชุดนี้เป็นปลาพ่อแม่พันธุ์ครับจะอายุ2ปีครับเนี่ยครับจะส่วนใหญ่จะไปเป็นปลาเอาไปเพาะพันธุ์ครับ

0: ครับตอนนี้ได้ปลาแล้วนะครับพี่บอยครับอันนี้คือปลาอายุเขาประมาณกี่ปีครับ
1: อันนี้ปลาชะโอนเป็นไซส์ใหญ่นะครับอายุประมาณ2ปีครับชุดนี
0: ้2
1: จะเป็นปลาค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่จะเอาไปเข้าตู้แล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อครับอันนี้เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับก็ถังนี้จะเป็นอายุ2ปีครับแล้วก็ถังที่เหลือจะอายุ1ปีใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็คือจะแยกเป็นถังแล้วก็เป็นสีต่างๆในอายุของเขาใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ๆครับก็ส่วนเนี้ยมันอยู่กับเรามานานแล้วเราก็จะเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็จะเกษตรกรที่ซื้อไปหรือชาวบ้านที่ซื้อไปนะครับเขาก็จะเอาไปซื้อไปเข้าตู้เป็นปลาสวยงามอย่างเงี้ยครับซื้อไปเลี้ยงต่อไม่ได้ซื้อไปกินครับ ใช่ครับนอกจากอายุโซน1ปีนะครับเขาจะซื้อไปแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อใช่ครับ
0: แล้วอายุไข่ของเขาอะครับตั้งแต่การเกิดจนการเสียชีวิตของเขาอะวงจรชีวิตเขาประมาณกี่ปีอะครับ
1: ปลาชะโอนนะครับจะเท่าที่ผมมีข้อมูลจากอาจารย์นะครับก็อายุประมาณ 5-8 ปีครับแล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีหน่อยเขาก็จะอยู่ได้นานหน่อยครับ หรือสภาพแวดล้อมที่ว่าเขาเอาไปเพาะพันธุ์ฉีดบ่อยๆเขาอายุไขเขาก็จะสั้นลงครับ เขาก็จะอายุไม่เท่ากับปกติจะอายุเขาจะน้อยลง
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วการให้อาหารในฟาร์มของเราอ่ะพี่บอยเรามีวิธีการให้อาหารเช้ากลางวันเย็นหรือว่าให้ยังไงบ้าง
1: ก็การให้อาหารนะครับก็ถ้าเกิดปลานะครับวัย 1-2 เดือนแรกเนี่ยผมจะให้อาหารประมาณวันละ6รอบใช่ครับ6รอบเนี่ยคือจะมี10 โมงเช้าบ่าย2 6โมงเย็น4ทุ่มแล้วก็ตี2ใช่ครับช่วงเวลาที่นอกช่วงเวลาที่เราทำไม่ได้เช่นตี2เนี่ยครับผมจะเปิดเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติใช่ครับเพราะว่าเราจะตื่นมาบริหารจัดการอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ไหวครับเพราะว่าเราต้องให้อาหารเขาทุกๆ4ชั่วโมงเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลากินเนื้อแล้วก็ในวัยอ่อนเขาเนี่ยครับเขาจะกินกันเองค่อนข้างมาก
0: คร
1: ับ ผมก็เลยต้องให้อาหารบ่อยหน่อยพอเข้าเดือนที่3เดือนที่4นะครับเราก็จะให้อาหารเขาประมาณ 3-4 รอบครับ 3-4 รอบนะครับเราก็จะให้อาหารมื้อได้เลยแล้วก็ให้ 6:00 น.เที่ยงแล้วก็ 6:00 น.เช้าแล้วก็เที่ยงคืนครับเราจะให้4รอบถ้าเกิดเป็นวัย 3-4 เดือนนะครับพอมาวัย 5-6 เดือนนะครับเราจะให้อาหารประมาณ 2-3 รอบก็เพียงพอครับก็6โมงเย็น6โมงเช้าแล้วก็ 4-5 ทุ่มก่อนนอนบ้างครับเป็นการเสริมให้เขาครับ
0: ครับแล้วโรคที่มันมากับปลาที่เราจะต้องดูแลรักษาอะไรแบบนี้ครับมันมีบ้างไหมคร
1: ับ ครับโรคส่วนใหญ่ครับระบบปิดนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากเราอ่ะบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแล้วก็โรคที่ส่วนใหญ่เจอมันเกิดจากการที่ปลาเนี่ยครับมีความเครียดแล้วก็บางทีอาจจะกัดกันเองบ้างครับเราก็ต้องแยกออกครับวิธีการสังเกตว่าปลาตัวไหนป่วยหรือไม่สมบูรณ์นะครับคือเขาจะแยกออกจากฝูงเพราะว่าปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลารวมฝูงเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนครับพออยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วถ้ามีตัวใดตัวนึงเนี่ยครับแยกออกจากฝูงเนี่ยเราก็พึงสังเกตไว้เลยว่าปลาตัวเนี้ยต้องมีอาการผิดปกติเช่นเขาอาจจะมีอาการป่วยหรือเขาอาจจะมีอาการที่โดนเพื่อนๆในบ่อเนี่ยกัดมาเราก็จะแยกออกครับแยกออกไปใส่ทางตู้กระจกนั้นพอใส่ตู้กระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้ยาออกซี่
0: คร
1: ับยาออกซี่ก็ใช้ในปริมาณ10กรัมต่อน้ํา100ลิตรครับแล้วก็ใช้เกลือประมาณ 1-2 กรัมเพื่อเป็นการรักษาเขาใช่ครับก็หลักการประมาณนี้ครับ
0: ครับย้อนกลับมานิดนึงก็คือระบบน้ําซึ่งเป็นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆของการเลี้ยงปลาเลยนะครับแล้วพี่บอยมีวิธีการดูหรือว่ามีการบําบัดน้ําสังเกตน้ํายังไงบ้างครับว่าน้ําเรามีน้ําเสียหรือเปล่าหรือว่าน้ําเราสะอาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ
1: ครับวิธีการดูในเบื้องต้นนะครับคือง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้วิธีการที่ถ้าเราให้อาหารปลาปกติใช่มั้ยครับถ้าปลากินค่อนข้างน้อยหรือปลาไม่กินเลยเราพึงสังเกตว่าบ่อเราเนี่ยต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นค่า pH เปลี่ยนค่า pH คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับก็พอค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะทําให้ปลาเนี่ยมีอาการที่เคลื่อนไหวน้อยแล้วก็อาจจะกินอาหารไม่กินอาหารหรืออาจจะกินอาหารได้น้อยลงครับก็ส่วนใหญ่อ่ะปลาเค้าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําครับเราเลยต้องคุมเกี่ยวกับระบบของน้ําไว้ให้ได้ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถังแบบนี้มันมีความแตกต่างจากด้านบนยังไงครับพี
1: ่ถังแบบนี้นะครับผมจะเอาไว้ถ้าผมเพาะปลาเองนะครับผมจะเอาไว้อนุบาลลูกปลาครับเนื่องจากบ่อเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยเราจะบริหารจัดการในการดูแลเค้าการดูดน้ําออกการถ่ายน้ําอย่างเงี้ยเราจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าถ้าอย่างบ่อสูงเนี่ยมันเป็นบ่อที่ปลาต้องอายุประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็ปลากินอาหารเม็ดได้แล้วเราถึงจะยกขึ้นถังขุนครับใช่ครับก็ ทางคุณเนี่ยก็พอขึ้นทางคุณเสร็จปุ๊บก็เลี้ยงยาวไปจน6เดือนเลย
0: ครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วระบบนิเวศแล้วก็สภาพแวดล้อมของฟาร์มของเราอ่ะมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลามั้ยครับ
1: ก็ถ้าเท่าที่ผมมีข้อมูลมาครับความสมบูรณ์ของปลาเนี่ยครับก็เขาจะชอบในอุณหภูมิประมาณ27 28ถึงประมาณ32องศาครับ
0: ครับ
1: ก็อุณหภูมิเนี่ยอยู่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้ปลาเนี่ยเขาไม่เครียดไม่ทำให้เขาตื่นตัวได้ตลอดเวลาครับ
0: ครับครับแล้วพี่บอยครับแล้ววิธีการแยกเพศของเขาอะครับเรามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียแบบนี้ครับ
1: ครับวิธีการสังเกตนะครับก็อย่างนี้นะครับตัวเมียนะครับตู้นี้นะครับ ตัวเมียนะครับจะมีลักษณะที่หัวสั้นกว่าตัวผู้นะครับ จะหัวสั้นแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่กว่าตัวผู้ครับแล้วก็มีจุดสังเกตอีกทีนึงคือมันจะมีจุดข้างแก้มของเขานะครับปลาชะโอนวิธีการสังเกตปลาชะโอนนะครับจะมีจุดที่ข้างแก้มเป็นปานดำอยู่2แก้มเขาครับนะครับจะมีปานดำอยู่เราจะสังเกตได้เลยว่าปลาชนิดนี้คือปลาชะโอนครับ
0: อ
1: ันนี้คือวิธีการสังเกตในเบื้องต้นของตัวเมียนะคร
0: ับ
1: และอย่างตัวผู้นะครับตัวผู้ก็อยู่ในตู้ด้านล่างครับตัวผู้เนี่ยเขาจะมีลักษณะคือเขาจะตัวเล็กกว่าตัวเมียแล้วก็เขาจะเคลื่อนตัวไวมากๆครับจะเคลื่อนตัวไวแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่เล็กกว่าแล้วก็มีความดุร้ายน้อยกว่าตัวเมียครับแต่ลักษณะอย่างอื่นก็มีปานมีจุดตามแก้มของเขาเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเหมือนกัน
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสังเกตปลาว่าตัวไหนคือเพศผู้หรือว่าเพศเมีย
1: ใช่ใช่ครับ
0: มองสังเกตไปเห็นด้านบนนะครับพี่บอยคืออะไรครับ
1: ครับข้างบนเนี่ยครับเป็นระบบกรองครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำหมุนเวียนเหมือนกันครับก็จะใช้วิธีการโดยมีปั๊มเนี่ยครับดูดแล้วก็กระจายลงไปทุกบ่อครับแล้วก็จะมีหินนะครับเป็นหินในการปรับค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าอะคาลายค่า pH นะครับแล้วก็เป็นหินที่ปรับค่าความสมดุลของน้ำให้คงตัวตลอดเวลานะครับ ก็ระบบตู้ปลาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบกองบนคือกองบนตู้
0: ครับ
1: ก็น้ำก็จะเวียนเหมือนกันก็หลักการก็คล้ายๆกับของบ่อพลาสติกเหมือนกันคร
0: ับ
1: มันก็จะเวียนกันอย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่นี่มันโมเดลเล็กกว่าโครงสร้างมันน้อยกว่าครับก็เลยจะเวียนได้ไม่เยอะเท่าบ่อใหญ่ครับอันนี้ก็ใช้ปั๊มแค่ 1,500 ลิตรต่อชั่วโมงครับครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการบำบัดน้ำใน
1: ระบบตู้ปลา
0: ในระบบตู้ปลาของเรานะครับ
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีช่องทางการจำหน่ายนะครับว่าที่นี่มีวิธีการจำหน่ายยังไงบ้างครับ

0: ช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูช่องทางการตลาดแล้วก็แรงบันดาลใจที่อยากจะส่งต่อนะครับและที่สำคัญก็คือเมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเยอะแยะมากมายพี่ปอยครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเราทำเมนูอะไรบ้างจากปลาชะโอนะครับ
1: ครับก็เมนูก็วันนี้ครับเป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลยนะครับเป็นเมนูปลาชะโอน4เมนูนะครับก็เริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยครับเมนูนี้เป็นปลาชะโอนทอดกระเทียมนะครับ
0: ครับ
1: เมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นชูชีปลาชะโอนนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นแกงส้มปลาชะโอนนะครับแกงส้มหน่อไม้ดองนะครับอันนี้ก็เป็นห่อหมกปลาชะโอนนะครับ
0: ครับ
1: 4เมนูนี้เป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลย
0: ครับและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปรับประทานได้ด้วยก็คือตรงนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับก็ช่องทางก็เบอร์โทรผมโดยตรงก็ได้ครับเบอร์โทร0869302630ครับหรือซื้อผ่าน Facebook แล้วก็ TikTok ก็ได้ครับก็ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับ
0: ครับเราก็คือส่งทั่วประเทศเลยมั้ยครับ
1: ส่งได้ทั่วประเทศครับก็ทางฟาร์มเรานะครับวิธีการของเราเนี่ยเราถ้าออเดอร์ลูกค้าออเดอร์มานะครับเราจะทำการอดอาหารก่อนอย่างน้อย1วันครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอดอาหารเสร็จปุ๊บเราก็จับปลามาแล้วก็น็อกน้ำแข็งประมาณ20-30 นาทีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาซีนสุญญากาศในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เข้าห้องเย็นในอุณหภูมิลบ 15 องศาเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อแล้วก็ให้มีความคงสดตลอดเวลาครับผมส่งได้จัดส่งได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับผมขออนุญาตชิมสักเมนูนะครับ
1: ได้ครับผม
0: พี่บอยครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขายังมีความต้องการปลาชะโอนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ปัจจุบันนะครับก็ของเราเนี่ยก็ขายออกได้เรื่อยๆครับก็ทุกอาทิตย์ก็เฉลี่ยอาทิตย์ละประมาณ 5-10 กิโลก็ออกได้ตลอดครับหรือจะเป็นบางล็อตครับบางล็อตจะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆร้านอาหารเนี่ยครับเขาจะสั่งทีก็ประมาณ50โลถึง100โลอันนี้ก็คือแทบจะปิดขอบได้เลยครับก็มันจะสั่งไปฟีดไว้เป็นจำนวนมากครับแล้วแต่ว่าเราจะส่งตลาดแบบไหนครับใช่ครับก็หรือพ่อแม่พี่น้องทั่วไปที่สั่ง1โล2โล5โล10โลเราก็จะส่งได้ทั่วประเทศครับไม่มีปัญหาครับผม
0: เมื่อสักครู่ผมได้ชิมแล้วคุณผู้ชมก็คือเขาจะมีความนุ่มความนิ่มของรสชาติเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยไหมคร
1: ับ ใช่ครับถ้าเกิดปลาชะโอนนะครับรสชาติเขาคือจะมีกลิ่นหอมมีความมันถ้าเป็นเมนูอย่างคุณเสิร์ฟชิมเมื่อกี้นะครับเป็นเมนูชูชิเป็นเมนู
0: ห่อหมก
1: ใช่ครับห่อหมกเนี่ยเขาจะมีความละเอียดเนื้อมีความละเอียดมีความหอมมีความมันในตัวครับแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดเด่นของปลาชนิดนี้เลยครับคือปลาเนื้ออ่อนครับ
0: ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะเข้ามาดูที่ฟาร์มของเราได้ไหมครับ
1: ครับก็ปกติครับฟาร์มเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วครับก็โดยเฉลี่ยฟาร์มเราเนี่ยจะเปิดประมาณ 1-2 เดือนจะเปิดให้เกษตรกรเข้าชม1ครั้งนึงครับก็ช่องทางวันไหนผมจะแจ้งวันและเวลานะครับก็ติดตามทางสื่อช่องทางต่างๆของฟาร์มก็ได้ครับก็ผมก็จะแจ้งว่าฟาร์มจะเปิดช่วงวันไหนเวลาไหนครับ
0: ครับ
1: ก็เกษตรกรก็เข้ามาได้เลย
0: ครับ
1: ก็เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ครับแล้วแบบว่าอนาคตเรามีการวางแผนอนาคตไว้ไหมครับว่าเราจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาฟาร์มของเรามีการต่อยอดพัฒนาฟาร์มของเรายังไงบ้างครับ
1: ครับตอนนี้ก็อย่างฟาร์มนะครับก็คือเราจะทำการขายชุดนึงเราก็ถึงจะเพิ่มชุดใหม่อีกชุดนึงครับก็ฟาร์มมองว่าตอนนี้กำลังขยายกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของตลาดนะครับก็เรามองเรื่องตลาดลูกค้าถ้าลูกค้ามีความต้องการมากเราก็จะขยายขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้เราได้ร่วมกับมหาลัยนะครับในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเพคเกจจิ้งครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้านะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนเนี่ยที่ผมกำหนดไอเดียไว้นะครับก็คืออาจจะเป็นปลาชะโอนที่ทอดกระเทียมเลยครับทอดกระเทียมสำเร็จพร้อมทานเลยอาจจะมีน้ำพริกปลาชะโอนนิดนึงแล้วก็อาจจะมีข้าวเหนียวนิดนึงครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับตอนนี้กำลังร่วมกับมหาลัยอยู่ครับ
0: ครับอยากจะให้พี่บอยเน้นย้ำช่องทางการติดต่อหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาที่นี่บ้างครับ
1: ครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับก็คือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869302630ครับเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงนะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok แล้วก็ Facebook นะครับก็เป็นชื่อว่าฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับก็ติดต่อทักเข้ามาได้เลยครับผมก็สามารถส่งสินค้าให้ได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามา ที่ฟาร์มแห่งนี้ได้นะครับก็ติดต่อพี่บอยมาโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดบ้านเปิดฟาร์มให้ผมและทีมงานและคุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนกระบวนการเลี้ยงแล้วก็ช่องทางการตลาดแล้วก็เมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวหาแรงบันดาลใจแล้วก็หาอาชีพสร้างรายได้ที่ไหนก็ต้องรอ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเปิ่งก็ติดต่อมาเปิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ่งนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องทุจริตนะกะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอ่ะทางต่างไปเพื่อนแล้วเพื่อนจะเพื่อนผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:00

0: 18:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ทำกับบ้านเสร็จหรือยัง
1: เออ
0: ขอยืมหน่อยอันนี้หน่อย
1: เอาปะเกยทำ
0: ก็แนวยังไปทำว่า
1: เออยังไปทำเข้าใจรำตายังกินข้าวอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแถวมาแล้วฝากทำหน่อยได้ก่อนเนี่ยทำกับเนอะไปละกินข้าวกัน
1: เออ

0: ซึ่งการมอบตัวในครั้งนี้ถือเป็นการยุติแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายจะทำให้บิดานั้นยอมมอบตัวในที่สุดทั้งนี้หลังมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีคดีการนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
1: ลูกชายเขาก็ไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
2: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรป่ะ
1: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับอาการทางจิตน่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
0: ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11-12 กันยายน 2569นี่ครับ
3: ส่วนเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกุมพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับสีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6 โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมพระวชิรยานหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาพัทรคุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมค่ะเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับสีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็มีรายงานความเสียหายกว่า92 ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปหลักฐานร้องเรียนที่ว่ามีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากคำค่ะขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะสีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของสีกาเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนสูงถึงหลัก10 ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการปิดโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา22 นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาพบกลิ่นน้ำมันขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและก็เจือจางลงมากแล้ว
4: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึง4 ทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทม.ก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวเช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูนี่เฮ้ยน้องหยิบให้หน่อย
5: ชูถังขึ้นมา
4: เมื่อคืนมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเมื่อวานมีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงนิดนึงช่วงมา4 ทุ่มนะมีน้ำ

0: นนี่คือโบมที่เราฉีดก็คืออันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาอย่างท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้แล้วมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหมครับ
1: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
0: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
2: ได้
3: อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
0: เบาลงหน่อยนะ
2: บางไปเยอะเลย
0: บางไปเยอะนะ
1: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
4: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่1ก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการรั่วซึมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการแตกชำรุดเป็นแผลขนาดใหญ่ส่วนจุดที่2ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทีนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันบอกว่าสามารถดำเนินการอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวะเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเนื่องจากเป็นการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
5: จุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่นอนดังนั้นเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบมีด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเราก็มั่นใจว่าในส่วนนี้สามารถปิดจุดได้
1: อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาดจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบ2หลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุม

0: จ้าหน้าที่จึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีศพฝังอยู่เพราะเกรงว่าฝนตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30 วันและวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือในงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็นำมวลชนค่ะรวมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็มีการอ่านแถลงการยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัตและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์มองว่าไม่ได้มีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นเพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1 เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศไปแล้ว
2: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชน

0: ิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยใน1เดือนตรงนั้นเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวเมื่อคุณเดินทางก้าวสู่เข้าประตูประเทศไทยคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ อะไรครับผลักดันออกไปหนึ่งท่าน
1: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานที่อยู่ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะหลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังอ่ะเป็นจุดเก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดซึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นค่ะไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
2: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มชายชาวจีนหลบหนีคดีในบ้านเกิดกลับมากบดานที่ประเทศไทยหลังจากใช้เทคโนโลยีปลอมใบหน้าเพื่อขอซิมการ์ดและก็รหัส OTP เพื่อเข้าควบโอนคริปโตเคอเรนซีของผู้เสียหายมูลค่ารวมกว่า162ล้านบาทในจางอายุ30ปีสัญชาติจีนถูกชุดหวนกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3จับกุมได้บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังได้รับการประสานจากประเทศจีนว่าในจางเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า162ล้านบาททางการจีนระบบว่านายจางนั้นเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI Face Swap หรือว่าการปลอมแปลงใบหน้าแบบ Deep Fake ร่วมกับพวกอีกอย่างน้อย3รายเจาะข้อมูลบัญชีซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายก่อนใช้ Deepfake สวมใบหน้าเป็นผู้เสียหายเพื่อแจ้งซิมการ์ดหายและขอซิมใหม่รวมถึงรหัส OTP ก่อนที่จะเข้าบัญชีบนแพลตฟอร์มแล้วก็โอนเหรียญคริปโตเคอเรนซีออกไปประมาณ 4.707

0: 7ล้านเหรียญหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ162ล้านบาทภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาในจางว่าเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง2522พร้อมประสานสถานทูตจีนประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไปพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ก็เปิดเผยว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการก่อเหตุในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพใบหน้าหมายเลขโทรศัพท์รหัสผ่านและรหัส OTP หากหมายเลขโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุควรรีบติดต่อผู้ให้บริการทันทีและหากพบเบาะแสบุคคลต่างด้าวมีพฤติการที่น่าสงสัยก็สามารถแจ้งในที่สายด่วนสตม.1178
1: ยังมีคดีหลอกให้โอนเงินนะคะทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะเตือนภัยเยาวชนกลายเป็นกลุ่มผู้เสียหายจากภัยออนไลน์มากที่สุดแล้วนะคะย้ำเตือนนะคะพบการแอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวแล้วก็ต้องโอนเงินค่ะเพื่อยุติเรื่องหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะหรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยแค่ช่วง1สัปดาห์นะคะมีคดีที่ถูกหลอกลวงออนไลน์มากกว่า 5,800 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า241ล้านบาทเยาวชนกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสียหายมากที่สุดค่ะยกตัวอย่างกรณีเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาวัย19ปีนะคะที่ถูกหลอกเรื่องทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่มิจฉาชีพจะอ้างว่ามีคดีติดตัวและให้โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า 800,000 บาทย้ำหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้อย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะ
2: ตำรวจจริงเจ้าหน้าที่รัฐจริงไม่โทรหาไม่ส่งหมายทางไลน์ไม่วิดีโอคอลเพื่อสอบสวนและไม่โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เจอแบบนี้มิจฉาชีพ 100% หากสงสัยว่าโดนหลอกโทรปรึกษาได้ทันทีที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วสักครู่เดี๋ยวครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ข้าสู่วันที่4แล้วนะครับสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับวันนี้เริ่มต้นที่มาตรา27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงหรือและหน่วยงานภายใต้การดูแลควบคุมของนายกรัฐมนตรีส่วนภาพรวมของเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมนั้นพิจารณารวมไปได้6มาตราด้วยกันโดยช่วงดึกครับสมาชิกต่างลุกขึ้นทักท้วงกันเป็นระยะจากปัญหาการจัดสรรเวลาอภิปรายที่ไม่ชัดเจนท้ายที่สุดครับพิจารณาเสร็จสิ้นที่มาตรา26งบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็สั่งปิดการประชุมไปในเวลา 2:05 นบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2เมื่อวานนี้ตลอดทั้ง

0: วันที่ประชุมได้พิจารณาไปรวม6มาตราโดยตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นพิจารณาเสร็จไปเพียง2มาตราไทยและมาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรมจากนั้นในช่วงดึกเริ่มเกิดความตึงเครียดขึ้นจากประเด็นการบริหารจัดการเวลาและการกำหนดกรอบเวลาการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนโดยเวลาประมาณ22นาฬิกานั้นนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นหารือเพื่อขอความชัดเจนเรื่องของกรอบเวลาล่วงหน้า
1: ค่ะนอกจากนี้ก็เพื่อให้สมาชิกนะคะสามารถที่จะวางแผนการทำงานและการลงพื้นที่รวมถึงการจัดสรรเวลาสำหรับวาระค้างพิจารณาสำคัญทั้งเรื่องของปัญหาชายแดนใต้และรายงานของกกต.ค่ะต่อมาในช่วงเวลา 23:45 หลังจากที่ประชุมอภิปรายผ่านงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขในมาตราที่25นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.พรรคประชาชนได้ลุกขึ้นทักท้วงอีกครั้งหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าอาจไม่มีการพักการประชุมและอาจพิจารณายาวข้ามคืนไปจนถึงช่วงบ่ายของวันถัดไปโดยย้ำบอกว่าการพิจารณางบประมาณค่ะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ตรวจสอบอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะงบประมาณขององค์กรอิสระซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอให้วางกติกาและกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายแต่ละมาตราให้ชัดเจนเพื่อให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพ
0: ขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลยอมรับว่าการคุมเวลานั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ยืนยันว่าไม่มีการยื้อเวลาเนื่องจากเป็นงบประมาณของประชาชนทุกคนจนกระทั่งเวลาประมาณ 1:30 ภายหลังการเจรจานอกรอบระหว่าง2ฝ่ายนายกรวีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ข้อสรุปในการจัดสรรเวลาโดยฝ่ายค้านจะใช้เวลาอภิปรายรวม6ชั่วโมงส่วนเวลาที่เหลือเป็นการบริหารของฝ่ายรัฐบาลเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายหลังจากตกลงร่วมกันที่ประชุมจึงได้สามารถเดินหน้าพิจารณาต่อจนแล้วเสร็จในมาตรา26ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนที่ประธานการประชุมก็จะสั่งปิดการประชุมในเวลา 2:09
1: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4วันนี้ค่ะเริ่มกันที่มาตราที่27นะส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปชมภาพบรรยากาศสดๆได้จากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภานะคะคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะ
2: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาในการอภิปรายงบประมาณภายใต้การควบคุมดูแลหน่วยงานในสังกัดของนายกรัฐมนตรีนะครับวงเงินงบประมาณกว่า 40,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดการประชุมประมาณ 9:40 นาทีโดยมีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้ขอความร่วมมือให้สมาชิกอภิปรายอยู่ในกรอบของวาระที่2หากอภิปรายนอกประเด็นอาจจะต้องตักเตือนสำหรับในช่วงเช้าส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคประชาชนและอภิปรายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายคนอภิปรายเหตุผลสนับสนุนเนื่องจากหลายโครงการมีความซ้ำซ้อนเรื่องภารกิจและการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งควรใช้เทคโนโลยีมายกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแทนอย่างนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีบางรายการที่ราคาสูงผิดปกติและต้องการคำอธิบายคืออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งในชุดอุปกรณ์นี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีซับซ้อนแต่ความพิเศษของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ราคาแพงแต่อยู่ที่ความรู้ประสบการณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฉะนั้นความเสี่ยงของภารกิจจึงไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลให้เลือกตั้งคำถามกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตั้งราคาของครับ
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดหาชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวน50ชุดราคาชุดละ 300,000 บาท 600,000 บาทรวมเป็นวงเงิน30ล้านบาทคำถามของผมคือชุดละ 600,000 บาทนี้เรากำลังซื้ออะไรมันต้องเกิดคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าส่วนต่างอีกหลายแสนบาทอีกครั้งนะครับหลายแสนบาทต่อชุดเกิดมาจากอะไรหากเปรียบเทียบราคา 140,000 บาทที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้ก็จะสูงกว่า4เท่าซึ่งนี่คือราคาสูงสุดจากการ

0: ที่หาจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตหากเทียบกับราคาชุดละ 40,000 บาทส่วนต่างมากถึง15เท่านี่ไม่ใช่ส่วนต่าง 10 หรือ 20% ที่อธิบายได้ง่ายๆด้วยค่าขนส่งหรือค่าดำเนินการนะครับสำนักงานจำนวนแห่งชาติจึงต้องแจกแจงให้สภาเห็นว่าเงิน 600,000 บาทต่อชุดจ่ายไปกับอะไรบ้าง
1: ขณะที่นายณัฐชนนท์ชนะบูรณศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตงบการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดที่อยู่ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมแม้เป็นชนิดเดียวกันและระบบเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันแต่ราคาการประมูลกลับต่างกันโดยย้ำว่าเห็นความสำคัญกับเรื่องกล้องวงจรปิดแต่การจัดซื้อจัดจ้างควรมีมาตรฐานหรือมีการจัดซื้อร่วมพร้อมเปรียบเทียบราคาก่อนตั้งงบประมาณด้วยนอกจากนี้ส.ส.พรรคอื่นที่อภิปรายเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.พรรคไทยพักดีอภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเสนอตัดงบประมาณลง 10% โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชนครับ
2: วันนี้ต้องเรียกร้องไปยังกรรมาธิการถ้ามันสายเกินไปเอาไว้รอบหน้ายกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชนนะขอย้ำนะฮะเราต้องการให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนนะให้เป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นตำรวจของนายหรือเป็นตำรวจของนักการเมืองแล้วผมย้ำอีกต่อหนึ่งเลยว่ายกเลิกเสียทีเลยครับสำหรับพวกเรานะฮะที่เป็นนักการเมืองที่ให้ตำรวจมารับใช้นักการเมืองเราต้องให้ตำรวจไปรับใช้ประชาชนฮะนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมจะขอตัดงบเพราะพฤติกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ 10% ครับขอบคุณครับ
1: ขณะที่งบประมาณในส่วนอื่นที่มีการอภิปรายเช้าวันนี้เช่นการเสนอลดงบประมาณของสภัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.อย่างนางสาวณฤมาศเปี่ยมบัณฑิตตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการใช้บุคคลไทยเป็นตัวแทนหรือว่าครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ EECจึงมองว่าการทำงานของสกพอ.อยังไม่มีความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมครับอย่างไรก็ตามขณะนี้การอภิปรายงบประมาณของมาตรา27หน่วยงานในการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วผ่านมาตรา28งบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดขณะนี้เป็นงบประมาณมาตราที่29งบประมาณของรัฐวิสาหกิจนะครับก็กำลังอภิปรายอยู่และคาดว่าในวันนี้จะใช้เวลาอภิปรายยาวนานที่สุดในมาตรา32คืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระครับอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากขึ้นบัลลังก์ก็มีการพูดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในห้องประชุมบอกว่าวันนี้จากการพูดคุยกับวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลจะจบการอภิปรายงบประมาณในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเวลาของฝ่ายค้านในอภิปรายจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงส่วนฝ่ายรัฐบาลนั้นแล้วแต่สถานการณ์ครับติดตามนะครับวันนี้การประชุมงบประมาณจะจบในเวลาเท่าไหร่อีกทีมข่าวเอวีทียังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่อาคารรัฐสภานะครับทั้งหมดคือบรรยากาศการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดจากอาคารรัฐสภาในเบื้องต้นก่อนสำหรับวันนี้นะคะในวาระ2น่าจะเสร็จสิ้นก็คือ1ทุ่มแต่ก็ต้องดูเหมือนกันในส่วนของอภิปรายของฝั่งรัฐบาลนั่นเองนะคะ
4: ก็อย่างที่บอกไปวาระ2เนี่ยจะพิจารณารายมาตราแล้วก็ลงมติแต่ละมาตราไปให้เสร็จพอเสร็จจนครบ41มาตราก็จะมาลงมติในวาระ3กันต่อแล้วก็ส่งให้สว.อย่างที่โกรพัฒน์บอกจับตามองมาตรา32เรื่องขององค์กรอิสระแน่นอนหนึ่งในองค์กรอิสระก็มีกกต.ที่เป็นวาระยติเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีการพูดคุยกันในสภาติดตามได้นะครับทาง NBT ครับขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ถือฤกษ์9โมง9นาทีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาลครับประกาศเดินหน้าทำงานเชิงรุกตามนโยบายพร้อมเปิดใจรับฟังทุกเสียงสะท้อนและก็หยุดนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวบนท้องถนนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถือเลิกดี9นาฬิกา9นาทีเข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

0: เป็นทางการพร้อมเปิดเผยแนวทางการทำงานว่าจะยึดหลักตามที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุไว้คือสั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานทุกอย่างต้องรวดเร็วและเห็นผลทันทีเพราะปัญหาของประชาชนและประเทศชาติรอไม่ได้ส่วนกรณีที่จะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้และวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่จะถึงนี้นายเอกภพก็ระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญหากทำด้วยความบริสุทธิ์ใจรัฐบาลก็พร้อมเปิดรับฟังทุกปัญหาและข้อเรียกร้องเพื่อนำไปผลักดันต่อแต่ขอเตือนไปยังกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อหวังผลทางการเมืองให้คำนึงถึงบทเรียนในอดีตที่ประชาชนต้องตกเป็นเครื่องมือจนเกิดความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้นักการเมืองหันมาพูดคุยกันตามระบบผ่านกลไกรัฐสภาหากสามารถพูดคุยกันในระบบสภาที่มีระเบียบรองรับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศชาติเพราะว่าขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนของโลกทั้งสงครามการค้าและภัยพิบัติขอเชิญชวนทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความต่อเนื่อง
1: การที่หวังผลทางการเมืองอาจจะใช้ประชาชนเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วได้ผลลัพธ์คือการมีประโยชน์มีผลทางคะแนนทางการเมืองเท่านั้นก็ต้องดูว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยพี่น้องประชาชนได้ผลอย่างไรหรือว่าได้ประโยชน์อย่างไรแต่ละกิจกรรมนั้นในส่วนเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมคิดว่าที่ผ่านมาประชาชนในประเทศชาติเราเนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือว่าประชาชนเนี่ยเสียสละในการที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตเลือดเนื้อการบาดเจ็บการที่โดนดำเนินคดีหรือบางคนยังอยู่ในเรือนจำตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยควรจะต้องตระหนักให้เยอะว่าประชาชนเสียสละมามากพอแล้วถ้าหากคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองสามารถพูดคุยกันในระบบพูดคุยกันในสภาหรือพูดคุยกันในช่องทางที่มีกฎหมายหรือมีระเบียบระบบรองรับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศชาติที่เรากำลังเผชิญกับภัยที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองก็คือภัยที่เกิดจากความไม่แน่นอนในโลกใบนี
2: ้ชาจังหวัดพังงานะคะได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกจากหัวใจแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดพังงานะคะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำคณะผู้บริหารจังหวัดข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนและนักเรียนร่วมบันทึกภาพวิดีโอและร่วมกันขับร้องเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจะนำออกเผยแพร่ทั่วประเทศในวันที่18กันยายนนี้สำหรับบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจประพันธ์คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยดร.ชุมพลทองตันหรือว่าโกไข่มีเนื้อหาและก็ท่วงทำนองสะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ต่อประสบกรณิกรชาวไทย
3: ท่านได้ยินไหมครับ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตี 3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลย

0: โลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแกแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เยี่ยมชมร้านอาหารไทยในอินเดียที่ได้รับการรับรองไทยซีเล็กตอกย้ำศักยภาพอาหารไทยระดับพรีเมียมช่วยขยายโอกาสสินค้าไทยในตลาดอินเดียนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะเยี่ยมชมร้านอาหารเอราวัณภายในโรงแรม The Carriages New Delhi กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในตลาดอินเดียพร้อมทั้งชื่นชมบทบาทของร้านอาหารไทยในการเผยแพร่รสชาติเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่ผู้บริโภคชาวอินเดียและชาวต่างชาติร้านเอราวัณได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก1ดาวรวมถึงรางวัล Best Thai Premium Dining จาก Times Food and New Life Nightlife นะครับ Award 2026และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในโอกาสสำคัญเช่นเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพวัตถุดิบและมาตรฐานบริการตลอดจนช่วยขยายโอกาสทางการค้าให้แก่สินค้าอาหารวัตถุดิบเครื่องปรุงรสสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องของไทยเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดโลกสำหรับอินเดียครับมีร้านอาหารที่รับตราไทยซีเล็ก15ร้านเฉพาะที่กรุงนิวเดลีเนี่ยมี4ร้าน
4: วันนี้นะคะกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะเดินหน้าช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะร่วมกับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.มุ่งช่วยพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มไมโคร SME และผู้ประกอบการอิสระให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบสินเชื่อนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคือจากเดิมที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่ายื่นรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์ย้อนหลังหันมาใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์ข้อมูลการค้าขายจริงอย่างเช่นยอดขายผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินประวัติการรับจ่ายผ่าน QR code เพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ในเบื้องต้นค่ะแต่ละธนาคารจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้ารายย่อยได้กว่า 2,400,000 รายแล้วก็เตรียมนำข้อมูลผู้ค้าจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อโดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังอยู่นอกฐานลูกค้าและเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสำหรับร้านค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วค่ะสามารถเปิดใช้งานผู้ช่วย AI นกกระซิบเพื่อประเมินความพร้อมแล้วก็สามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้
3: ททก็เดินหน้ายกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่พร้อมเพิ่มมูลค่าของสินค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเตรียมจัดโครงการ Thai Treasure by Amazing Thailand โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ลาน River Park ศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่สวมใส่ได้จริงและเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสแหล่งผลิตช่างฝีมือและชุมชนต้นทางภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ททได้ร่วมสร้างสรรค์กับนักออกแบบไทยการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขณะที่เทศกาลแฟชั่นจะนำเสนอเรื่องราวของผ้าไทยผ่าน10เส้นทางท่องเที่ยวโดยจะเชื่อมโยงกับผ้าและแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่คาดว่าโครงการนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทและวางรากฐานให้ไทยก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านแฟชั่นทัวริซึมระดับโลกในอนาคตต่อไป
4: สอทค่ะได้มีการเปิดเผยความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมก็ลดลงเล็กน้อยนะคะจากแรงกดดันเศรษฐกิจโลกราคาพลังงานแล้วก็กำลังซื้อในประเทศแต่ว่า3เดือนข้างหน้าก็เชื่อว่าจะดีขึ้นค่ะพร้อมกับมีข้อเสนอรัฐบาลให้ลดต้นทุนแล้วก็เร่งกระตุ้นการบริโภคเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจฐานรากนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยนะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมปี2569อยู่ที่ 89.7 ลดลงจาก 90.0 ในเดือนกรกฎาคมโดยผู้ประกอบการกังวลเศรษฐกิจโลกมากที่สุด 63.2% รองลงมาคือราคาพลังงานค่ะ 54.1% และเศรษฐกิจในประเทศ 52.9% ขณะที่กำลังซื้อที่ยังอ่อนตัวและการเข้าถึงสินเชื่อยังคงเป็นข้อจำกัดของภาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยอดขายรถยนต์7เดือนแรกของปีลดลงถึง 17.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมใน3เดือนข้างหน้าอยู่ที่97เพิ่มขึ้นจาก 96.1 ในเดือนก่อนซึ่งสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังมองแนวโน้มเศรษฐกิจระยะข้างหน้าดีขึ้นแต่ว่าทางสอทนะคะต้องการให้ภาครัฐค่ะเร่งออกมาตรการที่จะช่วยลดต้นทุนและสร้างแรงส่งให้เศรษฐกิจโดยเฉพาะการลดต้นทุนพลังงานและกำหนดทิศทางเชื้อเพลิงให้ชัดเจนอย่างเช่นการผลักดันน้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันและเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ยังเสนอให้ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศกับโครงการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงหรือ FDI เพิ่มโอกาสให้ผู้ผลิตไทยเข้าสู่ห่วงโซ่การลงทุนส่วนการกระตุ้นกำลังซื้อทางสอทเนี่ยต้องการให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐช่วยกันซื้อสินค้าไทยโดยร่วมมือกับทางโมเดิร์นเทรดและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพิ่มยอดขายแล้วก็การใช้กำลังการผลิตในช่วงโค้งสุดท้ายของปี
5: เสนอให้ภาครัฐอันนี้เร่งด่วนนะคะเพราะว่ายิ่งเกิดได้เร็วยิ่งดีนะคะก็เสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ local content นะคะโดยเฉพาะในโครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศคือ FDI นะคะที่ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ BOI ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อพร้อมยกระดับซัพพลายเออร์เชนของเราให้สามารถเชื่อมเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของระดับโลกได้นะคะ
3: วันนี้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT
6: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้พิกัดฝนตกหนักเริ่มขยับลงมาทางตอนล่างมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากมี9จังหวัดตากกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีนครนายกจันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักยังกระจายอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สาเหตุจากมวลอากาศเย็นระลอกแรกแห่งปีได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะหลังจากนี้ช่วงวันที่11ถึง13กันยายนต้องจับตาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ต่อเพราะยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดลงพื้นที่ที่มี ฝนตกสะสมอยู่แล้วต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามคือในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15กันยายนโดยพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากที่ตากและกำแพงเพชรตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครราชสีมาและบุรีรัมย์มีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนหนักมากที่นครสวรรค์และอุทัยธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, ค่ะ ธีระ เกาสัน More than 50 diplomats have joined a cultural outreach program in Ayutthaya held in honor of Her Late Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.The Ministry of Foreign Affairs hosted the first MFA outreach program in 2026 in Ayutthaya province led by Vice Minister Wichawat Isarapakdi to honor Her Late Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, while promoting Thailand's cultural heritage and strengthening international relations. The program highlighted Her Majesty's royal initiatives in preserving Thailand's cultural heritage, especially traditional crafts, Thai textiles,styles and corn performances. These have also become important elements of Thailand's cultural diplomacy.
8: As you may know, among the many duties, responsibilities of the ministry is in the area of public diplomacy. And by public diplomacy, we mean trying to get the public to understand more about foreign affairs, but at the same time, to get the diplomatic community to understand about Thailand, its arts, its culture, its history. So for this reason, we have organized this MFA outreach program of Her Majesty, the Queen Mother, weaving heritage, culture, and sustainability.
7: More than 50 members of the Diplomatic Corps joined the program. They visited the Arts of the Kingdom Museum and the All About Khon Learning Center, where they learned about Thai craftsmanship and traditional performing arts. They also visited the Sustainable Arts and Crafts Institute of Thailand, exploring an exhibition featuring 8 styles of Thai royal attire.The program reflects the Ministry of Foreign Affairs' efforts to connect Thailand's local traditions with international audiences and promote Thai identity and cultural potential on the global stage.
9: It is my first time here in Ayutthaya, and it certainly won't be the last. I have really been struck by the craftsmanship of the Thai artisans that have been on display, and the intricate detail. The beetle wing work has been quite a standout for me. But

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้ารายการที่รวบรวมคลิปของคนเมืองรวมไปถึงกำกินวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับคนเมืองมาฮือดูในรายการกันในวันนี้เจ้าเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ส่งคลิปกันเข้ามาตวยเฮาก็ช่วยกันหาคลิปมาตวยคุณผู้ชมเจ้าเป็นการสร้างความบันเทิงที่สอดแทรกสาระไปตวย

0: งมีท่าเจ้าเริ่มกันที่คลิปแรกในวันนี้กันเลยเจ้าคุณผู้ชม
1: เพราะว่าต้องรู้ซับคำว่าอย่างพ้อง
2: แกนตาแกไปคิดว่าคุณหมอเขาอาจจะยังบอกหู้ว่าเออคำนี้มันเป็นคำเมืองติคน
3: หมายถึงว่าจะบ้านเปิ้นอาจจะไปหาหมออ
2: ่าจ้า
3: บ้านเฮา
2: อ่าขอสักสามกัม
3: เอ็นสแมงจ้า
2: โอ้โหเอ็นสแมง
3: คุณหมอจะวินิจฉัยว่ายังไงคะ
2: เอ็นสแมง
3: ยา
2: ตรงตัดใดครับ
3: ตัดแอล
2: ตัดแอลคำว่าเอ็นสแมงนั่นก็คือ muscle strain หรือ muscle strain นะครับก็คือการเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บเส้นเอ็นนะครับต้องถามด้วยว่าเป็นตำแหน่งไหน
3: แถมอันก็คือล้มสว่านเจ้า
2: ล้มสว่านเหรอครับ
3: มันสว่างมันสว่างต้องมันสว่าง
2: ใช่เป็นอาการเป็นลมออกมาเยอะๆท้องแน่นท้องหรือว่าภาษาทางการแพทย์ก็คือดิสเพปเซียครับคืออาการอืดท้องนะนี่ก็เป็น1อย่างนะครับสำหรับอาการ
3: มันขมุกขมุนนะเจ้า
2: โอ้ยตายแล้วได้อีก1อย่างนะขมุกขมุนครับ
3: มันดูขมุกขมุนมันแบบไข้ห่าไข้ต้น
2: ขมุกขมุนคือคลื่นไส้ครับหรือโนเซียแต่ว่าไข้ห่าไข้ต้นเหมือนกันก็คือคลื่นไส้ห่าเลยอันนี้คืออาเจียนเลยหรือวอมิตติ้งนั่นเอง
3: ครับ
2: คำสุดท้ายอันนี้ยากหน่อย
3: เจ้าแกนตา
2: แกนมาแกนตาครับ
3: แกนมาแกนตาเจ้าแปลว่าอย่างคะคุณหมออ
2: ๋อแกนมาแกนตาแกนมันก็คืออาการปวดตึงๆเนาะมันก็จะเป็นอาการปวดตาเจ็บตานั่นเอง
3: แต่ว่าบางทีแบบชอบได้ยินคนพูดแบบว่าโอ้ยเนี่ยอย่างแกนตาไอ้คนเจ็บตาแต่ก่อน
2: อันนั้นไม่ใช่อาการอันนั้นเป็นกริยาก
3: ริยาไม่ใช่อาการเป็นกริยายังไงคะคุณหมอ
2: แกนตาแกนตาส้มตาก็คือ
4: orange eye
2: รู้สึกว่ามันไส้เนาะอะไรอย่างนี
3: ้มันไส้รู้สึกแบบ
0: อันนี้ต้องขอให้คุณหมอเข้าใจสับเมืองของเฮาด้วยเนาะเวลาไปหาหมอมันตึงมีคุณผู้ชมเจ้าอย่างคนเฒ่าอย่าได้เอ็นดูเนาะเวลาเพิ่งสับเมืองเนี่ยโอ้เป็นที่เอ็นดูขนาดเลยเจ้
1: า
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องดูไว้ซับจําเป็นเนอะคุณผู้ชม
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านนะเจ้าไปพอนิวเจนสอนกําเมือง
0: ไว้ไหนกันฮะมาสอนอู้กำเมืองกำจ๋ากะจะน่าฮักวงใดฮะ
1: ไปพอกันเจ้า
5: เด็กพาเดแล้วขอวัดมา
3: อันนี้อย่างเจ้า
5: ไม่รู้นี่กินตา
3: โ
5: อ้นี่จะกิน
3: สิ่งอย่าง
5: กินข้างข้างอะไรจังจังบ้าน
3: จานบ้าน
5: หาทับประตู
3: ขันได
5: อัน
3: นี้ขันไดกะ
5: ขันขันได
3: อายุอย่างเจ้า
5: ข้าอีก
3: หมอก็
0: เอ้ยไผ่มีลูกมีหลานส่งคลิปจะอี้เข้ามาคือเอ็นดูกันพองนะคุณผู้ชมเจ้าเอ็นดูขนาดเลยเนาะทับประตู
1: ประตู
0: เต็กขะแจ๋น้ำคู่เอาวัดมาอีกว่าร
1: ถทิพย์อ่ะรถเที่ยง
0: หน้าโมตาใสขนาดเลยคุณผู้ชมนะนะฮะอ่ะส่งคลิปกันจะอี้เข้ามาได้เหมือนกันนะเจ้
1: า
0: ป้าไปพอแฮมคลิปกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมอันนี้เป็นดาราคนเมืองเฮานั่นเองเปิ้นป้าไปเข้าสวนที่บ้านไปพอแล้วคนเมืองเปิ้นชอบกินผักกินไม้อย่างแมงโมงอีหรอเอาไปพอว่าบ้านดาราที่เปิ้นซื้อคุณแซคกี้เปิ้นมีพักมีไหมอย่างพ่องเจ้า
3: ทุกคนเราจะมาลองชิมกันนะคะ
6: ลูกอย่างก็ลูกซ่าน
7: ซ่านอันนี้ลูกซ่านค่ะอันนั้นดอกลูกซ่านเห็นไหมสวยมากใหญ่ๆเหมือนดอกบัว
6: เก็บแล้วจะลองกินนะ
7: ไม่ยังบอกแก่นะนี่ยังหนุ่มอยู
8: ่น่ารีผม
6: และกินจะได
7: ้ตัดเกามันก่อนตัดตูดมันก่อนเนี่ยมันก็ตัดง่ายเพราะมันยังหนุ่มอยู่ไงเนี่ยเห็นก็นี่กีบแล้วก็นี่ก็ซ้อนกันแห่งกีบ
6: แล้วก็กินอันนี้ค่ะ
7: กินอันตังในจะดีกว่า
6: เราจะมาลองชิมกันนะคะอันนี้ปันท้องว่ามะตาดหรือลูกซ่านลองชิมดูค่ะ
9: มันจะเป็นเมือกเปรี้ยว
6: ๆทำไงแล้วครับ
9: คนทำไรทำเนี่ย
6: มันเปรี้ยวๆเมือกๆแล้วก็มีกลิ่นเขียวๆเหมือนเฮากำลังกินต้นไม
9: ้สดๆก็เอียดกัน
6: มันเปรี้ยวนะ
9: เพราะว่ามันเปรี้ยวเนี่ยมันท้องพลังไง
6: นี่มันกินได้แต่ก่อนเนี่ย
9: ได้แต่กะโอ้จะเอายาพี่นู้นกินนี่ยัง
6: แปลกอะลูกกินก่อนมามีเลียหน่อยเลียกะโอ้ยกลัวเสียใจอี
10: หมาไม่แดกแต่มึงแดก
7: มันเล็กข้างในมัน
6: อันนี้ไว้พ่อพันใหม่เน
1: า
6: ะโอเค
1: ตีกับกะหาเกยหันเนี้ย
0: รสชาติมันแบบว่าฟาดฟาดผมผงเขียวเขียว
1: เ
0: อ๊ะกัน
1: แม่เจ้า
0: เออเหมือนเป็นวิชาฟาร์มเมอร์ของอีแม่เนาะเวลาปิ๊กบ้านก็จะได้เข้าสวนจะเอ๊ะใครบอกว่าปิ๊กบ้านแล้วสบายมันมีทางเนาะ
1: ลูกเจ้า
0: ลูกเจ้าเอาละลูกขวายหน่อยคือตบประตูห้อง

0: แม
1: ่เออตื่นตื่นตื่นเน
0: ี่
1: ยบ้านไผ่เป็นจะอีพ่องนะคอมเมนต์เข้ามาเนิ่มมาอุ่นใจกันสักหน่อยเจ้า
0: คลิปต่อไปหรอ
1: คลิปต่อไป
0: ไหนก็บ่เดียวเนี่ยโอ้คลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านนะเจ้าไปพอเวลาแม่เนี่ยเลือกของใช้จะเป็นจะได้จะเปิ้งใจเฮาก่อนหรือว่าจะเปิ้งใจแม่คนเดียว
1: เจ้า
0: ไปพอกันเจ้า
2: โอ้จะอีกะจะอีกะเหมาะดีนี่ผ้าปูโต๊ะมันต้องแบบนี้เป็นดอกเป็นดวงสีแจ้งสีแจ่มดีต่ะเอาสัก3ผืนเอาไว้หน้าทีวีด้วยสีเอฟเลยเอออีกแกะๆสีกับเหมาะสีงามอันเนี้ยเอาสัก2ผืนอะสีกางามเออลายจะอีเป็นดอกเป็นดวงโอสีจำดิแต่สี
1: ทางถูกใจอกที่แม่คนใดกันพ้องนอที่บ้านมีกระเบื้องหลายสีหรือเปล่าไปเช็คกันตัวนะเจ้าบ้านข้าเจ้ามีละ
0: มีละ
1: สีส้มสีน้ำเงิน
0: เจ้าแต่แม่เจ้าแต่แม่ปีนี้ชอบเนี่ยเป็นดอกเป็นดวงนี่เป๊ะเลย
1: เป็นสีสันเหมือนกันนะ
0: สีสันชอบสีสันสีสันไว้ก่อนเป็นดอกไว้ก่อนนะเจ้า
1: แม่เจ้าถ้าเขาเลือกคนเดียวอาจจะบาถูกใจอีแม่เพราะฉะนั้นอีแม่เลือกคนเดียวเลยเจ้าเต็มตีเน
0: า
1: ะบ้านของเปิ้ลหรอเออนะคุณผู้ชมเจ้
0: า
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกันสักกรรมช่วงหน้าเดี๋ยวเฮาก็มาบันเทิงกันต่อในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันเจ้
0: า
3: พร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
4: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
5: ุไว้เฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
3: โอ้เสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
5: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเต๊ะ
5: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
5: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก่อ
3: พร้อมแล้วเจ้า
2: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
3: บากกด
2: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
3: บาโ
2: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
4: ต้องดูบัญชีติโอนบัตรติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
5: บ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอตต้องเช็คก่อนโอน
2: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
6: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: ยังอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่2เจ้า
1: ช่วงนี้คุณผู้ชมเจ้าปลาไปพอกับข้าวกับปลากันต่อเลยเจ้าวันนี้เป็นเมนูแกงกุ้งแกงกุ้งน้ำน่านคุณผู้ชมเจ้าเปิ้นจะไปเซาะกุ้งกันที่ไหนเปิ้นจะแกงกันจะได้ไปพอในคลิปนี้เจ้าม
2: ีไผ่หุ่นจักกุ้งนี่ก็ต้องปืดมาหินเอาถึงจะได้กินมันเอาไปยาเมนูอย่างแล้วจะยับมันจะได้ไปพอเทคนิคกันครับตอนนี้เป็นน้ำนานนะครับช่วงน้ำน้อยๆน้ำใสๆเจ้าบ้านก็จะออกมาซ่อนกุ้งกันครับมันก็จะปืดมาหินจะอีกครับกุ้งมันก็จะอยู่ปืดมาหินแล้วนะ
3: ก็

0: ห้า
1: แต่ว่าไม่หินมันหลายเนาะมันมาจากมีกุ้งก้อนนะวิธีสังเกตก็คือสังเกตทรายที่มันเป็นคุยๆสีขาวๆจี้ครับจะมีโอกาสสูงที่กุ้งมันจะแอบอยู่ก้อนหินก้อนนั่นครับ
0: มันจะเป็นคุยๆจี้นะถ้ามีอย่างอยู่นะ
1: อ่ะมาลองเปิดมาดู
0: จะมีอย่างอยู่ไหนนี่สองตัวก้อนหันก้อน
1: แล้วก็เอามือกดตามมันไว้ตอนมันเข้าหินครับ
0: ขน
1: มอันนี้เขาจะลองส่องใต้น้ำพอเพื่อปืดมาหินออกจ้าๆเนี่ยใจเย็นๆครับโอ้นี่ครับก้อนนี้มีไม่ๆมันก็จะงงอยู่ยังบ่ฮู้จะไปไหนเด้อเฮากับมือตอนมันเข้าหินครับจะอีเนอะได้ตัวละมาเผาก้อนนี้นูก้อนนี้มีเอามือต่อๆเข้าไปครับเสร็จ
0: ตะบูงามแต่ก็ได้มีแหละเห็นสาวเออมีนี่
1: ก็ได้ห้องมาได้ห้องนะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็จะใจมือหรือตีเที่ยมหินมั่วๆที่เลยครับก็เป็นวิธีสำหรับคนใจห้อนแต่จะบอกใครชัวร์ตัวได้ครับเพราะเขาบอกหัวกุ้งมันอยู่ในหันก่อนแต่ถ้ามีนักก็มีโอกาสได้สูงอยู่ครับก็เป็นวิถีชีวิตของเจ้าบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำน่านนะครับส่วนใหญ่จะมาซ่อนเอาหมวนเอาหมอกปอกกินตอนนะครับถ้าจะไปขายพอเตอร์กว่าจะได้แต่ละตัวต้องค้นหวังเสาะมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เซียนแต่ก็ถ้าจะป้อขายอยู่ครับใจมันเท่ากับกุ้งอะอย่างเนาะแต่มันล้ำนะครับกุ้งอันนี้มีไผ่มากก่อได้ตัวอี้แล้วครับวันนี้อันดับแรกก็มาล้างน้ำก่อนสังเกตดีๆก้ามมันจะใหญ่อยู่ครับกุ้งอันนี้ไผ่กว่าปักคอกับเด็ดก้ามมันออกเห็นเนี่ยแต่ถ้าเอาแกงแล้วมันก็จะนิ่มลงมาอยู่ครับถ้าเคี่ยวดีก็เคี่ยวกินได้เลยคือเตรียมเครื่องแกงไว้ตามนี้เลยนะครับหอมแดงกับซอยหมอกมาให้มาดีนี่นะสะไคร้กับซอยไว้น้อยหนึ่งต่อมาก็มาตำเครื่องใส่เกลือสะไคร้ซอยขมิ้นตำเต้ามันเรียกเลยครับแล้วก็ใส่พริกแดงพริกเขียวลงไปหอมเตรียมครับตำจนพริกเรียกสักหน่อยหนึ่งก็ใส่กะปิลงไปเลยครับทีนี้ก็ตักใส่หม้อเตรียมแกงครับยกหม้อมาตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกลงไปครับพอน้ำเดือดแล้วก็ทยอยใส่ผักตีเหลือลงไปใส่หอมแดงกับตะไคร้ลงไปก่อนทีนี้ก็เอากุ้งลงเลยถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำลงไปตัวแล้วก็ใส่มะเขือส้มกับพริกลงไปครับทีนี้จะปลาเก็มปลาเปลือกครับก้นๆหน่อยก็น่าจะสุกแล้วครับสีกุ้งหม้อขนาดพอสุกแล้วก็ใส่ผักปลอมปิดท้ายเลยครับอัดตัวมาเนอะหน้าตาก็ประมาณนี้ครับมีไผ่เกยอยากกินก็พร้อมแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยป่ะห่างข้าวกินเลยก็เป็นแกงส้มกุ้งน้ำนานนะครับถ้าบอกไปซ่อนเอาก็หากินยากขนาดครับบ่ฮู้ตีอื่นมีนักก็วิธีกินนี่ก็เกี่ยวไปตึงตัวนี่นะครับส่วนกิมมันก็ระวังหน่อยถ้าบอกแกนจะไส้ออกเหี่ยย่ำจะปักเหงือกปักคอครับถ้าไผ่เคี้ยวดีก็คือเกี่ยวเลียกๆหน่อยรสชาติมันจะมันๆ นะครับกุ้งอันนี้เนื้อมันหนักอยู่จะได้กับลองลงมาย่างพะเนอร์สวัสดีครับ
2: เออคุณผู้ชมกว่าจะได้แต่ละตัวก็ยากเย็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมเจ้าส่วนใหญ่ข้าเจ้าก็จะมาหาแบบมันยากกินละซื้อกินเอา
3: ซื้อกิน
2: ง่ายที่สุดนะคุณผู้ชม
3: แต่พอเปิ้นกับม่วนเนาะเพราะมาได้หันวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่แท้เลยนะเจ้าวิถีชีวิตชาวบ้านลำน้ำน่าน
2: ถูกต้องอันนี้ม่วนหันละจึงโอ้ขึ้นใจขึ้นหาสมัยละอ่อนตะนอตัวก้นที่บอกไปลุบๆไปสอบป่าสอบปู่เองคุณผู้ชม
3: เจ้าได้พ่องมาได้พ่องกับม่วนขนาดนะเจ้าสมัยนั้นเนาะเขาไปพ่อหันอย่างหนึ่งนะเจ้านอกจากกินกุ้งลำน้ำน่านละเขาไปพ่อเองก็ห่อนึ่งไก่เมือง
2: โอ้ย
3: นะเจ้าต้องถามว่ามากก่อเพราะว่าห่อนึ่งไก่เมืองเนี่ยเปิ้นมากจะใส่ข้าวคั่ว
2: เออแน่นอนค่ะเจ้ามากเหมือนกัน
3: มากข้าวคั่วกับว่ามากไก
2: ่มากไก่จ้าคุณผู้ชมอ่ะไปพอในคลิปนี้ว่าเปิ้นแต่งกันนักบังใดเจ้า
3: จ้า
4: ไก่ฮ่อนๆมาแล้วเจ้าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใส่ผักหลายใส่ผักเปียงขนาดน้องก็อีปอกับมาเก็บผักเจ้าริมรั้วบ้านคนอื่นเนาะอันนี้ผักหยังปอ
5: แป้ง
4: อันยังนี่แฮนี่นี่น้ำน้ำ
5: ผักละ
4: อันนี้ปอมุดไปฮะนี่หยัง
5: เก็บผักพญายอ
4: โอ้ได้หลายอันนี้ไปเลี้ยงอีหัวก็ปอก
5: แวบพออีหัวนี
4: ่เออแล้วนี่ไปบ้านไผ่แหมบ้านแม่ดา
5: แม่ดา
4: เฮาเก็บผักอย่างนี้มาถึงบ้านน้องก็แก้มอใหม่เลยจ้าน้องได้ซีบ้าชุดมอดทูเกเตอร์60ปีมามีของทั้งหมด60ชิ้นเลยเจ้างามก็ปอก
5: งามแต่งามงามขนาด
6: น้องแม่ได้พักล้อแล้วเนอ
4: เจ้าอันนี้แม่อย่างน
6: ี้แม่ก็ตั้งมอมาหลายใส่น้ำมันแล้วก็คั่วนะพี่แกงเมี้ยงอีแม่เฮีย
4: คั่วกับไก่ใส่น้ำเห็นน้อยน้อแม่นอนแล้วแม่เติม5มันก็เจ้า
6: เอาแม่ก็ใส่ผงนัวกับผงปรุงรสเฮียแม่ก็ใส่ผักตีน้องก็อีปอกเก็บมาพอผักหย่อผักหยังแล้วแม่ก็ใส่ข้าวคั่วเฮีย
4: ข้าวคั่วนี่ขาดบ่ได้น้อแม่นอนห่อนึงไก่นี่นะ
6: ขาดไปได้อย่างถ้าบ่ขาดบ่ล้ำ
4: หอมซอกหอมซอดแม่แล้วแม่ไปตกตองอย่างตอนี
6: ่ได้ก็ห่อนึงกับน้อง
4: อ๋อบ่กองขั้นแล้วเฮามาห่อกับใบยอนี่แม่
6: แม่น

0: าถ้าหอมใส่ไปย้อมจิล้ำน้อง
1: เกี่ยวหวานกับข้าวคั่วล้ำคาดเองมาได้สักอย่างก็เฮา
0: แม่นบ่ได้
1: สุดโมมาหลายนี่สารพัดประโยชน์เจ้าเดี๋ยวตั้งน้ำตั้งหลุมนี่น้องจะแปลงซุปกระดูกสดมะมะกินก็ห่อนึงตั้งบนนี
0: ่น้องซุปแล้วซุปแล้วห้องอีปอกินข้าวก่อน
2: พ่อวะเด้อ
1: ซุปกับมะห่อนึงกับล้ำ
0: พี่มือเนี่ย
1: สุดยอดนะป้าน้อง
3: มอแต่ๆมอ
1: เนี่ยกับข้าวสะดวกสบายใจสีบ่าชุดมอถูกกิเตอร์60ปีมอใจได้กับทุกเต๋าแข็งแรงทนทานไ
4: ล่อ๋อแรงนี่ได้แถมเมนูแล้วคุณผู้ชมเจ้าห่อนึ่งไก
5: ่แม่เป็นนี่น่ากินเนาะปะเนี่ยอย่ามาเออน่ากินจะอั้นน่ะ
4: แม่น
5: ใส่กันมากคั่วกันมากครับเจ้าแล้วก็มีพักด้วยเนาะพักพื้นบ้านเก็บได้เลยรอบๆหัวบ้านเฮา
4: ก็ถึงว่าคนเมืองคือแมงบงกินพักกินไม้คุณผู้ชมเจ้ากินได้ทุกอย่างเลยเน
5: า
4: ะ
5: แล้วก็สุดครีเอทเลยเน
4: า
5: ะ
4: ถูกต้องเจ้าคุณผู้ชมเจ้าไปพอแฮมดันกันพ่องแต่เมนูนี้บ่ธรรมดาเพราะว่าแม่อุ้ยมาแปะเงื้อเฮากินมาเฮื้อเฮาดูกันตัวคุณผู้ชมอ่ะไปพอกันได้เลยเจ้า
6: ตานมีไผฮู้จักพ่อเจ้าอุ้ยหลงหุบไปหลายคนเลยบอกว่าบ่ฮู้จักแล้วก็แหมหลายคนเลยบอกว่าเจ้าอายุป40 50ละยังมาเคยกินเลยอุ้ยอันนี้นะมันก็คือไข่แมงจักจั่นเด้อแมงจักจั่นที่บ่ฮ้องแว่แว่ๆนะคนตะโกนเจ้าอู้กันว่าแว่นี่แว่ไหนแม่นี่มันฮ้องเพิ่นจะอีลูกฮ่าไข่จักจั่นนี่นะอุ้ยซื้อเป็นมาเด้อเจ้าเอ็ดละ2บาทอุ้ยซื้อมา100เปิ้นแถมมือได้55แกนเจ้าแล้วคนที่ขายก็อุ้ยนะใจดีขนาดลงที่บื้อพอตัวเจ้าต้องเข้าแพ้เข้าป่าแล้วชอบไปหาจะอี้เลยเนอะนี่รอลูกหลานโอ้ยกว่าจะเจอโอ้มันก็ลมตามันกันนะถ้าบ่ชำนาญแต่บ่ได้กินมะละตอนอุ้ยเป็นสาวอุ้ยก็ได้เตียวแพ้เตียวป่าอยู่เนอะแล้วก่อนบ่ชอบต้องตึงมาไผเจ้าของป่าก็ได้กินหลายอย่างหมอๆล้ำๆทั้งนั้นนะอู้ถึงพื้นที่ป่าแต่ก่อนเจ้าบ้านชุมชนก็ใช้ชีวิตอยู่กับป่าเนี่ยอยู่ด้วยกันไปอันหนึ่งอันทหารหมดละเจ้าบ้านอุ้ยก็คนป่าคนดอยจะไปซ่อหาอย่างกินก็ยากขนาดบัดเดี๋ยวนี้สมัยพื้นที่ป่าก็บ่มีชาวบ้านก็ยากที่จะทํามาหากินอยู่เจ้าบ่ใช่ว่าชาวบ้านจะไปตัดไม้ทําลายป่านะเพราะว่าป่าก็คือชีวิตที่รอเลี้ยงชาวบ้านเหมือนกันเจ้าเอาล่ะแมงจันนี่นะบ่จะบ่คั่วบ่ทอดกันเด้อไข่จันนี่มันจะมันๆมีไผเคยกินพวกเจ้าเคยกด1บ่เคยกด2มาหรอไผดูมาถึงตรงนี้ที่ว่าเก่งเข้ามากําเนิดเจ้าเอาล่ะไข่จักจันบ่จะเอาหมกกันเด้อเอาน้ําหมกนะจะใส่เกลือตัวเจ้าคือมันมีรสชาติมาเห็นน้อยแล้วก็เอายองไฟหมกเลยต้องเหลืองใจระบอก็เป็นอันได้กินละเจ้ามาเนอสิจะมาแกงพอตอนนั้นแหละตัวมันเป็นสีขาวพอหมกออกมาตัวมันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเนอวิธีกินก็เอาใบเข้าเลยเจ้าเอาเข้ามาแบะๆใจแล้วก็เอาไข่จักกระจันถูเลยตอนนั้นมันจะเป็นสีเหลืองๆคนตะกอนเพิ่งกินกําตัวกับข้าวกําปั้นทอๆถูๆใจอีกับข้าวหมกน้ำขนาดหรือมันๆเก่งๆนัวขนาดเจ้าครับหัวใจหูจอยเนอร์เดี๋ยวรอบหน้าจะได้มีแฮงไว้ชอบอันยังใหม่ใหม่มาให้ลูกหลานได้พอ
4: สุดยอดแต่ๆเลยเจ้าเป็นโอมากาเซ่คนเมียงได้เลยอ่ะ
5: แม่นเจ้าเปิ้นก็แข็งแรงอยู่เนาะ
4: แม่นเจ้า
5: แล้วก็ไปซ้อของกินของว่าได้น่าขนาดเลยเนาะ
4: เอออันเนี้ยเปิ้นถึงว่าคนอยู่กับป่าแต่ๆแล้วคุณผู้ชมเจ้าอยู่ในกินฮั่นแต่ๆแล้วเน
5: า
4: ะ
5: เจ้าช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันตัวนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวต่อไปนะเจ้าเราจะไปป่าทุกท่านไปพอเมื่อเฮาจับป่าตัวเดียวกันมันได้ก่
4: อโอ้จะได้หาลูกป่ากันกะก็ว่าจะได
5: ้น่ากะ
4: โอ้เหตุเกิดเพราะป่าตัวเดียวอีกะคุณผู้ชมอ่ะพ้นลูกป่ากันแต่ก็ไปพอกันเลยเจ้า
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแห่หันก่อนแห่หันก่อนแห่กำหัวเนี่ย
8: อันก็เป็นคนเกิงไงกะ
7: คนเกิงแห่ยังแห่ได้หัวที่ไปกำแห่ยัง
8: ผมได้แห่งเนี่ย
7: โอ้ยแห่ได้ก็อันแบ่งเกิงป่ะ
8: แม
7: ่ปล่อยซะแห่ก่อนเดี๋ยวให้ไปแบ่งเงินที่บ้าน
8: ใกล้แล้วผมหาก้อนอ่ะเนี่ยเนี่ย
7: แห่ได้ตั้งหัวเนี่ย
8: วางมันอ่ะวางลบวางลบป่าแห่ป่าแห่เนี่ย
7: ป่านี่ได้ไร
8: วางก็ให้เขียนชื่อติดเนี่ยนี่พอมาใส่ของฮะนี
9: ่เขียนชื่อติด
8: ป่าไปกันป่ะจับสักว่างหากินภูเขา
9: เนี่ยเดี๋ยว
7: นั่นแหละบอกได้เหรอหูป่าแห่ติดขึ้น
8: หวานเงาจนกู้
4: เนี่ยอันนี้ก็คือเกิดเพราะว่าป่าตัวเดียวสุดท้ายก็มาได้สักคนพอล็
5: อ
4: กผู้คนที่3ได้ไปเหี่ยนะ
5: เจ
4: ้
5: า
4: เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจ้าพี่มันหมดเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าทางเพจ Facebook NBT ภาคเหนือเวลาเสี่ยงหาละจะไปลืมนะเจ้าติดตามได้เหมือนกันเน
5: า
4: ะ
5: เจ้าทาง Digital TV หมายเลข11นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะเจ้าติดตาม

0: กันต่อยกันละกันนะเจ้า
1: เจ้าสำหรับวันนี้น้องวิมีเฮายิ้มพริ้วหัวใจ
0: กับข้าเจ้าอาราตาแชร์ต่อเจ้า
1: ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองไปได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
2: ่จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ
3: ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
4: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
5: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป

0: BT Not ช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรและเดี๋ยวแต่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปหาว่าอันซีนไทยๆของจังหวัดกำแพงเพชรมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้ในรายการค่ะ

วัดหนองปิงนะครับสมัยตอนนู้นจะเป็นยังไม่ได้เป็นวัดหนองปิงนะครับเป็นที่พักสงฆ์นะครับที่หลวงพ่อโบขี้ได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วต่อมาพ.ศ.2540นะครับหลวงพ่อก็ได้เดินทางมาแล้วก็ได้รวบรวมที่ดินนะครับทั้งหมดนี้นะครับสร้างเป็นวัดหนองปิงนะครับแล้ววัดหนองปิงแห่งนี้ก็ได้ก่อตั้งได้ตั้งเป็นวัดขึ้นมาก็วันที่10เมษายนพ.ศ.2540นะครับวัดหนองปิงแห่งนี้นะครับก็ถ้าด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้นะครับก็ตามตำนานที่เล่าว่าก็จะเป็นเคยเป็นที่พักรบซ้อมลำดาบลำทวนของพระบาทสมเด็จของพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วต่อมาก็พระบาทพักซ้อมรบลำดับลำทวนที่นี่เหมือนกันนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาของวัดหนองปิงนะครับที่หลวงพ่อได้มาสร้างวัดหนองปิงแห่งนี้ขึ้นมานะครับจุดเด่นของวัดหนองปิงแห่งนี้นะครับก็คือโบสถ์ศิลาแรงนะครับที่สร้างด้วยศิลาแรงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรและภายในโบสถ์นะครับยังประดิษฐานพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าหัวแหลมมานะครับแล้วก็ได้แกะสลักนะครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางเดินจงกรม29พระองค์นะครับแล้วก็ปางนั่งสมาธิ29พระองค์แล้วก็จะมียันดาวดึงด้วยนะครับแล้วก็จะมียันที่อยู่บนเพดานก็คือยันยอดมงกุฎนะครับแล้วก็ยันอิติปิโส108นะครับแล้วก็ยัน30ทัศน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับยันมหานกยูงนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีซุ้มหน้าต่างนี้เป็นต้นนะครับของสมัยเชียงแสนสมัยสุโขทัยอย่างนี้เป็น

อนนะครับนะครับที่ได้นำมานะครับแล้วก็วัดหนองปริงแห่งนี้ก็ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนะครับของกำแพงเพชรแล้วก็ยังได้รับรางวัลดีเด่นนะครับนะแห่งที่สองของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยนะครับแล้วทางวัดก็ยังได้จัดอบรมนะครับปฏิบัติธรรมให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจเข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมทุกปีนะครับนี้เป็นต้นนะครับอุโบสถศิลาแรงของวัดหนองปริงแห่งนี้นะครับมีความสำคัญเพราะว่าเราได้นำศิลาแรงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรมาสร้างนะครับนะแล้วก็ยังเป็นโบสถ์ที่ผสมผสานครับกับไม้ตะเคียนด้วยครับแล้วเราก็ยังได้แกะสลักคติธรรมสอนใจนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเยาวชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนรู้และนำไปต่อยอดได้ครับส่วนชาวบ้านนะครับก็มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าก็ได้มีการมีส่วนร่วมในการที่ร่วมกิจกรรมทำบุญนะครับแล้วก็ช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหลายๆอย่างนะครับที่ได้นำมาสร้างนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางวัดที่วัดได้จัดขึ้นนะครับนะอันนี้เป็นต้นนะครับก็มีส่วนร่วมมากเลยนะครับอยากขอเชิญชวนนะครับประชาชนและบุคคลทั่วไปนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับวัดหนองปิงของจังหวัดกำแพงเพชรได้ครับได้มาสัมผัสความงดงามของโบสถ์ศิลาแรงแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมนะครับและหลักธรรมทางพุทธศาสนาของเราด้วยนะครับพร้อมทั้งร่วมปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเต็มความสุขและความสงบให้กับชีวิตด้วยครับผมวัดหนองปิงแห่งนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเติมพลังแล้วก็สร้างบุญนะครับแล้วก็เรียนรู้คุณค่าของพุทธศาสนาได้ตลอดทั้งปีนะครับนะพระอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับ

0: ่ะแล้วตอนนี้นะคะแต่ก็อยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนั่นก็คือท่านอภินันท์มุสิกพงศ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านวัฒนธรรมคะอย่างแรกเลยแต่อยากทราบว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่ยค่ะส่งเสริมดูแลวัดยังไงบ้างคะ
1: ครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าวัดหนองปริงเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะซึ่งสำนักงานว่าจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเราเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนของภูมิภาคซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมและนำทุนในทางวัฒนธรรมทางศิลปกรรมทางในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาต่อยอดนะครับเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับเป็นในเรื่องของการให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจในส่วนของวัดหนองปริงเนี่ยนะครับสำนักงานว่าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเรามีหลายโครงการนะครับที่มาดำเนินโครงการที่นี่นะครับอย่างเช่นนะครับโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เราผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยวนะฮะในท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะแล้วมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมนักเล่าเรื่องนะฮะหรือมักคุเทศน้อยนะฮะโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการพยัญชนะนะฮะการให้อินฟูนะครับมาเผยแพร่พยัญชนะวัดหนองปิงนี้นะครับแล้วก็มีการคัดเลือกนะฮะให้วัดหนองปิงนี้เป็นอันซีนไทยๆนะฮะของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2569นี้นะครับ
0: ค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากวัดก็เป็นการกระจายรายได้สู่สังคมไปด้วยอย่างที่แต่เห็นก็คือจะเป็นการนำศิลาแรงใช่ไหมคะมาย้อมผ้า
1: ใช่คร
0: ับอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วอย่างนี้ค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยค่ะมีบทบาทในการที่จะผลักดันให้วัดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังไงบ้างคะ
1: ครับทางสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะฮะก็เป็นตัวเชื่อมโยงนะฮะในการทำงานทั้งในส่วนของชุมชนนะครับแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางวัดนะฮะแล้วก็ทางในส่วนของหน่วยงานทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายเลยนะครับในการทำงานนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนน
0: ะ
1: ให้รู้จักนะครับแล้วก็หวงแหนภูมิใจในส่วนของประวัติศาสตร์นะซึ่งวัดหนองปริงนี้เรามีประวัติศาสตร์ที่มาสืบทอดกันมาช้านานนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่านะฮะแล้วก็ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของวัดหนองปริงนี้นะซึ่งมีโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะฮะที่ทำด้วยศิลาแรงเพราะจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่ยมีศิลาแรงที่เป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์นะของจังหวัดในพื้นที่แล้วก็มีการขับเคลื่อนต่างๆนะแล้วก็เรื่องของการประจำพันนะฮะวัดแห่งนี้นะครับเราก็ได้มีการจัดทำสื่อต่างๆเผยแพร่นะฮะรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับมาช่วยกันดำเนินการเผยแพร่เป็นพันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ทางด้านของชุมชนเราได้มีการฟีดแบคอะไรไหมคะ
1: ในส่วนของชุมชนนะฮะเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะเราลงไปในพื้นที่นะฮะไปสร้างในเรื่องของประวัติศาสตร์ให้รู้จักในเรื่องของความเป็นตัวตรงอัตลักษณ์นะครับในพื้นที่นะฮะให้รู้ในเรื่องของภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาในพื้นที่นะฮะแล้วก็ให้มีการต่อยอดในเรื่องของสินค้าก็อย่างที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นก็คือการใช้นวัตกรรมนะฮะเทคโนโลยีต่างๆมาเผยแพร่เป็นพันนะฮะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของศักยภาพให้คนในพื้นที่เนี่ยเป็นนักเล่าเรื่องนะฮะสามารถที่จะไปพานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัดหนองปิงเนี่ยได้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วนะครับก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เห็นถึงรากเหง้านะครับของคนในพื้นที่ของตำบลหนองปิงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จุดเด่นของวัดที่ทำให้เราได้เป็นอันซีนไทยๆคือตรงไหนคะ
1: สิ่งแรกเลยครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือโบสถ์มหาอุดนะที่ทำจากศิลาแรงถือว่าเป็นโบสถ์ศิลาแรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับอันนี้นะฮะสิ่งแรกเลยสิ่งที่สองคือกำแพงเมืองกำแพงวัดที่เป็นกำแพงศิลาแรงนะฮะซึ่งจะมีการแกะสลักเป็นพุทธประวัตินะฮะแล้วก็มีการพูดถึงคติธรรมนะครับมีเป็นร้อยช่องเลยนะฮะส่วนต่อมาคือเรื่องของประติมากรรมทั้งภายในและภายนอกนะฮะทั้งภายนอกของโบสถ์ต่างๆก็จะมีประติมากรรมที่สวยสดงดงามนะฮะแล้วก็สิ่งต่อมานะฮะก็คือในเรื่องของวัดหนองปิงเนี่ยเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่มีป ประชาชนมีเยาวชนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็วัดนี้นะฮะยังได้มีการเชื่อมโยงไปยังชุมชนนะครับหนองปิงหรือบางคลองบางทวนนะฮะแล้วก็ไปยังอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรน
0: ะ
1: ฮะซึ่งมีความสวยสดงดงามเป็นมรดกโลกนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะฮะที่ได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญนะฮะแล้วก็ที่สำคัญภายในโบสถ์มหาอุดก็คือพระประธานนะฮะก็คือหลวงพ่อเงินไหลมานะฮะซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าเกิดได้ไปกราบสักการะขอพรนะครับก็อาจจะได้โชคลาภนะฮะโชคลาภมีเงินมีทองนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะ
0: ค่ะอย่างนี้แล้วอยากให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรช่วยเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยค่ะ
1: ครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมวัดหนองปิงแห่งนี้นะครับท่านก็จะเห็นถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะไม่เหมือนที่ใดในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการที่มีโบสถ์ศิลาแรงใหญ่ขนาดนี้ฮะซึ่งเป็นศิลาแรงเนี่ยคือเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยท่านก็จะเห็นถึงความสวยงามความอลังการนะฮะแล้วก็มาที่นี่นะนอกจากว่าเห็นถึงความสวยงามเห็นถึงศิลปกรรมท่านก็จะเห็นถึงประวัติศาสตร์นะได้เรียนรู้ได้รับองค์ความรู้ต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะที่นี่ก็จะมีผ้ามัดย้อมที่นำเอาผงศิลาแรงจากการทำบทศิลาแรงเนี่ยไปย้อมนะฮะเป็นย้อมสีซึ่งมีความสวยสดงดงามไม่เหมือนที่ใดแล้วนะครับที่นี่นะแล้วก็มีเรื่องของอาหารพื้นถิ่นนะฮะเขาก็อยากให้ท่านมาเที่ยวชมที่วัดหนองปิงแห่งนี้แล้วท่านจะประทับใจแน่นอนครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะแต่ทำบุญแล้วอิ่มอกอิ่มใจแล้วอยากอิ่มท้องต้องไปที่ไหนต่อคะมีที่แนะนำไหมคะ
1: ที่นี่นะฮะจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่ยต้องบอกว่ามีอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นหลายที่มากมายนะฮะแต่ที่จะให้แนะนำนะฮะก็จะที่เนี่ยเรามีเทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวที่เมืองกำแพงนะฮะดังนั้นก็จะมีก๋วยเตี๋ยวให้ลองชิมหลากหลายเลยนะไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเกี่ยวกับบะหมี่ที่ทำมือนะฮะหลายแห่งเลยครับมาเลือกชมได้นอกจากนั้นก็จะมีอาหารพื้นถิ่นน่าทานทุกอย่างเลยนะฮะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะแล้วแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอ

0: แต่ละชุมชนก็จะมีอาหารเป็นเมนูที่เป็นอัตลักษณ์โดยนำวัสดุวัตถุดิบเนี่ยจากพื้นที่เนี่ยมาทำอาหารปรุงแต่ง
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างร้านก๋วยเตี๋ยว1ร้านที่จะแนะนำให้แต่ไปที่ไหนคะ
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เก่าแก่นะครับก็จะมีร้านบะหมี่เสียงนะบะหมี่ชักกลางลาวอย่างเงี้ยครับบะหมี่อยู่นะครับอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นบะหมี่ที่เขาทำเส้นเองนะฮะทำเส้นเองมีเปิดมานานนะมากแล้วครับต้องไปชิมมันจะติดใจ
1: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแต่จะพาคุณผู้ชมไปชิมก๋วยเตี๋ยวพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ่ะแล้วตอนนี้นะคะแต่ก็อยู่กับร้านที่ท่านวัฒนธรรมแนะนำมาแล้วค่ะนั่นก็คือเซียงบะหมี่ซึ่งข้างๆแต่นะคะก็คือเจ้าของร้านนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อยากให้คุณพี่ช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: ค่ะชื่อสุรภาพเนตรประจิตนะคะเป็นเจ้าของร้านเซียงบะหมี่ค่ะ
0: ค่ะข้างหน้าเราก็คือบะหมี่ที่เราได้ค้นหามาแล้วว่านี่คือจุดเด่นของร้านเราเลยอยากให้คุณพี่ช่วยแนะนําเมนูแต่ละเมนูให้ฟังหน่อย
1: ค่ะก็ที่ร้านก็จะมีเป็นหมี่แห้งนะคะหม
0: ี่
1: แห้งซิกเนเจอร์นะคะหมี่แห้งก็จะเป็นตัวนี้นะคะหมี่แห้งก็จะมีแซ่บหมูมะนาวแล้วก็เกี๊ยวกรอบนะคะแล
0: ้
1: วก็เกี๊ยวน้ำค่ะแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นพิเศษไข่ลูกชิ้นนะคะค่ะแล้วก็นี่จะเป็นบะหมี่แห้งแกงเขียวหวานค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงก็มีผักนะคะผักถั่วงอกถั่วฝักยาวมะนาวแคบหมูค่ะแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็จะมีเป็นเพิ่มเติมนะคะที่ร้านก็จะมีหมูสเต๊ะค่ะหมูสเต๊ะแล้วก็เฉาก๊วยด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าครบเลยนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะเมนูไหนที่ขายดีที่สุดคะ
1: เป็นบะหมี่แห้งค่ะ
0: บะหมี่แห้งขึ้นชื่อเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นเมนูนี้ไหมคะ
1: จะเป็นเมนูนี้ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ค่ะคือคนเข้ามาแวะเวียนที่ร้านเราเยอะไหมคะ
1: ก็เยอะค่ะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคนจังหวัดคนในจังหวัด
1: คนในจังหวัดแล้วก็มีคนต่างจังหวัดด้วยค่ะเพราะอย่างเมื่อวานก็มีจากราชบุรีนนบุรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แถวสุโขทัยที่ติดมาหมดค่ะ
0: ค่ะเรามีการประชาสัมพันธ์หรือว่ามีการโฆษณาที่ไหนไหมคะว่าร้านเรามีดียังไง
1: ก็จะเข้า Google ค่ะร
0: ้
1: านเราเข้า Google นะคะ Google Map เนี่ยอันนั้นได้เลยค่ะกด Google Map ปุ๊บก็จะถึงที่ร้านเลยค่ะ
0: ก็คือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะมาลองกันอย่างที่เห็นก็คือเราจะเห็นว่าดาราหลายคนนะคะก็จะมาที่นี่ด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ค่ะเราได้มีการคิดค้นเมนูใหม่ๆออกมาเรื่อยๆไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ก็จะยังเป็นอันนี้เป็นเมนูใหม่สุดนะคะตอนนี้แห้งแกงเขียวหวานค
0: ่ะทำไมเราถึงทำออกมาเป็นแกงเขียวหวานคะ
1: พอดีจะมีแขกที่ไม่ทานเนื้อค่ะไม่ทานหมูค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไก
0: ่ค่ะแล้วอย่างนี้เราอยากรู้ว่าทางร้านเซียงบะหมี่เนี่ยทำมากี่ปีแล้วคะ
1: อ๋อ80กว่าปีค่ะเกือบ88ปีแล้วค่ะ
0: แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะทำบะหมี่คะ
1: ดั้งเดิมเลยคือเตี่ยมาจากสัวเถาค่ะเขาก็ขายของเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วตอนหลังก็มายึดเป็นอาชีพทำบะหมี่ฮะเพราะว่าอยู่ที่บางทีเขาก็ทำหมี
0: ่
1: ก็เลยมายึดเป็นอาชีพทำบะหมี่ขายก่อนเริ่มแรกนะคะก
0: ็
1: กำแพงก็มีแค่สองสามเจ้าในตอนที่เปียขาย
0: ก็ถือว่าเราเป็นเจ้าแรกๆของจังหวัดกำแพง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าประจำของกำแพงค่ะ
0: ถือว่าเปิดมา80ปี

0: 80กว่า
1: ฐาน
0: เลย
1: ฐานล
0: ู
1: กค้าก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เยอะมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกันแล้วอย่างนี้ค่ะวันไหนที่ว่าพีคสุดๆเลยไหมคะที่ว่าเราโหรับไม่ทัน
0: ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดค่ะวันหยุดหลายวันเลยค่ะ
1: อืมค่ะแล้วอันนี้เราทำเองไหมคะ
0: ทำเองค่ะนี่เส้นหมี่ที่ร้านทำเองค่ะแล้วก็เกี๊ยวทำเองค่ะ
1: เราทำใหม่สดแบบวันต่อวันเลยใช่ไหมคะอย่างเส้นบะหมี่นี่เรามีการส่งออกไหมคะแบบว่าขายเป็นแบบเส้น
0: สมัยก่อนนี่จะทำค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำค่ะสมัยก่อนนี่เมื่อจัก60ปีเนาะก็ทำมาตั้งแต่เตี๋ยขายค่ะก็ทำมาส่งตลอดทุกเจ้าในกำแพงแต่ตอนนี้ก็ทำเองขายเองค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อของที่ว่าคุณภาพน้
1: อ
0: ยค
1: ุ
0: ณภาพต่ำแล้วเราก็ขายไม่ได
1: ้
0: ต้นทุนเรามันสูงค่ะ
1: ค่ะ
0: ขายถูกไม่ได
1: ้ค่ะก็คุณภาพเต็มชามรับประกันเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างน้ำซุป
0: น้ำซุปก็ที่ร้านอื่นก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะทำเป็นน้ำซุปต้มกระดูกล้วนๆค่ะ
1: อืมค่ะ
0: กระดูกล้วนค่ะ
1: แล้วอย่างเฉาก๊วยที่เราเห็นก็คือเป็นของขึ้นชื่อเหรอคะ
0: ขึ้นชื่อของกำแพงค่ะเป็นเฉาก๊วยจากลาว
1: อืมก็ถือว่าเหมือนเรามาร้านเจ้าถิ่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถูกต้อนรับเป็นอย่างดีใช่ไหมคะแล้วอย่างงี้ค่ะอยากจะให้เชิญชวนสักนิดนึงค่ะให้กับทั้งลูกค้าหน้าใหม่หน้าเก่าค่ะ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนค่ะลูกค้าที่ยังไม่เคยรับประทานนะคะแล้วก็ให้มาที่ร้านเสี่ยมะหมี่โดยเข้า Google Map ค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าประจำก็รู้กันอยู่แล้วเนาะ
1: ค่ะเดี๋ยวแต่นะคะจะขอตัวไปชิมบะหมี่ที่ท่านวัฒนธรรมแนะนำมาก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามค่ะ

0: ชื่ออะไรครับ
1: กระแตค่ะ
0: กระแต
1: พวก
0: ที่ดีๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: รายการอะไรครับเนี่ย
1: รายการเมืองไทยดีๆค่ะ
0: เมืองไทยดี
1: ๆค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเกี๊ยวต้มยำเราจะมาชิมอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำต้มยำนะคะชิมกันเลยซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นเกี๊ยวแบบตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยอุ้ยนี่แบบนี้นะคะชิมค่ะรสชาติแบบว่าเปรี้ยวหวานเพราะนี่หวานเผ็ดพริกที่นี่เผ็ดนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเติมอันนี้นะคะก็คือเมนูบะหมี่แกงเขียวหวานนะคะเป็นแกงเขียวหวานไก่นี่เดี๋ยวแต่จะมาชิมเลยเป็นแกงเขียวหวานที่เข้มข้นมากนะคะเป็นแกงเขียวหวานไก่อันนี้นะคะก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารจีนได้อย่างลงตัวคือตอนแรกคิดว่าจะไม่เข้ากันนะคะแต่อร่อยมากก็คือหมูสเต๊ะเมนูเครื่องเคียงของเซียงบะหมี่ค่ะเราจะมาชิมกันอร่อยมากเลยหมูนุ่มนะคะแล้วก็ซอสอันนี้อร่อยมากแล้วมันเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วยิ่งกินคู่กับอาจารย์ที่เป็นแตงกวาใครนะคะที่แวะเวียนมาที่จังหวัดกำแพงเพชรก็อย่าลืมมากินบะหมี่ร้านอร่อยๆที่เซียงบะหมี่นะคะก็มีเมนูให้เลือกหลากหลาย

ายเลยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่จะมาก็สามารถเปิด Google Map นำทางมาได้เลยค่ะโดยที่ร้านนะคะจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 15:30 นค่ะหรือว่าใครไม่ชัวร์นะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

ทยหลายคนเคยขับผ่านแต่เมื่อได้หยุดมองกลับเต็มไปด้วยมุมมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ทั้งธรรมชาติอันงดงามเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์และเสน่ห์วิถีชีวิตที่เรียบง่ายทุกย่างก้าวคือการค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับการออกเดินทางค้นหาเสน่ห์เมืองไทยไปด้วยกัน

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
4: ่สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาตุ
5: ไว้เฉยๆไม่ได้จุ่ยอย่างนะลูก
4: โอ้เสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
5: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเต๊ะ
5: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
5: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ัสดีค่ะเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะเป็นอีกหนึ่งเขื่อนอเนกประสงค์ฮอยพระราชวิสัยทัศน์ในการผลิตแหล่งน้ำค่ะและตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมานี้ค่ะแหล่งน้ำแห่งนี้นะคะก็ยังคงผลิตพลังงานเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ค่ะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่นี่วันนี้เองนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์นะคะเสด็จพระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ค่ะ
1: เขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าบริหารจัดการน้ำสนับสนุนการชลประทานบรรเทาอุทกภัยรวมถึงแหล่งประมงและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่จุดเริ่มต้นของเขื่อนบางลางเกิดขึ้นจากการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีโดยมีการศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านน้ำและพลังงานของภาคใต้

ยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มีต่อพื้นที่มาเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรน้ำดูแลสิ่งแวดล้อมและร่วมกันสานต่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้สาเหตุที่มีการก่อสร้างเขื่อนนะครับเนื่องจากเป็นโครงการพระราชดำริแม่น้ำปัตตานีนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นแม่น้ำนะครับที่รับน้ำจากเทือกเขาสันตกาลาคีรีนะครับซึ่งสมัยนั้นน้ำที่ไหลจากเทือกเขาเนี่ยมีความเชี่ยวนะครับแล้วก็จะไปท่วมพื้นที่บริเวณจังหวัดยะลาประจำทุกปีนะทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับก็มีโครงการพระราชดำริที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อชะลอน้ำที่มาจากเทือกเขาสันตาลัยคีรีนะครับตรงนั้นเองทำให้เกิดการก่อสร้างเขื่อนบางรางขึ้นมาซึ่งได้มีการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็ทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2506นะครับจนกระทั่งเริ่มสร้างเขื่อนตั้งแต่ปีพ.ศ.2114นะครับเดือนเมษายนนะครับจนแล้วเสร็จนะครับในปีพ.ศ.2124นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านก็ได้ทรงวางศิลาฤกษ์และก็ได้มาเปิดเขื่อนนะครับในช่วง27กันยายน2124หลังจากที่เขื่อนสร้างแล้วเสร็จนะครับในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางรางหนึ่งเลยภารกิจหลักนะครับที่ท่านทรงมีพระราชดำริไว้ก็คือให้ชะลอน้ำนะครับจากเทือกเขาสันกาลาคีรีเนี่ยไม่ให้เข้าไปท่วมพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับและปัตตานีในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งทุกวันนี้นะครับเราก็ได้ดำเนินนะครับตามที่ท่านได้ทรงดำริไว้นะครับเราได้มีการบริหารจัดการน้ำโดยการเก็บน้ำนะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงที่น้ำนะครับจะขาดแคลนนะครับเราจะไม่มีน้ำในลำน้ำเลยจากเดิมนะครับพอช่วงฤดูแล้งเราก็จะเอาน้ำจากเขื่อนบางรางเนี่ยครับไประบายเพื่อเป็นการชลประทานนะครับดูแลพื้นที่เพาะปลูกใต้เขื่อนประมาณ 380,000 ไร่นะครับพอช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะชะลอน้ำไว้ไม่ให้น้ำส่วนนี้ไหลบ่าเข้าไปพร้อมกันนะครับไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยมันไปสูงกว่าตลิ่งนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับสำหรับภารกิจของเขื่อนบางรางพื้นที่ของเขื่อนทั้งหมดประมาณเฉพาะพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับเรามีประมาณ 2,500 ไร่นะครับสำหรับรับน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เราสามารถเก็บน้ำได้นะครับก็คือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปีน้ำเฉลี่ยต่อปีนะครับที่ไหลเข้ามาในเขื่อนบางรางเนี่ยประมาณ 1,700 ล้านปริมาณน้ำเข้าเนี่ยจะมีมากกว่าปริมาณน้ำที่เรากักเก็บได้นะครับตรงนี้เองทำให้เราต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้น้ำนะครับสำหรับอุปโภคและบริโภครวมถึงการเกษตรในพื้นที่ของ2จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาครับ

เมื่อครั้งอดีตพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีต้องเผชิญกับปัญหาน้ำหลากเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำจากเทือกเขาพร้อมบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนับจากวันนั้นเขื่อนบางลางก็ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงฤดูฝนจะกักเก็บและชะลอน้ำเพื่อให้ลดผลกระทบจากน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีและปัจจุบันเขื่อนบางลางยังมีบทบาทด้านการผลิตกระแสพลังน้ำโดยมีกำลังผลิตตามสัญญาเดียวกันก็ยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดและมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่

สำหรับจุดตรงนี้นะครับเมื่อวันที่18นะครับกันยายนพ.ศ.2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับท่านได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ณจุดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดสันเขื่อนนะครับบริเวณสันเขื่อนของเขื่อนบางลางเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง

งแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความหมายและอยู่ในความทรงจำของคนในพื้นที่นั่นก็เอินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาแม้เวลาจะผ่านมาหลาย10ปีเรือนรับรองแห่งนี้ก็ยังคงได้รับการดูแลและปรับปรุงเพื่อรักษาไว้ให้เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำและประวัติศาสตร์ซึ่งทุกวันนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาสถานที่แต่คือการรักษาพระราชปณิธานด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสานต่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนชายแดนภาคใต้จนถึงทุกวันนี้

ที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นเรือนรับรองที่ประทับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้เสด็จนะครับทรงงานที่จังหวัดยะลาเมื่อพ.ศ.2519นะครับเดือนกันยาท่านก็ได้มาประทับแรมนะอาคารเรือนประทับแห่งนี้นะครับรวมถึงเมื่อเดือนกันยา2544นะครับซึ่งท่านได้ลงมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลาเช่นกันท่านก็ได้ทรงมาประทับแรมนะครับอยู่ในพระเรือนรับรองพิเศษแห่งนี้เช่นกันครับเป็นเรือนรับรองพิเศษเดิมนะครับแล้วทางเขื่อนบางรางก็ได้ปรับปรุงนะครับดูแลซ่อมแซมนะครับสาเหตุเนื่องจากพอมีอายุนานๆแน่นอนครับอาคารก็จะชำรุดทรุดโทรมซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการดูแลปรับปรุงอยู่นะครับซึ่งเราได้ปรับปรุงล่าสุดมาแล้วนะครับสำหรับเรือนที่ประทับนะครับเป็นพื้นเราจะเป็นพื้นที่ปิดนะครับเป็นพื้นที่ที่สงวนไว้นะครับแต่จุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวเยี่ยมชมเขื่อนได้เนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็เราจะมีบ้านพักรับรองนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาดูได้มาเยี่ยมชมได้ครับ

0: รงนี้นะครับจะเป็นฝายละแอซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเขื่อนบางลางนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สูงที่มีน้ำไหลแรงนะครับก่อนที่จะทำฝายละแอมีพระราชดำรินะครับจากรัชกาลที่9ให้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำนะครับก็เลยมีการสร้างฝายละแอหลังจากนั้นก็จะมีการต่อท่อจากฝายละแอเนี่ยนะครับในระยะทาง 1.8 กิโลเมตรนะครับแล้วไปสร้างโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะครับซึ่งโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยเราสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2528นะครับสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้นะครับโดยมีกำลังผลิตที่ 1,275 กิโลวัตต์หลังจากที่ท่านมาทอดพระเนตรโครงการนะครับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสมัยนั้นนะครับก็ได้ทูลถวายรายงานนะครับว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะมีลำคลองนะครับก็คือลำคลองละแอเนี่ยน้ำจะไหลแรงมากนะครับรัชกาลที่9นะครับก็เลยมีพระดำริให้เอาน้ำตรงเนี้ยนะครับไปสร้างพลังงานไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะชะลอน้ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากลำน้ำตรงนี้ได้หรือฝายละแอตรงนี้ได้อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นการฝังท่อนะครับใต้ดินนะครับเรียบไปตามเส้นถนนนะครับลงไปถึงโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูโรงไฟฟ้าบ้านสันติอีกทีนึงน้ำที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยก็จะไหลลงสู่เขื่อนบางลางนะครับในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง
1: จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลางแล้วในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังมีโรงไฟฟ้าบ้านสันติประมาณ8กิโลเมตรระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มจากการรับน้ำจากฝายและแอร์ก่อนนำน้ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตประมาณ 1.275 เมกะวัตต์ซึ่งโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มเดินเครื่องมาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบันคือระบบการทำงานที่เชื่อมโยงกันผ่านการเปลี่ยนพลังของสายน้ำให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและส่งต่อสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพแม้โรงไฟฟ้าบ้านสันติจะมีกำลังผลิตไม่มากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

0: นอกจากเราจะควบคุมโรงไฟฟ้าเขื่อนบารังแล้วเนี่ยเรายังมีโรงไฟฟ้าหนึ่งนะครับก็คือโรงไฟฟ้าบ้านสันติโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะอยู่ไปทางบ้านสันตินะครับจากเขื่อนบางรางไปประมาณ8กิโลเมตรนะครับโดยโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะรับน้ำนะครับจากฝ่ายละแอร์จะมีฝ่ายละแอร์โรงไฟฟ้าบ้านสันติมีกำลังผลิตอยู่ที่ 1.275 เมกะวัตต์นะครับ 1.275 เมกะวัตต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มเปิดให้เดินเครื่องเมื่อปี2525นะครับ2525ปัจจุบันเนี่ยปี2569ก็เดินเครื่องมาแล้วกว่า44ปีนะครับซึ่งระบบเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะเชื่อมต่อไปที่สับสเตชันบางรางนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาจากทางปากทางเขื่อนถ้ามองไปทางขวามือจะเห็นสับสเตชันเป็นลานไกลอยู่บนภูเขาตรงนั้นจะเป็นจุดตั้งของสับสเตชันที่ของเขื่อนบางรางจุดเชื่อมต่อเนี่ยโรงไฟฟ้าบ้านสันติจะเชื่อมต่อผ่านระบบส่ง33 kV นะครับไปที่สับบางรางแล้วก็ที่สับบางรางนั้นจะมาเชื่อมต่อกับที่บางรางได้อีกทีหนึ่งนี่คือเป็นจุดเชื่อมต่อของเราครับ
1: กว่า4ทศวรรษของเขื่อนบางรางภาพสะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำที่มุ่งชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้แนวทางดังกล่าวยังคงเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนบางรางทั้งเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการดูแลป่าและต้นน้ำตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นแนวทางที่จะสามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขื่อนบางรางจึงเป็นมากกว่าแหล่งกักเก็บน้ำและโรงไฟฟ้าแต่เป็นมรดกแห่งการพัฒนาที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความรับผิดชอบของคนรุ่นหลังที่จะร่วมกันดูแลรักษาและสานต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้

0: ยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในชายแดนภาคใต้ต่อไปอย่างยั่งยืน
1: สำหรับเขื่อนบางลางนะครับก็ได้เกิดตั้งแต่ต้นนะครับเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งผู้ทำงานทุกคนนะครับก็น้อมนำพระกระแสรับสั่งนะครับในเรื่องของการใช้คุณค่านะครับของน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับลดบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำปัตตานีเนี่ยมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับในการอุปโภคและบริโภคครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราได้สำนึกแล้วก็นำมาปรับใช้นะครับในตลอดเวลาที่เราทำงานอยู่ครับ

ในฐานะที่เป็นบุคลากรหนึ่งในกฟผ.เขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากค่ะเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงดำริเพียงแค่ว่ามีน้ำแรงมีน้ำมากทำไมเราไม่ผลิตไฟฟ้านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดคุณค่าแก่พื้นที่เขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะคะให้คุณค่ากับพื้นที่อย่างไรเป็นทั้งแหล่งต้นกำเนิดน้ำที่ส่งต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่บรรเทาอุทกภัยรวมทั้งผลิตไฟฟ้าในพื้นที่อีกด้วยเราคนรุ่นหลังมีหน้าที่ต้องรักษาและต่อยอดให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ในชุมชนเขื่อนบางลางค่ะ

ในฐานะที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมก็พร้อมที่จะสานต่อพระดำริของพระองค์ท่านในการทำงานที่เขื่อนบางลางนี้พระองค์ท่านได้เคยดำรัสไว้ว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งในการบริหารจัดการน้ำทั้งในการผลิตไฟฟ้าทั้งในการประมงแล้วก็หลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำปัตตานีนี้นะครับเราจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดลุ่มน้ำตั้งแต่ยะลาไปจนถึงปัตตานีเลยครับ

่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าครับก็จะได้น้อมนำนะครับพระราชดำริจากในหลวงนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็นำมาเป็นส่วนหนึ งในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการงานต่อไปครับ

ขื่อนบางลางนะคะไม่เป็นเพียงแหล่งน้ำแล้วก็รวมไปถึงพลังงานที่สำคัญของพื้นที่ทางภาคใต้นะคะแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านค่ะทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะทรงมอบแนวทางในการสร้างเขื่อนแล้วก็มีการน้อมนำพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่แห่งนี้จนเกิดประโยชน์สุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการใต้ร่มพระบารมีในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: ใบไม้รวมเป็นร่มเงาแสงโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: สายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติด
5: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
6: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยัน
7: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
8: พร้อมแล้วเจ้า
7: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
8: บ้า
7: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
8: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่าบ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
7: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
9: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

วัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาปากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยว่าอู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับปากันเป็นประจำกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงข่าวดีจากสาวกระทรวงครับอาจจะเป็นทางด้านของคลิปผ่องที่เอามานำเสนอกันเดี๋ยววันนี้นะครับโครงการพื้นที่สูงครับจะไปปาคอโดกันนักเหมือนกันเปิดมีการส่งเสริมการปลูกส่งเสริมการตลาดอันอย่างจะได้กันพองเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันครับเดือนนี้เดือนกันยายนคุณผู้ชมครับถามถึงวันสำคัญของเฮาก็จะมีอยู่1วันครับที่เฮาปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2460หรือ109ปีตีผ่านมาครับนั่นก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยวันสำคัญอย่างอีกครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งการไปยังจังหวัดถึง76จังหวัดนะครับรวมไปถึงอำเภอ878อำเภอประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจังหวัด 7,842 ตีทั่วประเทศฮือประดับธงชาตินะครับณติดตั้งหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนห่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเหือนและกวดสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้ครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนครับสำหรับข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ห่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีพร้อมประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา8นาฬิกานะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วยการสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดปื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในวันที่28กันยายน2569นี้นะครับ109ปีตีประเทศไทยได้มีวันพระราชทานธงชาติไทยครับก็เป็นแห่งหนึ่งความภาคภูมิใจเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมครับที่จะได้เจริญจวนหมู่เฮาเข้าร่วมงานดังกล่าวนะครับในวันที่28กันยายนนี้ครับเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าวครับตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาเตือนผู้ประกอบการครับสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องถูกต้องตามกฎหมายและบ่เป็นงานตีไปหลู่งานของคนไทยครับรัฐบาลนะครับตอนนี้แจ้งเตือนนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปหืองดเว้นการจ้างงานหรือจ่ายบริการคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธินะครับอนุญาตตามกฎหมายครับมีอะไรกันห้องก็คือมีงานหนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและขับรถครับเนื่องจากเป็นการกระทำตีเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี2560ครับซึ่งหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์เนี่ยจะมีโทษตั้งแต่1ปั๊บตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวจำนวน1คนถ้าหากว่าผิดซ้ำแหมก็จะมีการจำคุกบ่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวตีจ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ย้ำนะครับว่าหนวดไทยบ่ได้ตัดผมบ่ได้เสริมสวยบ่ได้แล้วก็ขับขี่ยานพาหนะก็บ่ได้เหมือนกันครับเนื่องจากว่าเป็นการกระทำตีเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับเปิ้นปรับนี่คือปรับต่อแรงงานต่างด้าว1คนเลยนะครับถ้าสมมุติสถานประกอบการนั่นมีแรงงานต่างด้าว5คนก็เอา5คูณไปเลยครับก็จะบ่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลาติดกำหนดไว้ตัวเหมือนกันแรงงานต่างด้าวก็จะต้องส่งปิกประเทศต้นทางตัวอันนี้ก็ต้องประกาศฝากย้ำกันไว้ตัวครับถ้าหากว่าอยากได้แรงงานต่างด้าวมาเนี่ยการก็สามารถติดต่อติดสำนักงานจัดหางานทุกๆจังหวัดได้เลยนะครับเรื่องของครูไทยเป็นหนี้ตอนนี้ก็รัฐบาลก็เลยดำเนินการครับช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูไทย

มีประมาณ 1.14 ล้านล้านบาทครับปะว่าบางคนถูกหักเงินเดือนเหลือใจในชีวิตประจำวันไปถึง 30% รัฐบาลก็เลยต้องเดินหน้าแก้หนี้ครูทั้งระบบลดต้นทุนปรับโครงสร้างป้องกันหนี้ใหม่ครับข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บอกนะครับว่าบัดเดี๋ยวนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู116ตีมีสมาชิกกว่า 800,000 คนมีเงินกู้อย่างที่บอกนะครับว่า 1.14 ล้านล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีกาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.60% และสูงสุดถึง 9% ครับโดยมีสหกรณ์15ตีก็ว่า 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7%ครับการแก้หนี้ครูมองว่าเป็นการลดดอกเบี้ยบ่ได้แต่ถ้าหากว่าต้นทุนในการหาเงินปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงภาระหนี้และก็ระยะเวลาชำระหนี้ยังบ่เหมาะสมและสมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาก็จะปิ๊กมาแหมรัฐบาลก็เลยต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูในแต่ละคนครับซึ่งก็สามารถสอบถามได้ในพื้นที่สหกรณ์ของท่านเพราะตอนนี้ก็ยังตีบอกแล้วครับว่าบางคนเงินเดือนออกมาแล้วนะครับรายได้บ่ถึง 30% ของที่มีมันก็อ่านบปอใจจ่ายมันก็เลยยากคือครูเป็นหนี้ไปแฮมเรื่อยๆนะครับก็เปิ้นก็เลยเห็นใจก็เลยช่วยเหลือในส่วนนี้ไปต่อยเหมือนกันส่วนอาชีพอื่นๆก็สามารถสอบถามตั้งสหกรณ์ของแต่ละหน่วยงานได้เหมือนกันและครับเรื่องของการกู้เพื่อจะเอามาเฉลี่ยรวมแล้วก็อาจจะแบบปิดหนี้แต่อื่นแล้วก็เป็นหนี้รายเดียวนะครับเผื่อจะได้แบบน้อยๆคือมีเงินปันผลมีอย่างช่วยเหลือกันไปก็ติดต่อได้สหกรณ์ของในแต่ละหน่วยงานเนาะเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าดูจากภาคเหนือเฮาก็จะมีฝนตกกันแถบตึงวันตัวเหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับภาพมือปรากฏการเอลนีโญรุนแรงในปลายปีนี้นะครับขอความห่วงมืองดทำนาปลังครับรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกนะครับว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับมีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญนะครับที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีซึ่งจะยากให้เกิดปัญหาแรงจัดขนาดที่ปริมาณน้ำในเขื่อนบ่เดียวนี่มีเพียงร้อยละ 60-70% ต่ออันครับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกวส.ทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำและขอความห่วงมือปีน้องเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใจน้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนห่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งปีนี้ไปได้ครับถึงแม้ว่าตอนนี้บางจังหวัดน้ำป่าไหลหลากฝนตกนักน้ำท่วมกันครับแต่ขณะเดียวกันปลายปีนี้เป็นต้นไปเขาจะเข้าสู่สภาวะที่เป็นห้องว่าเอลนีโญแบบรุนแรงจนถึงต้นปีหน้าเลยครับนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปปลายปีครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็คงจะต้องจ่วยกันตัวนะครับหมู่เฮาพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการสำรองน้ำไว้ตัวไว้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ตัวไว้รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันแต่เรื่องของการทำนาปลังของหื้องดไว้ก่อนเนาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยดีกว่านะครับปิดท้ายกันของการเตือนภัยจากกรมควบคุมโรคนะครับตอนนี้เรื่องของโรคมือเท้าปากครับยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มละอ่อนน้อยในช่วงหน้าฝนอย่างอีเพราะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับมักระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่ครับเนื่องจากละอ่อนมีโอกาสทำกิจกรรมห่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการใจสิ่งของสัมผัสห่วมกันก็เลยเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นก็เลยต้องขอความร่วมมือสถานศึกษาและผู้ปกครองห่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดตัวเหมือนกันครับถ้าอู้ถึงข้อมูลของปี69เริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง1กันยายนติปานมาผู้ป่วยต่อหนี้ครับ 50,000 ป่ายประมาณ 53,000 คุณผู้ชมเสียชีวิต1รายนะครับซึ่งกลุ่มตีปะผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกก็คืออายุตั้งแต่แรกเกิดถึง4ปีรองลงมา 5-9 ปีและอันดับที่3ก็คือ 10-14 ปีครับผู้ป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องของศูนย์เด็กเล็กและก็โรงเรียนครับตีละอ่อนน้อยได้สัมผัสของใจรวมกันโดยเฉพาะของเล่นกรณีตีถ้าหากว่าปะละออนตีบัดสบายผู้ปกครองก็ต้องบัดต้องขึ้นไปโรงเรียนแล้วครับขณะเดียว

0: กันก็ต้องเป็นการตัดสินใจของผู้อำนวยการโรงเรียนตีอาจจะต้องฮือหยุดเรียนไปก่อนแล้วก็ฮือคุณครูฮือเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดมาล้างของเล่นมาล้างของใจกูยางเพื่อจะฮือเจือมันบ่ได้กระจายแล้วก็ติดต่อไปยังละอองอื่นๆตัวเหมือนกันคือหน้าฝนมันมีหลายโรคเนาะแต่ละอองน้อยต้องเฝ้าระวังแต่ๆสำหรับมือเท้าปากนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของไข้เลือดออกตัวเหมือนกันก็ต้องพอก้อยกันตัวครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพอความหู้จักของอะโวคาโดเปลี่ยนพื้นตีสูงเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเปิ้นมีสายพันธุ์อันอย่างพองและส่งเสริมกันจะได้กันพองเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ติดก่อนๆไกลปาคุณผู้ชมไปพอต้นบอกควันแล้วครับในแต่ละพื้นที่เปิ้นมีการส่งเสริมอย่างจะได้กันพองติดนี่ครับเดี๋ยวปาไปพออะโวคาโดบ้านเฮามีอะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วเปิ้นมีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรอย่างจะได้กันพองไปพอก้อยกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: มันเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์อะไรกันนะ
5: คุณสนใจที่อยากจะไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดของจริงไหมล่ะครับ
4: ตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะ
5: ครับผม
4: ก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
6: เรียกว่าครบวงจรทั้งหมดภายใต้ระบบการผลิตมาตรฐาน
5: GAP ใช่ไหม
4: ครับ
7: คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นโล
5: หมื่นโล
7: ครับตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
4: โอ้ตลาดนัดชาวไร่เนี่ยของเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นผักมีผลไม้ทุกอย่างดูน่ากินเต็มไปหมดเลยว่าแต่เราจะไปหาอะไรกินก่อนดีนะอ่ะเจอแล้วไปอะโวคาโดก่อนดีกว่าว่าแต่อะโวคาโดหน้าตาดีๆเหมือนคนพูดเนี่ยมันเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์อะไรกันนะ
8: พันธุ์แฮสครับผม
4: โอ้พันธุ์แฮสดูดีเลยนะเนี่ยหน้าตาดีเหมือนคนพูดเลยว่าแต่อะโวคาโดสายพันธุ์แฮสเนี่ยมันแฮสแท็กหรือมันแฮสใจล่ะครับเนี่ย
8: ไม่แฮสแท็กแต่รับรองถ้าได้ชิมแล้วแฮสใจแน่นอนเลยครับเพราะอะโวคาโดที่นี่นะครับปลูกบนพื้นที่สูงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงครับผม
4: แล้วนี่มันเป็นอะโวคาโดที่มันต้องมีเรื่องราวแล้วมีสตอรี่เลยใช่ไหมครับเนี่ย
8: ใช่ครับอะโวคาโดที่นี่นะครับปลูกบนดอยบนพื้นที่สูงอากาศดีครับผมอะโวคาโดที่นี่นะครับเราปลูกภายใต้ระบบการทำเกษตรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะครับอะโวคาโดที่นี่รักโลกด้วยครับ
4: จริงอ่ะผมชักสนใจและอยากเข้าไปดูแปลงอะโวคาโดที่ปลูกพันธุ์แท้จริงๆแล้วสิช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับเนี่ย
5: ใช่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยและมันคือหน้าที่ของผม
4: ว้าว
5: คุณสนใจที่อยากจะไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดของจริงไหมล่ะครับ
4: สนใจสิครับผมอยากไปมากๆเลย
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งถึงมือของเราเลยไปเราไปกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับผมและที่สำคัญครับข้างหลังผมนี้นะครับก็คือแปลงอะโวคาโด

0: อะโวคาโดพันแฮชของเกษตรกรครับว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหรือยังครับ
1: อะโวคาโดพันแฮชเนี่ยมันแตกต่างกับอะโวคาโดสายพันธุ์อื่นยังไงครับ
0: ในพื้นที่เราปลูกอยู่หลายสายพันธุ์นะครับตัวหลักที่เราส่งเสริมคือพันแฮชเพราะว่าที่นี่มันอากาศพื้นที่มันเหมาะสมเพราะเรา 1,000 เมตรขึ้นแล้วก็อากาศเย็นตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็แนะนำให้เกษตรกรว่าให้ทำตัวแฮชเป็นหลักตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะพ
1: ัน
0: แฮชก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
1: เป็น
0: พันธุ์ที่มีความนิยมมากที่สุดอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพันแฮชก็คือมันสังเกตง่ายคือเวลามันสุกแล้วมันเปลี่ยนสี
1: เปลี่ยนสี
0: ใช่ครับตัวพันแฮชเนี่ยคือมันจะมีความแตกต่างชัดเจนคือสุกแล้วเปลี่ยนสีเป็นเปลือกเป็นสีม่วงแล้วก็ผลจะเริ่มนิ่มขึ้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวฤดูกาลในการออกอย่างอะโวคาโดที่เราใช้ส่งเสริมมันมีตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคมก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆแต่ตัวพันแฮชเป็นพันท้ายสุดของฤดูกาลคือจะเริ่มมาสุกในช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมกราเป็นช่วงที่พันพื้นเมืองกับพันเบาเนี่ยมันหมดไปละในท้องตลาดมันก็ไม่มีพันคู่แข่งขันละมันก็เลยกลายเป็นพันที่มีคุณภาพพอดีกันน่ะคือมันแขวนต้นนานมากตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยวอายุมากกว่า250วันถึง300วันเลยฉะนั้นก็จะมีเนื้อมันมีความอร่อยมากกว่าตัวพันธุ์อื่นครับ
1: แสดงว่าพระเอกมาตอนท้ายว่างั้นเถอะใช่มั้ยปังยุทธครับแล้วในเรื่องของการที่สปสมาช่วยพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดพันธุ์เฮสเนี่ยครับเรามาช่วยเขาแนะนำอะไรในส่วนมีบ้างครับในงานส่งเสริมมีอะไรบ้าง
0: ก็เราเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์เรื่องการวางผังแปลงรวมไปถึงเรื่องการเก็บเกี่ยวเลยและในกระบวนการผลิตเราเนี่ยเราให้ผลิตอยู่ภายใต้ระบบ GAP เน้นให้ใช้เรื่องของชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคและแมลงปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือปัญหาเรื่องมอดจะใช้พวกสารละมอดป้องกันที่มันจะเข้าไปทำลายต้นอะโวคาโดครับก็เป็นช่วงการให้ความรู้ให้คำแนะนำชาวบ้านในการป้องกันครับ
1: โอเคแสดงว่าเราดูแลครบวงจรเลยตั้งแต่การปลูกดูแลการสวนแล้วก็
0: จนถึงการขาย
1: เก็บเกี่ยวแล้วก็การขายด้วย
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าครบวงจรทั้งหมดภายใต้ระบบการผลิตมาตรฐาน GAP ใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอเคเยี่ยมมากยุทธเยี่ยมจริงๆ

0: สวัสดีครับพี่อนุสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: พี่อนุสิทธิ์ครับอันนี้เป็นอะโวคาโดทันแฮชใช่ไหมครับพี่โอ้โหพี่ผมเห็นพี่ปลูกเยอะมากเลยพี่ปลูกมานานหรือยังครับเนี่ย
1: ครับเข้าปีที่5แล้วครับ
0: เข้าปีที่5แล้วเหรอครับพี่โอ้โหแสดงว่าปลูกมานานพอสมควรพี่ครับปลูกอะโวคาโดเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่ปลูกเองหรือว่ามีใครมาแนะนำให้ความรู้กับเรื่องของอะโวคาโดพันธุ์แฮชครับพี
1: ่เริ่มแรกคือผมก็สนใจนะครับแล้วก็เลยซื้อต้นกล้ามาปลูกก่อนหลังจากได้2ปีนะไปขอความรู้จากสวพศ
0: สวพศ
1: ครับที่เขาให้ความรู้ทักษะในการดูแลเรื่องปุ๋ยยา
0: แล้วเป็นไงครับพี่ทางเจ้าหน้าที่ทางสวพศให้คำแนะนำพี่แล้วได้ผลดีไหมครับ
1: มันประหยัดเพราะสมาร์ทจะใช้พวกชีวพันธ
0: ุ์ใช้สารชีวพันธุ์นะครับ
1: สมาร์ทจะเน้นตัวนี้มากกว่าไม่เน้นเรื่องเคมี
0: ไม่เน้นเคมี
1: จะปลอดภัยต่อ
0: ปลอดภัย
1: ร่างกายตอนนี้คือให้ทางสวพศเขาหาเรื่องตลาดให้ครับ
0: เรื่องตลาดก็มาช่วยใช่ไหมครับ
1: ครับเพราะว่าเรายังมีประสบการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าทางตลาดอะโวคาโดเนี่ยมันจะขายยังไง
0: ทุกวันนี้ตอนนี้เนี่ยผลผลิตในสวนของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับณตอนนี้ครับพี่ในเรื่องของอะโวคาโด
1: ปีนี้เข้าปีที่5แล้วคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10,000 โล
0: หมื่นโล
1: ครับ
0: โอ้หนึ่งหมื่นโลนี่พื้นที่เท่าไหร่ครับกี่ไร่นะครับ
1: 7ไร่ครับ
0: 7ไร่ได้ตั้ง10,000กิโลครับ
1: ทุกวันนี้ก็7เป็นอาทิตย์ละ2-300กิโล
0: 2-300กิโลนะครับถามคำถามสุดท้ายทุกวันนี้พอใจไหมกับอะโวคาโดที่ปลูกอยู่ในสวนของพี่ทั้งหมดนี่แหละ
1: ผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าการที่เราไปทำพืชระยะสั้นมันจะใช้พืชสารเคมีเยอะอายุเยอะขึ้นเนาะกลัวว่าการจำไม่ไหวเรื่องสารเคมี
0: ปลูกอะโวคาโดดีกว่าครับแล้วก็ได้ใช้สารชีวพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
0: มีความสุขมากนะโอเคครับพี่สุดยอดจริงๆครับพี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยและนี่ก็คือเรื่องราวของอะโวคาโดสายพันธุ์แฮชที่สวพศได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมวางแผนให้กับพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงตั้งแต่เรื่องของการปลูกการจัดการทรงต้นการดูแลผลผลิตรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวต่อเนื่องไปจนถึงการตลาดทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีรายได้ในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดียวสร้างความยั่งยืนในระบบการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติและคนทั่วโลกพบกันใหม่กับรายการ Hardy Highland พื้นที่สูงใน EP ต่อไปสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปกลับมาอีกครั้งครับตลาดนัดชาวดอยแหล่งรวมของดีจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงส่งตรงผักผลไม้ปลอดภัยสดใหม่จากสวนทั้งอะโวคาโดมะเขือเทศโทมัสขนมน้ำผลไม้และงานหัตถกรรมจากชุมชนของฝากคุณภาพราคาน่ารักและปีนี้พิเศษยิ่งขึ้นเพราะจัดควบคู่กับงานเทศกาลชมสวน2568ภายใต้แนวคิดธรรมชาติแห่งอนาคตชวนทุกคนมาสัมผัสความงดงามของพันไม้พร้อมนิทรรศการและฐานเรียนรู้หลากหลายทั้งพันไม้พระนามบุปผาราชินีการเรียนรู้โครงสร้างและการปรับตัวของพืชฟู้ดแบงค์ธนาคารอาหารและพื้นที่ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างรวมถึงมินิเวิร์กช็อปสนุกๆตลอดงานเดินชมสวนดอกไม้สวยๆเพลิดเพลินกับกิจกรรมแล้วอย่าลืมมาแวะเลือกช็อปของดีที่ตลาดนัดชาวดอยเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์บริเวณลานจอดรถ P4 เดินสวนเพลินช็อปเพลินครบในที่เดียวกันเลยครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นประจำนะครับสำหรับคลิปดีๆนะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับแต่ละเอาแต่ละทิศมันก็จะมีแบบการส่งเสริมการปลูกพืชของพี่น้องเกษตรกรอันอย่างจะได้กันพองนะครับพอก้อยกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับถ้าอู้ถึงอันดับของมิจฉาชีพตีจุนักเขาอู้กันเป็นประจำนะว่าอันดับหนึ่งก็คือผู้สูงวัยหรือผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็อันดับที่สองก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาครับหลังๆรู้เหมือนจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับวันนี้ตั้งตำนวดไซเบอร์เลยได้ออกมาเตือนแห่งกำหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษาต้องระวังอาจจะโดนมิจฉาชีพมาจุมาหลอกเฮาได้มิจฉาชีพมักจะมาในรูปแบบใดกันพองสำหรับนักศึกษาไปพอกันได้จากคลิปนี้
2: ตอนนี้แก๊ง call center นะคะพยายามลักพาตัวนักศึกษานะครับหยุดดูคลิปนี้ด่วนครับถ้ามีเจ้าหน้าที่นะครับข่มขู่คุณครับว่าคุณเนี่ยมีความผิดนะครับห้ามบอกใครห้ามบอกพ่อแม่นะครับนั่นแหละครับคุณอาจจะกำลังโดนลักพาตัวครับโดยที่มิจฉาชีพอาจจะไม่ได้แตะต้องตัวคุณเลยแม้แต่ปลายเล็บและนี่คือกลโกงนะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยครับหลอกนักศึกษานะครับและหลอกมาได้หลายคนแล้วนะครับวิธีการของคนร้ายนะครับมันก็เพียงแค่จะให้คุณเนี่ยนะครับออกมาจากพื้นที่ของคุณไม่ว่าจะเป็นหอพักหรือที่บ้านแล้วพวกนี้นะครับก็จะให้คุณเนี่ยไปเปิดโรงแรมพอไปเปิดโรงแรมเนี่ยนะครับมันก็จะข่มขู่ครับว่าให้เราเนี่ยถ่ายภาพตัวเองถูกจับลักพาตัวนะฮะเหมือนว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกจับมัดมืออยู่เลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเอาภาพนั้นเนี่ยนะครับมาหลอกครอบครัวนะครับโดยจะข่มขู่ครับว่าลูกคุณเนี่ยครับถูกลักพาตัวอยู่นะครับถ้าเกิดไม่อยากให้โดนทำร้ายเนี่ยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอนเงินมาให้เลยนะครับนี่คือ virtual kidnapping นะครับที่ลักพาตัวครับโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ลักพาจริงแต่พวกนี้นะครับมันจะอาศัยด้วยการสร้างความกลัวความเชื่อนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่กลัวและตกใจแล้วก็ยอมทำตามครับ3ข้อนะครับที่ต้องจำไว้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับ1ครับเจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่ให้ปรึกษาคนอื่นอันนี้ไม่มีนะครับ2ครับห้ามโอนเด็ดขาดนะครับไม่มีตำรวจประเทศไหนไม่มีตำรวจบ้านไหนนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับโอนเงินไปให้ตรวจสอบถ้าทำอย่างนั้นนะครับคือคนร้าย 100% ข้อ3นะครับให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะครับถ้าพวกนี้นะครับยิ่งจะมาบอกเราครับว่าห้ามบอกใครห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกเพื่อนนะครับอันนี้เรายิ่งต้องบอกเลยนะครับเพราะพวกนี้นะครับมันไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายใช้คือการใช้จิตวิทยาเล่นกับเราดังนั้นครับเราต้องรู้ทันมันนะครับแล้วต้องไม่เชื่อมันอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณไปครับฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนๆที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดูนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับตอนนี้แก๊ง
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมจะมาในหลายรูปแบบนะครับก่อนจะจุคือเฮาแจ้งปอแม่ว่าเหมือนกับเฮาโดนลักพาตัวพองเพื่อจะได้เอาสตังค์มารวมไปถึงอย่างกรณีล่าสุดครับโทรมาหานักศึกษาแล้วบอกว่าได้ทุนไปเห็นต่อต่างประเทศแต่เอ๊ะดูเหมือนน้องจะมีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติดขึ้นมาต้องเอาสตังค์มากวดสอบครับละออนก็เลยมีความกลัวขึ้นมาเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะโอนสายไปให้ตำรวจซึ่งก็จะเป็นตำรวจปลอมที่อยู่ในแก๊งเดียวกันนั่นแหละครับกลายเป็นว่าละออนยิ่งกลัวเข้าไปแหมขอสตังค์จากปอกับแม่ปอแม่กับเอ็นดูลูกครับกลายเป็นว่าสตังค์ตัวเก่าที่มีอยู่ทั้งหมดไปบ่ปออาจจะขายทรัพย์สินอาจจะต้องไปขอยืมสตังค์มา โอนฮือเบิ่นไปกดสอบแหมครับย้ำกันนะครับว่าตำรวจแต่ไม่มีการวิดีโอคอลมากดสอบหรือสอบสวนอย่างเฮาใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วบดีตกใจถ้าเจอบอกว่าตำรวจจะขอวิดีโอคอลอู้กับเฮากดสายขวางได้เลยบ่ต้องตกใจแล้วก็บ่ต้องกลัวการข่มขู่ครับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะตอนนี้เพิ่นจะฮื้อแล้วประมาณเดือนกันยายนครับแต่ว่าขณะเดียวกันมันจะมีข้อยกเว้น5กลุ่มคนเหมือนกันครับที่หากว่ายื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบ่ต้องแยกอันอย่างเพิ่มเลยนะครับก็รอแหมเตือประกาศสิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่30กันยายนรายละเอียดจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: กลุ่มดังต่อไปนี้ครับหากยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้องไปทำอะไรต่อครับรอลุ้นการประกาศผลว่าจะได้สิทธิ์ไหมครับข้อมูลนี้มาจากกระทรวงการคลังครับระบุว่ามีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นกว่า5ล้านกว่ารายครับซึ่งถ้าประสงค์จะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถติดตามได้ติดต่อที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะครับภายใน20กันยายน69นี้ครับส่วน5กลุ่มดังต่อไปนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ1ครับคือกรณีนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับ2ครับกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทครับที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนครับ3ครับกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากครับ4ครับกรณีผู้มีชื่อบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากครับแล้วก็5คือกรณีเกณฑ์รถครับที่ถ้ามีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีหรือว่ารถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีครับซึ่งหน่วยงานต้นเรื่องในเรื่องเหล่านี้ที่บอกไปเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบข้อมูลให้เองเลยครับและจากนั้นครับรอการประกาศผลในวันที่30กันยายน69ถ้าได้รับสิทธิ์ก็เตรียมใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีครับบอกครับ
1: ก็มีเวลาทำอยู่คุณผู้ชมครับถึง30กันยายนนี้นะครับสำหรับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเราจะได้ใจพร้อมกัน1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปครับทั้งหมดทั้งเสียงคือรายการข่าวดีประเทศไทยครับบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเราจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครั้งต่อไปผมจะมีข่าวดีจากกระทรวงอัญญังพองมีเรื่องของการเตือนภัยอัญญังกันพองนะครับติดตามกันได้ดิจิทัลทีวีหมายเลขวันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to.
5: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

กองพลทหารราบที่7กำหนดจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลในรายการศึกยังทัพรุมพินีซุปเปอร์แชมป์ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 18:30 นณสนามมวยเวทีรุมพินีถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือกำลังพลตลอดจนครอบครัวของหน่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผ่านกิจกรรมการกุศลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0532988117

อาหารการกินสะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อนๆนะครับยิ่งเป็นอาหารฟิวชั่นในปัจจุบันนี้ล้วนมีรากเหง้าจากอาหารที่เป็นต้นฉบับกันทั้งนั้นสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโชว์เหนือผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับแกงหน่อส้มอาหารของชาวไทยทรงดำที่วัดไผ่ลอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งเข้าร่วมโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับจะเป็นอย่างไรในวันนี้เราไปพบกันที่วัดไผ่ลอบกันเลยครับ

คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางมากันถึงแล้วนะครับที่วัดไผ่รอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรที่นี่เองนะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมด้วยแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่นี่นะครับ

0: ังไงเกี่ยวกับชาวไทยทรงดําของเราด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่เราเชิดชูให้เป็น
1: ที่กรรมอะไรต่างๆก็จะต้องมีแกงหน่อส้มนะคะไม่ว่าป้าตงเสลือนนะคะเลี้ยงผีบรรพบุรุษนะคะแล้วก็ชุมชนไทยดําบ้านไผ่รอบเราอ่ะค่ะเป็น1ในชาติพันธุ์ใน11ชาติพันธุ์ของจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วถ้ามีโครงการที่1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเราก็เลยนําเสนอแกงหน่อส้มซึ่งเป็นอาหารถิ่นอาหารชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษเราที่มีมานานก็เลยนําเสนอและส่งเข้า
0: แสดงว่าตัวพี่หวีเองแล้วก็ชุมชนเองเน
1: ี่
0: ยมีการเข้าร่วมโครงการก
1: ับ
0: วัฒนธรรมจังหวัด
1: ใช่ค่ะ
0: เขาส่วนเขามีการเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาสนับสนุนเรายังไงบ้างเพื่อที่จะเรามีการเชิดชูอาหารตรงนี้ไปอะค่ะ
1: ต้องก่อนอื่นเลยคือต้องขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะคะไม่ใช่เฉพาะโครงการของการแกงหน่อส้มหลายๆโครงการในส่วนของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรสนับสนุนทุกอย่างนะคะและในส่วนของการส่งเมนูอาหารเองในส่วนของหน่อส้มเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเรียกไงอ่ะเราได้เข้าร่วมแล้วก็ทางจังหวัดได้ชิมรสชาติอาหารบ่อยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยอันนี้นะน่าจะเป็นอาหารที่น่าจะเชิดชูในปีส่วนปีนี้ก็เลยให้ส่งให้สนับสนุน
0: ครับผมพูดถึงชุมชนไทยทรงดำที่นี่มีการรวมกลุ่มการสมาชิกประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตำบลไผ่รอบเองอะค่ะมีชาติมีเป็นชุมชนนะคะเป็นชาวบ้านที่สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ไทยทรงดำนะกว่า 80% นะคะยังสืบสานนะคะต้องบอกว่ายังสืบสานอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดการแต่งกายนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมค่ะทุกอย่างเราช่วยกันสนับสนุนค่ะและส่วนหนึ่งวัดไผ่รอบตรงจุดนี้ค่ะเป็นศูนย์กลางทางด้านการเขาเรียกไงคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะคะที่ให้เยี่ยมชมให้ส่งเสริมนะคะผู้คนเข้ามาเนี่ยก็จะได้ชมได้ว่าที่นี่เรามีอะไรบ้
0: าง
1: ในส่วนของชาติพันธุ์เราตั้งแต่สมัยก่อนบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: บ้านของคนที่จะมาให้ความรู้ผมเร
1: ื่อง
0: เกี่ยวกับ
1: แกงหน่อส้มค่ะ
0: คือบ้านของ
1: ยายมอน
0: ยายมอน
1: ป้ามอน
0: เขาอยู่ไกลจากตรงนี้ไหมครับ
1: ก็ห่างจากนี่ประมาณ1กิโลค่ะ
0: 1กิโล
1: 1กิโล
0: นะครับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตอย
1: ู
0: ่กับพี่หวีเลยแล้วก็ป้ามอนเองเพราะว่าผมอยากที่จะรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ว
1: ิ
0: ถีชีวิตแล้วก็เรื่องของการทําอาหารตรงนี
1: ้
0: ไม่ยากใช่มั้ยคร
1: ับ ไม่ยากค่ะ
0: ไม่ยาก
1: ค่ะ
0: เพียงแค่ทุกคนนะฮะที่ดูรายการของเราในวันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ซึมซับกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีโอกาสเดินทางมาที่นี่ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ไม่ไกลนะจากตัวเมืองของอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
1: ใช่ค่ะ25กิโล
0: 25กิโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยที่วัดแห่งนี้เนี่ยยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านหลัง
1: มีพิพิธภัณฑ์ด้านหลังค่ะแล้วมีพิพิธภัณฑ์ผ้าอยู่ข้างในด้านใน
0: แต่วันนี้ผมจะกลมกลืนมั้ย
1: มีเสื้อมาให้
0: มีเสื้อมาให้ด้วยคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นชุด
1: ชาติพ
0: ัน
1: ธุ์ค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นดัดแปลงหรือประยุกต์ขึ้นมา
0: ซึ่ง
1: ให้เข้าก
0: ับ
1: ทันสมัยขึ้น
0: เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ
1: ใส่
0: เลยแล้วก
1: ัน มันเตรียมพร้อม
0: เข้ากับพื้นที่เนี่ยเราจะเดินทางกันไปไม
1: ่
0: ไกลอย่างที่พี่หวีบอก
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะเราจะไปเจอกับป้าหมอน
1: ป้าหมอนค่ะ
0: ป้าหมอน
1: เตรียมพร้อม
0: เป็นสาวสวยหรือว่าไง
1: เป็นสาวสวยสาวโสดค่ะ
0: สาวสวยสาว
1: โสดด้วยใช
0: ่สาวโสดด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปพบกับป้าหมอนหรือว่ายายมอนกันเลยนะครับแล้วก็พาน้องๆกลุ่มนี้ไปเที่ยวกันด้วย
1: ได้ค่ะ
0: เนาะไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ของดีในชุมชนไปพบกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางมากันต่ออย่างที่เราบอกคุณผู้ชมกับพี่หวีไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกับบ้านของยายมอนหรือว่าป้ามอนซึ่งเป็นผู้ที่ลงมือทําด้วยนะครับกับแกงหน่อส้มที่เป็นอาหารเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้แล้วตอนนี้ผมอยู่กับยายมอนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็สมาชิกแก๊งสาวสวยด้วยใช่ไหมของที่นี่เดี๋ยวแนะนําให้ผมได้รู้จักสักนิดนึงว่าคนนี้คือใครคนนี้ก่อน

0: นาวลี
1: นาวลี
0: นาแอน
1: ครับผมนาแอน
0: ป้าพัน
1: ป้าพันนะครับ
0: ป้ายุ้ย
1: ป้ายุ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับแก๊งสาวสวยแล้วก็แสดงว่านี่คือชาติพันธุ์ไทยทรงดำทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ที่นี่เนี่ยที่มีการแบบว่าเข้ามาพูดคุยกับป้ามอนหรือว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยมีสมาชิกประมาณเท่าไหร่ครับเยอะไห
0: มสมาชิกเยอะอยู่นะ
1: ในพื้นที่เยอะใช่ไหมครับประมาณกี่คนน่ะเยมอนถ้านับแล้วประมาณกี่คน
0: ในกลุ่มเหรอ
1: 40ถึงไหม
2: เกิน
1: เกินหรอ
0: เกิน
1: แสดงว่าเราก็มีการไปมาหาสู่กันแบบนี
0: ้
1: รักกันเหมือนญาติพี่น้องครับผมในเรื่องของอาหารการกินวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำของเราเป็นไงชีวิตความเป็นอยู
0: ่ก็เหมือนทั่วๆไปอะนะ
1: เรียบง่าย
0: ใช่เรียบง่าย
1: อาหารการกินเหมือนกันไหม
0: ทำนาปลูกผักกินเองปลูกข้าวกินเอง
1: อาหารการกินล่ะครับเหมือนกันไหม
0: อาหารการกินก็จะเหมือนกัน
1: เหมือนกันด้วย
0: ใช่
1: แล้วแกงหน่อส้มนี้มันแตกต่างจากที่อื่นไหม
0: แกงหน่อส้มคือมันจะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: ครับผมเกิดมาเราเจอแล้ว
0: ใช่จะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเหมือนเขาจะสั่งไว้ว่าเวลาทำพิธีอะไรจะต้องมีแกงหน่อส้ม
1: ต้องมีอันนี้ด้วยเพราะอะไรครับเราได้ถามถึงความเชื่อตรงนี้ไหม
0: เพราะอะไรเหรอเพราะอะไรอ่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: พิธีเลี้ยงผี หรืออะไรอย่างนี้เราต้องทำด้วยใช่ไหมแสดงว่าเขาก็เหมือนว่าน่าจะเป็นรสชาติที่พวกเขาชื่นชอบกันไหมและสืบทอดต่อกันมาอย่างนี้ด้วยปะ
3: ไม่มันเป็นพิธีที่ว่าแกงหน่อส้มอ่ะมันต้องมีสำหรับเขาเอา
1: ไปเลี้ยงก็ต้องมีด้วย
3: ไก่ซอง
1: ไก่ซองก็ต้องมีทุกครั้งกับทุกพิธีเป็นพิธีกรรม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่คือยังไงครับเหมือนกันนี่คือเฉพาะไทยทรงดำหรือเปล่า
0: ใช่
1: แล้วทำไมเราเซ็กซี่สุดเลยล่ะทำไมเราเป็นแขนกุดอันนี้คือยังไงเป็นชุดยังไงฮะอย่างเงี้ย
0: อันนี้เป็นชุดที่อยู่กับบ้าน
1: อ๋ออยู่บ้านคือหมายถึงว่าถ้าเราใส่อยู่บ้านก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอัน
0: นี้ชุดออกงาน
1: ออกงานไปวัดไปวาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเรื่องของอาหารที่เรานำเข้าไปประกวดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับอมร
0: อาหารที่คือตำบลไผ่รอบนะคะเป็นตำมี18หมู่บ้าน
1: ครับผม
0: จะเป็นไทยทรงดำประมาณ 80% เนาะ
2: 80-90%
1: ครับผม
0: ของทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วอาหารคือแกงหน่อส้มนี่คือเป็นที่รู้จักของเราชาวไทยดำทุกคนเลย
1: ทุกคนเลย
0: ใช่
1: ก็เลยอยากจะผลักดันเมนูนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่ะแล้วตอนที่เราได้รับการคัดเลือกเรารู้สึกยังไงเราดีใจไหม
0: ดีใจ
1: ดีใจแล้วเวลาเราทำอร่อยไ
0: ห
1: มอ
0: ร่อย
1: ก็มั่นใจด้วย
2: ต้องแ
0: จ๊บ
1: ต้องแจ๊บใช้คำว่าไงฮะแจ๊บ
3: แจ๊บน
1: ี่
3: ค
1: ื
3: ออร่อยอ
1: ร่อยแปลว่าอร่อยแจ๊บแสดงว่าทำแจ๊บมาก
0: แจ๊บมาก
1: ส่วนผสมมีอะไรบ้าง
0: ส่วนผสมก็มีหน่อส้มเลยหลัก
1: หน่อส้มที่เขาเรียกว่าหน่อไม้ใช่ไหม
0: ใช่หน่อไม้ดอง
1: หน่อไม้เป็นหน่อไม้ดองด้วยแล้วเขาบอกว่าหน่อไม้ที่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นทำไมเราถึงแบบมีความอ่อนหน่อไม้อ่อนเลือกมายังไง
0: นี่เลยค่ะเจ้าของหน่อไม้
1: นี่แหละครับ
0: เขามีสวน
1: ผมจะบอกว่าคุณผู้ชมครับมีคนน่ะพอรู้ว่าผมจะมาที่จังหวัดพิจิตรมีคนฝากผมซื้อหลายคนมาก
0: มี
1: จำหน่ายไหม
0: เขามีสวนหน
1: ่
0: อ
1: นะ
0: มีสวนหน่อ
1: มีสวนหน่อไม้ด้วย
0: ใช่อ่
1: ะหนึ่งเลยคือหน่อส้มหน่อไม้ดองอย่างที่สองล่ะครับ
0: ไก่พริกแกงกะทิ
1: ต้องเป็นไก่แบบไหนไหม
2: ไก่บ้าน
1: ด้วยมีพริกแกงมีกะทิมีอะไรครับ
0: มีปลาร้าค่ะ
1: มีปลาร้าด้วยปลาร้านี้ต้องเป็นสูตรเฉพาะป่ะ
0: แล้วแต่เนาะ
1: แล้วแต
3: ่แต่ต้องให้อร่อยอย่าให้มันน้ำแห้ง
1: ก็ต้องอร่อยด้วยนะครับวิธีการทำง่ายไม่ยุ่งยาก
0: ไม่ยุ่ง
1: ถ้าวันนี้ผมจะเข้าครัวไปทำด้วยได้ไหม
0: ได้
1: เนาะกับแบบว่าบรรดาแก๊งสาวของแม่สาวสวยของแม่อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อจากช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับลงครัวไปดูแม่เนี่ยเขาทำเงินก่อนผมคิดว่าไม่น่ายากแล้วก็เดี๋ยวเราออกมารับประทานอาหารไปพร้อมๆกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราบุกครัวกันเลยครับเชิญเลยครับ

0: ู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนนะฮะกับโครงการซอฟต์พาวเวอร์ในจังหวัดพิจิตรแล้วก็เป็นการนำของดีที่เป็นอัตลักษณ์เนี่ยเชิดชูขึ้นมาเราอยู่กับผอ.พี่อ้อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านเป็นรักษาการท่านวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะครับเรามาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งแน่นอนว่าเราก็มีนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ลงมาสู่พื้นที่มีนโยบายอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็นโยบายจากเริ่มจากรัฐบาลเลยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายหลักๆเลยในเรื่องของโอฟอร์สก็คือ1ครอบครัว1ทักษะซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเราก็ได้นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติในส่วนของจังหวัดนะคะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้แล้วก็ของโดยการนำของทางกรมการศาสนาค
0: ่
1: ะก็เอามาขัดเคลื่อนงานในพื้นที่นะคะจังหวัดพิจิตรค่ะ
0: ครับผมแสดงว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยถ้าจากที่ผมมองเข้ามาเราจะเห็นเลยว่าภายในจังหวัดพิจิตรมีของดีมากมายยิ่งถ้าเป็นเรื่องของเฟสติวัลงานประจำปีหรือแม้แต่อาหารการกินเรามีของดีอะไรที่เราผลักดันกันอยู่บ้างครับในตอนนี
1: ้อันดับแรกเลยนะคะถ้าจะให้คนรู้จักในส่วนของเฟสติวัลก
0: ็
1: คือประเพณีแข่งขันเรือยาวซึ่งผ่านไปเมื่อต้นกันยาเนี่ยนะคะก็เป็นการแข่งขันที่เป็นประเพณีระดับประเทศหรือระดับโลกไปแล้วนะคะเพราะว่ามีต่างชาติเข้ามาแข่งขันด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของประเพณีสงกรานต
0: ์
1: ทางจังหวัดก็มีการส่งเสริมเพราะว่าไปสู่ยูเนสโกแล้วค่ะเป็นมหาสงกรานต์ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วนะคะทางจังหวัดพิจิตรก็ได้มีการส่งเสริมแล้วก็ในเรื่องของอาหารพิจิตรก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์ในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นส้มโอนะคะถ้าเป็นแข็งเหลือก็จะมีข้าวเม่าทอด
0: ค่ะอร่อยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนว่าวันนี้เราลงพื้นที่กันมาที่โพปะทับช้างที่นี่เองเนี่ยเขาก็เพิ่งได้รับการคัดเลือกด้วยกับแกงหน่อส้มแกงหน่อส้มตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆที่วัฒนธรรมขับเคลื่อนการต่อยอดในอนาคตระวังไว้ยังไงบ้าง
1: ค่ะในเรื่องของการสนับสนุนต่อตอนนี้เราได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการที่จะนำเมนูนี้ไปยังร้านอาหารต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะคะป้ายไปที่ตั้งที่ร้านเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่านี่เป็นหนึ่งเมนูของจังหวัดที
0: ่
1: เป็นอาหารถิ่นที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของไทยดำด้วยนะคะ
0: ต้องบอกว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าเมื่อสักครู่ผมได้มีโอกาสไปทำอาหารกันมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสำหรับก็น่าจะพร้อมแล้วด้วยนะครับร้อนๆเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่อ้อนมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวเราไปนั่งรับประทานอาหารกันต่อเลยครับ

0: ผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาเสิร์ฟอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับเรานั่งกันอยู่ที่หน้าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยทรงดำหน้าบ้านยายมอน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับสาวๆแล้วก็เมนูที่เป็นพระเอกนางเอกคืออยู่ตรงนี้เลยก็คือ
1: แกงหน่อส้ม
0: ชืบนี่เรียกว่าแกงหน่อส้มนะครับ
1: เสิร์ฟความอร่อย
0: ตักเสิร์ฟเลยแล้วกันอันนี้คือใช้เวลาไม่เยอะเลยอ่ะเมื่อสักครู่ได้ผมก็ไปเข้าครัวด้วยที่จริงสามารถทำเองได้ทุกบ้านเลยป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราสามารถแบบว่าปรับเปลี่ยนวัตถุดิบอะไรนี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าใครแบบอยากใส่เป็นเนื้อหมู
1: ได้
0: อะไรแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้เราใส่เป็นไก่บ้าน
1: ไก่บ้านค่ะ
0: ไก่บ้านนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตตักขึ้นมาก่อนพูดถึงศูนย์ตรงนี้ซะหน่อยนะครับศูนย์ตรงนี้คือเราเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยศูนย์จำหน่ายสินค้าตรงนี
1: ้คือเบื้องต้นเลยอะค่ะเราเริ่มจากศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดำไผ่รอบนะคะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไทยดำนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อต่างๆที่วัดไผ่รอบแต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็ได้หายห่างหายไปนะคะแล้วก็จัดที่วัดก็อาจจะไม่สะดวกก็มาอยู่ที่มาเริ่มเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะที่มาสร้างที่บ้านยายมอนตรงจุดนี้เพื่อความสะดวกค่ะ
0: พี่วิ่งเองเนี่ยได้คือเขาเรียกว่าคุกครีเนาะกับการนำผลิตภัณฑ์หรือว่าการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนไทยทรงดำตรงนี
1: ้
0: งานจังหวัดต่างๆเราได้มีโอกาสที่จะนำของดีไปแบบจัดจำหน่ายอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: ก็มีส่วนนะคน
0: ครบเลย
1: ครบเลย
0: ไปหมดเลย
1: ไป
0: นะครับตอนนี้สาวๆคือแบบว่ามองแต่ละท่านเชิญครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยเขามีวิธีการกินก็คือจะไม่ได้ทานข้าวสวยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะใช้เป็นข้
1: าวเหนียวค่ะข้าวสวยก็ได
0: ้นะครับผมขออนุญาตเราจะได้มีเวลามานั่งรับประทานอาหารด้วยกันเชิญครับ
1: จ้ะ
0: แล้วผักเนี่ยที่จริงก็เป็นผักพื้นบ้านด้วยใช่ไหมครับผักอินทรีย
1: ์ผักอินทรีย์
0: ก็คือปลูกได้ตามรั้วบ้านทั่วไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: บางทีไม่ต้องปลูกอะค่ะมันขึ้นเองโดยตามธรรมชาติ
0: ขออนุญาตชิมแกงอันนี้สักหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะครับวันนี้ก็จะยังไงอร่อยไหมคิดว่า
2: อร่อย
0: คิดว่าอร่อยใช่ไหม
1: ตอบแบบมั่นใจ
2: แจ๊บอร่อย
0: แจ๊บอุ่นด้วย
1: ภาษาลาว
0: ม
1: ั่
0: นใจเดี๋ยวผมขอใช้นี้เป็นช้อนกลางนะครับใช้คำว่าอะไรนะฮะแจ๊บ
2: แจ
0: ๊
2: บ
0: แจ๊บนี่แปลว่าขอลองชิมก่อนนะฮะ
1: ร้อนนะ
2: อ
0: ร่อยมาก
1: อร่อยนะคะรสชาติยังเหมือนเดิม
0: คือร้อนๆแต่ว่ารสชาติอร่อยเลย
1: ค่ะ
0: อร่อยเหมือนเดิมซึ่งต้องบอกว่าตามงานพิธีกรรมต่างๆเราก็จะทำแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ส้มเราคิดว่าเราจะอนุรักษ์ไปสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังได้ทำเป็นไหมสิ่งเนี้ย
3: ม
0: ัน
3: ต้องอยู่กับชุมชนของไทย
0: ยังไงก็ต้องอยู
3: ่
0: ยังต้องสืบสานต่อไปเรื่อยๆเข้ามาในชุมชนมาสัมผัสวิถีชีวิตอยากมาเรียนรู้เพราะว่าที่วัดแผ่รอบเองก็ถือว่ามีพิพิธภัณฑ์ต่าง
1: ๆ
0: เชิญได้เลยครับพี่ต่อยังไงได้บ้าง
1: ค่ะก็ชุมชนไทยดำบ้านไผ่รอบตำบลไผ่รอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเรามีพิพิธภัณฑ์ที่วัดไผ่รอบนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งที่พักอย่างเช่นบ้านไทยดำนะคะมีร้านอาหารกลางทุ่งนะคะทุกที่ก็จะมีแกงหน่อส้มซึ่งเป็นหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2567ได้ต้อนรับเนาะไว้ให้ชิมกันนะคะแล้วก็ชาวชุมชนบ้านไผ่รอบทุกท่านทุกคนก็ยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่จะมาเที่ยวบ้านเราค่ะ
0: สมมุติว่าน้องๆเองอยากให้มาแบบศึกษาดูงานมาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นี่ก็เปิดรับใช่ไหม
1: เปิดรับค่ะยินดีต้อนรับ
0: สอนทำด้วย
1: สอนทำด้วย
0: ติดต่อมา
1: ได้เลย
0: ติดต่อมาได้เลยวันนี้ขอบคุณสาวๆมากๆทุกคนเลยนะครับที่วันนี้ก็มาอยู่ร่วมกับเราแล้วก็ได้ทำให้เราเห็นว่าที่นี่ยังคงมีความรักความสามัคคีอยู่ด้วยกันเป็นแบบญาติสนิทมิตรสหาย
1: ใช่ค่ะ
0: คือใช้คำนี้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: แต่ว่าเมื่อกี้ตีกันนะคุณผู้ชมตีกันในครัวสนุกเลยก็คือเป็นเหมือนเพื่อนๆของป้ามอนเองด้วยเนาะก
1: ็คือ
0: น่ารักมากๆนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่ามาท่องเที่ยวกันนะครับหรือว่าใครที่อยากที่จะชมสินค้าน้องๆที่นี่เขาก็มีการไลฟ์สดด้วยฝากเพจไว้นิดนึง
1: ก็อยู่ในส่วนของเพจหลักๆก็คือเพจบ้านผ้าไทยดำบ้านยายมอนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเพจศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดำไผ่รอบค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมก็แวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวผมขอลาไปด้วยวิถีชีวิตนะอาหารการกินที่นี่กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากจบรายการแล้วเดี๋ยวเรามานั่งรับประทานอาหารร่วมกัน
1: ได้ค่ะ
0: ทางหน้านะครับคุณผู้ชมรายการชนเนี่ยผมจะพาไปที่จังหวัดอะไรเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์อย่าลืมติดตามกันวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: กลลวงมิจฉาชีพออนไลน์มีทั้งหลอกให้ติดตั้งแอปปลอมบ้างก็หลอกให้รักให้โอนเงินให้สูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตและยังมีผู้คนจำนวนมากครับที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์มีโทรศัพท์เข้ามานะครับแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องให้งดเว้นภาษีนะครับโดยให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันครับโดยผมก็ติดตั้งตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะครับแล้วรวมถึงมีการกรอกข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับมีการสแกนใบหน้าและการยืนยันตัวตนครับหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ค้างไปเลยครับใช้งานไม่ได้ครับพอโทรศัพท์ใช้งานได้ก็ผมรีบตรวจสอบเงินในบัญชีนะครับพบว่าเงินหายไปหลายแสนบาทเลยครับ
2: ตอนแรกก็คุยกันตามปกติอะค่ะแล้วก็มาหลอกให้รักหลังๆมาก็ชวนลงทุนตอนแรกๆเลยก็จะได้เงินคืนปกติเลยแล้วพอเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยกำไรก็จะเยอะมากแต่พอเราจะถอนเงินของเราคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราอ่ะจ่ายค่ายืนยันข้อมูลซึ่งเป็นเงิน $5,000 ถึงจะถอนได้พอเราจ่ายเงินตัวนั้นไปปุ๊บเขาก็เงียบหายไปเลย
3: พอดีว่าอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองอะครับแล้วก็เข้าไปในเพจนึงที่ขายเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วเห็นว่ามีนาฬิกาที่ผมอยากได้อยู่พอดีครับผมก็เลยทักอินบ็อกซ์ในเพจนั้นไปครับทีเนี้ยพอทักไปแล้วเขามีสินค้าคุยกันตกลงเรียบร้อยแล้วก็เลยซื้อขายกันผมโอนเงินไปให้เขาประมาณ 20,000 กว่าบาทครับพอโอนไปแล้วอะครับผมก็จะขอดูรูปสินค้าเพิ่มเติมครับทีเนี้ยเขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกจะส่งให้ทีหลังแล้วทักไปอีกรอบนึงเขาก็เลยบล็อกผมไปแล้วครับผมไม่สามารถส่งข้อความได้อีกแล้วครับ
4: ค่ะก็คือเป็นช่วงที่อยากหารายได้เสริมให้ครอบครัวนะคะแล้วก็เลยลองเข้าไปในเพจใน Facebook อ่ะค่ะแล้วก็พบว่ามันมีเพจนึงที่ชวนทำงานฝีมือเพื่อเป็นรายได้เสริมเองก็เลยลองสมัครเข้าไปเขาก็ดึงเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ชวนเข้าไปในทาง LINE อ่ะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณจะได้งานนี้เนี่ยคุณต้องโอนเงินให้นะ 20,000 บาทเพื่อจะได้งานนะคะเราก็เลยยอมโอนไปพอโอนให้ปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้เลยก็เลยสูญคิดว่าจะสูญเงินนี้ไปแล้วอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคะถึงจะได้เงินคืนมาแล้วจะได้เงินนี้คืนไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเรารู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วตั้งสติแล้วรีบโทรไปที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงยิ่งติดต่อเร็วเท่าไหร่ยิ่งติดตามเส้นทางการเงินได้เร็วเท่านั้นขอย้ำนะครับไม่มีการรับแจ้งความผ่านเพจ Facebook หรือแชท LINEมีเพียงช่องทางเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์และสายด่วน1441เท่านั้นอย่าลืมนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีคุณผู้ชมครับถ้าเราเอ่ยถึงชื่ออำเภอพยางเดียวของจังหวัดในภาคเหนือนะครับก็นับไปนับมาได้ประมาณ14อำเภอครับลำปางมีงาวกับเถินเชียงรายมีเทิงกับพานเชียงใหม่มีฝางมีฮอดมีพร้าวแพร่มี2มีลองส่วนจังหวัดพะเยามีอำเภอปงและอำเภอจุนครับซึ่งขณะนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอจุนนะครับอำเภอจุนถือว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งประวัติศาสตร์รวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแบบซอฟต์พาวเวอร์วันนี้ผมเลยต้องสวมกางเกงลายหงส์ลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดพะเยาครับแล้วนอกจากที่เราจะเที่ยวแบบซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะครับเรื่องของอาหารการกินของจังหวัดพะเยาก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้ามาอำเภอจุนต้องกินลาบปลาลาบปลาที่อำเภอจุนจะเด็ดขนาดไหนรวมไปถึงมีของหวานของคาวขนมขบเคี้ยวของคนพื้นถิ่นก็คือข้าวแคบเด็กๆเคยรู้จักใช่ไหมครับแต่กระบวนการขั้นตอนในการทำเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คอินที่นี่กันนะครับที่วัดศรีปิงเมืองชุมชนเวียงลอตำบลลออำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับ

0: คุณผู้ชมครับประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและทรงคุณค่าโดยแต่ละแห่งครับมีเรื่องราวและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจการท่องเที่ยวโบราณสถานและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาดรวมถึงการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผ่านงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัยครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับผู้ใหญ่สุเวศนะครับผู้ใหญ่ชุมชนเวียงลอ
2: ครับผม
1: ครับอยากจะถามผู้ใหญ่ว่าถ้านักท่องเที่ยวอย่างเอกเนี่ยครับมาเที่ยวที่เวียงลอของเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับผู้ใหญ่ครับ
2: ครับอันดับแรกก็มาสักการะองค์เจ้าพ่อพญาลอก่อน
1: ครับ
2: เข้ามาข้างในที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจดีย์ของเรา
1: ที่เห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: อายุ900กว่าปี
1: โหอันเนี้ยเหรอครับ
2: ครับผมยิ่งที่ตอนนี้
1: ครับ
2: ที่ทุกคนอยากจะเข้ามาเวียงรอมากที่สุดก็คือเรื่องของพระเจ้าตองซ
1: ึ่
2: งได้หายไปจากเวียงรอทั้งหมด36ปีซึ่งหายไปตั้งแต่วันที่9ตุลาคมปีพ.ศ. 2531
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้เราได้กลับมาแล้วอัญเชิญกลับมาประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีพิมพ์เมืองของเราอย่างเก่าแล้ว
1: ครับ
2: เวียงรอทั้งหมดนะครับสถานที่ท่องเที่ยว1โบราณสถานทั้งหมดเรามีทั้งหมด16วัด
1: เฉพาะเวียงลอนี่นะครับ
2: ครับผมที่ขุดค้นณตอนนี
1: ้ถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเพราะเอาง่ายๆแค่พระธาตุนี้ก็อายุตั้ง900กว่าปีแล้วอ่ะคุณผู้ชมใช่มั้ยครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: จากเรื่องของโบราณสถานแล้วเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสะพานแขวนซึ่งข้ามแม่น้ําซึ่งแม่น้ำตรงนี
1: ้
2: เป็นแม่น้ำแห่งความลับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแม่น้ำที่ทำให้เวียงรอเป็นเมืองอกแตกสาเหตุว่าเขาขุดร่องน้ำเพื่อมาลดต้นไม้ในวัด
1: บัง
2: เอิญเมื่อปี2227น้ำท่วมขนาดใหญ่เวียงรอก็เป็นเมืองอกแตกซึ่งน้ำอิงเปลี่ยนทิศครับผม
1: ครับก็เลยมีทำให้มีสะพานเกิดขึ้นมา
2: คร
1: ับแล้วก็แม่น้ำเปลี่ยนทิศ
2: ครับ
1: เขาว่าเปลี่ยนทิศจากเดิมที่ไหลมาทางนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปทางอย่างนี้แหละครับผู้ใหญ่ครับ
2: แรกก็คือเลาะตีนภูเขา
1: ครับ
2: ซึ่งเลาะตีนภูเขาซึ่งออกไปอีกตรงข้ามกับวัดศรีชุม
1: ครับ
2: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปชมขุดร่องน้ำเพื่อมาลดต้นตาลในวัดแต่บังเอิญน้ำท่วมมากก็เลยทำให้น้ำเปลี่ยนทิศเปลี่ยนสายใหม่ก็คือผ่าใจกลางเมืองเวียงรอทั้งหมดท
1: ะ
2: ลุกำแพงเมืองเวียงรอทั้งหมดนะครับก็เลยเวียงรอก็เลยอยู่สองฝั่งทำให้เวียงรอเป็นเมืองอกแตก
1: อ๋อที่มาของเมืองอกแตกเพราะว่ามีแม่น้ำทะลุกลางหมู่บ้านก็เลยมีเป็นสองฝั่ง
2: ครับ
1: ทำให้ต้องมีการสร้างสะพานขึ้นมาเพื่อไปมาหาสู่ที่9เมษาของทุกปีจะมีงานประจำปีของเรางานอะไรครับผู้ใหญ่ครับ
2: วันที่9เมษายนของทุกปีจะมีการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาลอทางเหนือเขาเรียกว่างานปู่จ่าพญาลอ
1: ครับ
2: ก็ช่วงเช้าก็จะเป็นการพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาลอทั้งหมด
1: ครับ
2: ช่วงเวลา3โมงบ่าย3โมง15นาฬิกาก็คือเป็นขบวนของเครื่องสักการะทั้งหมด
1: ครับ
2: ปีนี้ท่านนายอำเภอจุนจะให้ขบวนสักเครื่องสักการะเนี่ยผ่านมาโดยทางแม่น้ำ
1: โอ้เหรอครับ
2: ครับ
1: แห่ขบวนผ่านน้ำแม่น้ำอย่างเงี้ยนะครับ
2: ผม
1: อ๋อจากเดิมเราแห่ตามถนนหนทางบ้านเรา
2: ครับ
1: โอ้น่าสนใจน่าสนใจครับ
2: แล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีการซื้อของใช้ใจซื้อของกินจากของคนในชุมชนทั้งหมด
1: โอท็อปของดีอำเภอจุนมารวมกันที่นี่
2: ทั้งหมดเลย
1: ทุกวันที่9เมษายนคุณผู้ชมก็จะเป็นประเพณีของเรา
2: ครับผม
1: เอกสังเกตเห็นผู้ใหญ่ติดอะไรครับตรงนี้เขาเรียกว่า
2: เขาเรียกว่าตาแหลว
1: ครับ
2: ซึ่งตาแหลวเนี้ยนะครับชุมชนคนสมัยก่อนน่ะคือเขาต้องพกเพื่อไว้ปกปิด
1: ครับ
2: ปกป้องรักษาดูแลไล่พวกผีปีศาจไม่ให้เข้ามาใกล้ในบริเวณร่างกายของเราปกป้องรักษาของเรา
1: แบบมาประดิษฐ์ดูซิว่าการทำตะแหลวมีขั้นตอนยังไงด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: คุณผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างนึงและที่สำคัญคือที่นี่เขาก็จะมีการสาธิตการทำ
2: ข้าวแคบโบราณ
1: ด้วย
2: ครับผม
1: ข้าวแคบโบราณมีขั้นตอนเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันกับกลุ่มแม่บ้านนะครับว่าขั้นตอนกว่าจะมาเป็นข้าวแคบมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับ

0: เรามาบุกครัวนะครับในการทำข้าวแคบโบราณนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ระดมแล้วก็กลุ่มแม่บ้านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไหนเล่าให้ฟังสิครับว่าเมนูนี้ชัวร์เมนูหลักอะไรส่วนผสมมีอะไรบ้างครับพี่ระดม
1: ส่วนผสมมีข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือ
0: เดี๋ยวอันนี้คืออะไรฮะ
1: น้ำเปล่า
0: อ๋อน้ำเปล่าน้ำเปล่าเอาไว้ใช้สำหรับ
1: เอาไว้ใช้อันนี้ไหมคะ
0: อ๋อทำความสะอาดไม้อันนี้คือ
1: ดอกอันนี้ใบเตยค่ะ
0: เป็นใบเตยซึ่งเป็นแป้งผสมกับใบเตยสองอย่างเหรอครับ
1: กับน้ำใบเตย
0: เราใช้แป้งอะไรครับพี่ระดม
1: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: อ๋อเป็นแป้งข้าวเหนียว
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้แป้งข้าวเหนียวกับใบเตยอันนี้ละครับสีม่วงได้มาจาก
1: อันนี้เม็ดผักปังค่ะ
0: อ๋อ
1: ได้ผักปังสุกค่ะ
0: ผักปังเป็นของเด็กเล่นในยุค90ที่เล่นพ่อแม่ลูกแล้วแบบแกล้งว่าเลือดออกแล้วเอาเม็ดผักปังมาทามือเราก็เอามาใส่อันนี้เหรอครับอ๋อครับใส่เม็ดผักปังให้มันเป็นสีม่วงแล้วเราก็ใส่งาด้วยครับก็คือใช้แป้งข้าวเหนียวเหมือนกัน
1: ค่ะแป้งข้าวเหนียวเหมือนกันค่ะ
0: ครับอ๋อถ้าเป็นมุกของยุค90เห็นงาแบบนี้เขาบอกว่าเป็นขนมที่มีเป็นของช้างเพราะมันมีงาผสมกันเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับพี่ระดม
1: เอาไปเกี่ยบนผ้าค่ะ
0: ครับผ้านี่ก็คือเราอ๋อเป็นผ้าที่เราข้างล่างเป็นน้ำเดือดเฉยๆใช่ไหมครับพี่ระดมเอกอยากทำมาเอกอยากทำก็คือตักมา1

0: ช้อนแบบนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็เอาครึ่งเดียวแหละ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: ค่ะ
0: เทเลยใช่ไหมครับแล้ววน
1: ค่ะวนเลย
0: ประมาณนี้ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ครึ่งนึงแล้วก็เอาแล้ววน
1: เดี๋ยวไวๆมันสุกก่อนนะคะ
0: อ๋อต้องทำ
2: ให้เร็วหน่อย
0: โหมันต้องชำนาญเนาะคุณผู้ชม
2: เพราะไม่งั้นข้างล่างมันจะสุก
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ส
0: ุ
2: กแล้วม
0: ัน
2: ก็จะเป็นแบบนี้ค
0: ่
2: ะ
0: คร
1: ับ เวลามันสุกก็ริมมันจะยกขึ้นสีใส
0: ๆครับอันนี้ใช้เป็นไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่ค่ะ
0: ครับ
2: ไ
0: ม้ไผ่อ๋อเสร็จแล้วเหรอครับ
2: อันนี้คือสุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วใช่ไหมครับเราดูตรงไหนว่ามันสุกมันสี
1: ตรงริมมันยกค่ะ
2: ตรงริมมันจะยก
0: ขอบมันยกขึ้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เอาไปไหนต่อฮะ
1: เอาไปตากแดดค่ะ
0: อ๋อตากกับ
1: หญ้าคา
0: หญ้าคาตากแดดนานไหมครับพี่ระดม
1: ประมาณสักถ้าแดดดินแรงๆก็3 ชั่วโมงค่ะ
0: อ๋อไม่ต้องทั้งวันก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อ

หลังจากที่เรากินข้าวแคบแล้วมีงาเป็นส่วนผสมแล้วก็สำรวจฟันก่อนว่ามีงาติดฟันหรือเปล่านะครับพอไม่มีงาติดฟันเราก็ขึ้นรถได้วันนี้ผู้ใหญ่บ้านจัดซาเล้งให้นะครับแล้วเราก็จะไปเที่ยวจุดสำคัญต่างๆของชุมชนเวียงลอกันต่อเลยครับ

0: เรามาถึงแล้วครับคุณตาครับคุณตาไซโค้งเก่งมากชำนาญมากคุณตาขับซาเล้งมานานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วครับ
0: ครับคุณตาอายุประมาณเท่าไหร่ฮะปีนี้
1: 73คร
0: ับ 73แข็งแรงอยู่คุณผู้ชมครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณตาครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าวัดพระแก้วครับ
0: อ๋อวัดพระแก้วว
1: ัดพระแก้วครับ
0: ครับ
1: แต่ชื่อในประวัติศาสตร์เขาก็ยังไม่รู้นะว่าของเรามันขาดศิลาจารึก
0: ครับ
1: ที่เรียกวัดพระแก้วนี่ก็คือเขามาขุดค้นเจอแต่พระแก้วพระแก้วหินคอสหลากสีครับ
0: ครับ
1: ก็เลยตั้งชื่อกันเป็นวัดพระแก้ว
0: ครับ
1: แต่ชื่อเขาจริงๆก็ยังไม่รู้แต่ชาวบ้านเรียกตามที่ได้หลักฐานนะครับ
0: อายุอานามก็พอๆกับพระธาตุที่อยู่ในวัดมั้ยพ่อประมาณ900กว่าปี
1: 900กว่าปีครับ
0: นานมากนะคุณผู้ชม
1: มันวัดนี้น่าจะเป็นวัดใหญ่นะครับม
0: ี
1: กำแพงล้อมรอบมีพระวิหารมีพระธาตุ
0: แต่คุณผู้ชมพออยู่ใต้ต้นฉ่ำฉาแล้วถ่ายรูปสวยมากที่จริงเวียงลอนี่คือลอลิงลอตรงนี้แปลว่าอะไรนะครับพ่อ
1: มันเป็นประวัติของประวัติเรื่องเล่าว่าเจ้าหงหินนี่แหละ
0: ครับ
1: เจ้าหงหินมาดักรอที่เวียงลอเนี่ยเพื่อจะปราบยักษ์ครับ
0: อ๋อ
1: มันจะมียักษ์อยู่ที่เขาเรียกว่าบ้านไหนบ้านปางป้อมดงปะตานนี่แหละ
0: ครับครับ
1: อาทิตย์หนึ่งก็ยักษ์จะลงมาล่าเอาคนหนึ่งคน
0: ครับ
1: แต่พอได้มันแล้วก็เอาไปกินของมันครบได้7วันก็ลงมาอีกทีนี้หาตามประวัติที่เขาเล่านะว่า
0: ครับ
1: ก็มีจะเป็นเทวดาหรืออะไรไม่รู้นะเขาปลอมตัวลงมาเพื่อแบบเป็นชาวบ้านไว้อาสาจะมาปราบยักษ์ตัวนี
0: ้ครับ
1: ก็
0: เลยมาเล่นมารอที่นี
1: ่รอก็ไม่ได้รอเฉยๆหรอกรอเพื่อเล่นชาวบ้านอะไรกับชาวบ้านเล่นกันเป็นเด็กๆนี่แหละ
0: ครับครับ
1: พอดีก็ตรงวันนั้นยักษ์ก็ลงมาพอดีเขาก็แผงฤทธิ
0: ์ครับ
1: ปราบยักษ์ได้ครับนี่แหละครับเรื่องแบบย่อๆ
0: อันนี้คือย่อๆคร่าวๆดูแต่ฟังดูตื่นเต้นดีเนาะ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวจุดต่อไปเราไปไหนต่อครับพ
1: ่
0: อ
1: ไป
0: วัดศรีชุมนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับผ่านสะพาน
1: แขวนครับ
0: นะครับผมไปกันต่อเลยครับ

0: ันนี้ถือว่าเป็นวัดใหญ่เลยเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: วัดใหญ่ครับวันนี้
0: อันนี้คือวัดชื่อวัดศรีชุม
1: วัดศรีชุมครับบ้านเขาห้องว่าวัดศรีจุ้ม
0: ครับชอช้างของคนของภาษากลางก็คือเปลี่ยนเป็นจอจานนะครับสังเกตคือตรงนี้น่าจะเป็นซุ้มประตูไหมพ่อเอกว่า
1: ครับซุ้มประตูข้าวด้านทิศตะวันออก
0: ครับ
1: มีด้านทิศตะวันตกก็มีอีกซุ้มหนึ่ง
0: ครับถ้าเราดูจากข้อมูลนะครับวัดศรีชุมอ่ะชื่อมีหลายจังหวัดเลยเนาะพ่อเนาะที่เรารู้จักกันดีคือที่สุโขทัยก็มีลำปางผมก็เคยไปถ่ายที่วัดศรีชุมมาแพร่ก็มีชื่อวัดศรีชุมคุณผู้ชมแล้วก็เชียงรายก็มีด้วยแล้วก็มีที่พะเยาอีกแห่งนึงแต่ว่าเป็น
1: ดอกคำใต้คร
0: ับ แก่ดอกคำใต้ก็มี
1: วัดศรีชุมดอกคำใต
0: ้ครับอ๋อแต่อากาศเย็นมากเลยอ่ะ
1: วัดศรีชุมนี่เป็นวัดใหญ่แต่ว่ามันมีนี่อุโบสถนะครับ
0: ครับ
1: อุโบสถอันนี้เป็นพระวิหาร
0: อ
1: ันนั้นเป็นพระธาตุนะครับ
0: แต่พระธาตุอยู่ข้างหลัง
1: ไอ้ที่นั่นเป็นเขาบอกว่าหอไตรครับ
0: ครับคือถ้าวัดโบราณจริงๆอย่างน้อยคือหอไตรต้องมีเนาะพ่อเนาะ
1: ครับนี่หอไตร
0: อันนี้เขาก็จะมีหอไตรไว
1: ้ครับ
0: อยากเห็นตอนที่มันสมบูรณ์แบบจริงๆเลยเนาะคุณผู้ชมว่ามันจะสวยงามขนาดไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ครับๆน่าจะสวยมาก
0: ครับ
1: คําบอกเล่าว่าวัดนี้คือเป็นวัดกลัมปนาครับวัดกลัมปนานี่คือสมัยก่อนนี่เศรษฐีสมัยก่อนสร้างเพื่อจะมาถวายให้กับวัดแล้วก็มีสมัยก่อนนั้นเขาเรียกว่าอะไร
0: เป็นธาตุ
1: ครับมีธาตุรับใช้แต่นาพวกนี้เป็นนาธาตุทั้งหมดเลยครับพวกธาตุได้แหละมาทํานาเพื่อจะถวายวัดนี่เพื่อให้พระสงฆ์
0: ครับ
1: ครับ
0: อยากย้อนเวลาไปเห็นตอนที่มันสมบูรณ์มากเลยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมอยากเห็นจริงว่าตอนนั้นมันจะงดงามขนาดไหนแล้วก็ภาพมันจะออกมาต้องสวยงามแน่ๆ
1: คร
0: ับ คุณผู้ชมก็บอกว่าถ้ามาเวียงรอแล้วไม่ได้กินเมนูปลาแสดงว่ามาไม่ถึงครับเราอิ่มกับความไปเที่ยวแบบประวัติศาสตร์แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาสัมผัสความอร่อยกับเมนูปลาแล้วเราก็อยู่กับพี่มนัสแล้วก็พี่ระเบียบนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ร้านนี้ชื่อว่าร้าน
2: ลาบปลาสะพานแขวน
0: ลาบปลาสะพานแขวนนะครับก็อยู่คู่กับเวียงรอมา10กว่าปีแล้ว
2: ครับ
0: แล้วเราก็มีวิวเป็นสะพานแขวนที่เราเดินผ่านกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเมนูทั้งหมดก็คือเป็นปลาน้ําอิง
2: ครับเป็นปลาแม่น้ําครับ
0: ครับ
2: ปลาแม่น้ําม
0: ีส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรบ้างครับของน้ําอิงของเราเนี่ย
2: ส่วนมากจะเป็นปลาที่ส่วนมากมันจะขึ้นมาจากน้ําโขง
0: ครับ
2: บางปีมันก็มีปลาที่มีความหลากหลายแต่หลักๆในพื้นที่ในท้องถิ่นในลําน้ําแห่งนี้ก็จะมีพวกปลาขาว
0: ครับ
2: ปลาเพี้ยแล้วก็พวกปลาตะเพียนพวกปลากะโห่น
0: ะครับ
2: ปลามากระปลากะโห่แล้วก็มีความหลากหลายมากครับ
0: ครับหลากหลายสายพันธ
2: ุ์ครับหลากหลาย
0: เมนูแรกครับที่เรานําเสนอนี่คืออะไรครับ
3: ลาบปลาเพี้ย
0: ลาบปลาเพี้ยแต่นี่ก็
3: เป็น
0: ลาบสุกนะครับก็
2: อร่อยนะครับลาบปลาสุก
0: มีกระเทียม
3: ได้กินไหม
0: จะเป็นอย่างครับอันนี้คือลาบปลาเพี้ยแต่เป็นทําแบบเป็นสุกใช่ไหมฮะอร่อยครับด้วยความที่ปลามันสดด้วยเนาะถ้าเป็นจานนี้ครับ
3: เป็นดิบค่ะลาบปลาเพี้ยเหมือนกันแต่เป็นดิบ
0: ซึ่งเรามีพริกด้วยถ้าใครชอบเผ็ดก็คือเพิ่มได้เลย
2: ครับ
0: จากที่เราแบบสุกแล้วลองชิมแบบดิบดูตอนทำสุกก็คือเราก็ผัดทั่วไปคั่วเหมือนเดิมอย่างนี้นะ
2: ครับ
0: อ๋อมันละมุนลิ้นคนละอย่างกันเลยคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นปลาเพียแล้วใกล้ๆเอกนี่คือปลาอะไรครับ
3: ปลาขาว
0: อ๋อปลาขาวปลาขาวเราเอามาทอด
3: เมนู
0: อ๋อปลาขาวทอดน้ำปลาโอ้แสดงว่าตัวใหญ่มากสิครับถ้าอย่างนั้นจริงๆปลาเค้านอกจากเอามาทอดน้ําปลาแล้วทําอะไรอย่างอื่นได้อีกนะ
3: ต้มนี่ค่ะเหม็น
2: อันนี้ต้ม
0: อ๋อก็คือมีทั้ง

0: โอ้ตัวใหญ่มากชาวบ้านเขาก็หามาส่งให้เราอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: บ้านหลังนี้เลยค่ะ
0: อืมครับส่วนเมนูนี้นะครับ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกออกปลาจะเป็นปลาบึกปลาบึกแม่น้ำเราเนี่ย
0: ออกปลาซึ่งเป็นเมนูทางเหนือพื้นถิ่นของเราเลย
2: ปลาออก
0: ปลาออกเนี่ยครับ
2: กับออกปลา
0: ก็มีมะเขือมีถั่วฝักยาว
2: ครับครับออกปลาม
0: ีอะไรฮะ
1: ขมิ้น
0: ขมิ้นแต่ความเป็นหนังนี้มันจะแบบดึบๆดีนะคุณผู้ชม
2: ยิ่งปลาบึกแม่น้ำเนี่ยยิ่งอร่อยครับ
1: อืมจะมีผัดเผ็ดผัดชา
0: อันนี้ก็คือเป็นปลาที
1: ่
2: อันนี้ต้มปลาขาวครับ
0: ต้มปลาขาวมันมีไข่ด้วยเหรอ
2: ครับ
0: โหปิดท้ายกับอีกเมนูนึงอันนี้เมนูอะไรครับ
1: ตูน
2: แกงตูนแกงตูนใส่ป๋า
0: ก็คือตูน
2: ครับ
0: ที่จริงๆมันกินสดได้คุณผู้ชมถ้าเรากินกับส้มตำคนเหนือเขาก็จะกินกับตูนนะครับแล้วก็เอามาแกงกับปลาได้ซึ่งตูนพอแกงกับปลาเนี่ยบางบ้านเขาก็เอาปลาช่อน
1: ค่ะ
0: แต่ของเราเป็นปลา
1: ปลาช่อนปลากด
0: อันนี้เป็นปลาอะไรฮะ
1: ปลาขาวค่ะ
0: ปลาขาวปลาขาวนี่คือความอร่อยของอาหารล้านนาของคนเหนือของคนพะเยาจริงเพราะว่ามันเปรี้ยวกับมะกรูดถูกไหมครับอันนี้ครับคุณผู้ชมจริงๆมันมีอีกหลากหลายเมนูเนาะถ้ามาที่ร้านเรานะครับแล้วก็การันตีความสดของปลาเพราะว่าเราอยู่ติดแม่น้ําอิงเลยนะครับใครที่มาเวียงรออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่ได้กินเมนูปลาแสดงว่ามาไม่ถึงเวียงรอต้องแวะมาชิมที่นี่นะครับอันนี้ล้ํา

0: เราอิ่มกับเมนูปลาแล้วนะครับตอนนี้เราเข้าสู่วิชากพอการงานพื้นฐานและอาชีพกับครูศรีวันสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้าสวัสดีค่ะ
0: เราเรียนวิชากพอใครทันบ้างกพอนะครับอันนี้คือเป็นการจักสานของชุมชนเรา
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้พี่ศรีวันทำอะไรอยู่ครับ
1: อันนี้จะทำดอกสารพีค่ะ
0: ดอกสารพีคืออันนี
1: ้ค่ะ
0: เอาไปทำประกอบเป็นอะไรบ้างครับอันนี
1: ้โอ้หลายอย่างทุกอย่างนี่คือประกอบด้วยดอกทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: อันนี้ไหว้พระ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ค่ะ
0: หูสวยเนาะคุณผู้ชมใช้เวลานานไหมครับพี่ศรีวันกว่าจะได้มาอันนี
1: ้ไม่นานเท่าไหร
0: ่ครับว่างก็ทำค่อยๆทำไปอย่างเงี้ยนะครับตอนเราอันนี้คือเอาไปบูชาพระเอาไปวัด
1: ไหว้พระ
0: ก็คือมีหลายๆช่อจะช่อเดียวก็ได้อย่าง
1: ก็ได้ช่อเดียวก็ได
0: ้อันนี้ก็คือไม้ไผ่เรา
1: ไม้ขลาม
0: คนเมืองห้องว่าจักตอก
1: เจ้า
0: จักตอกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมก็
1: เนี่ยปิ่นปักผม
0: อ๋อพี่ศรีวันใส่อยู่หูยสวยเนาะปกติเราเห็นแต่เป็นเครื่องเงินกับเครื่องทองแต่นี่คือเป็นเครื่องจักสานที่ทํามาจากไม้ไผ่แล้วก็เป็นปิ่นปักผมแบบนี้นะครับ
1: ตัวนี้คือเข็มกลัด
0: อ๋อเข็มกลัด
1: เนี่ย
0: ครับซึ่งจากเดิมอาจจะมีแบบเป็นกล้วยไม้บ้างกุหลาบบ้างแต่มันก็เหี่ยวเฉาไปเน
1: า
0: ะพอเสร็จงานแต่นี่คือ
1: ใช้
0: ซ้ำได้คุณผู้ชมอันนี้เลยจริงๆผมว่าของที่ระลึกอะงานเกษียณเนื่องในโอกาสอะไรต่างๆคือแบบสามารถสั่งพี่ศรีวันได้เลยใช่ไหมครับและที่สำคัญครับอย่างที่เราบอกเมื่อเราเห็นผู้ใหญ่บ้านติดหน้าอกตาแล้วเนี่ยไงฮะ
1: ครับ
0: ก็จะมีหลายสี
1: มีหลายสีค่ะ
0: อ๋อของพี่ศรีวันทำทั้งติดหน้าอกกับ
1: แขวน
0: ที่รถใช่ไหมครับอ๋อก็เลือกได้หลายสีผมว่า
1: หลายสี
0: ใครชอบสีอะไรหรือใครเกิดวันไหนอย่างเอกวันศุกร์ก็ต้องสีฟ้าแบบนี้ซื้อเป็นของฝากได้นะครับคุณผู้ชมอยากจะให้ดูบนหลังคาซึ่งไม่ได้มีแค่ของตกแต่งตรงนี้ดูสิครับอันนี้คือฝีมือของเราทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยอะ Amazing มากแล้วก็จะมีแบบเป็นมาลัยนะครับ
1: ตรงนี้ก็พานพุ่ม
0: มีพานพุ่มด้วยที่เขาเอาประกอบพิธีทางล้านนา
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็จะมีตรงนี้เหมือนกันก็คือมาเรียนรู้ได้ว่าการสานการอะไรทำยังไงบ้างซึ่งเอาจริงๆกพอผมเองก็ไม่อยากจะบอกฝีมือตัวเองไหมเราไม่ค่อยแบบถนัดวิชานี้เท่าไหร่แต่ถ้าอยากสนใจมาเรียนพี่ศรีวันย
1: ิน
0: ดีเป็นครูครับกันน้อยก็คือจะมีของที่ระลึกกลับบ้านครับแล้วก็ถ้าอยากจะพักพี่ศรีวันมีโฮมสเตย์ด้วย
1: มีโฮมสเตย์ค่ะเวียงรอโฮมสเตย์
0: เวียงรอโฮมสเตย์พักได้กี่คนครับ
1: ประมาณ10คนค่ะ
0: 10คนได้เลย
1: แต่ว่ามันมีหลายหลัง
0: ครับ
1: ถ้ามาเยอะกว่า10คนก็มีที่พัก
0: มีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์ก็คือเลือกได้ว่าเมนูอะไรก็บอกพี่ศรีวันได้เลย
1: อาหารพื้นบ้าน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมถือว่าวันนี้เราครบจริงๆสำหรับการมา1ชุมชนที่เวียงลอครับเราได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์เราได้อิ่มกับอาหารขึ้นชื่อของเวียงลอทั้งข้าวแคบทั้งเมนูปลาแล้วก็มาเรียนรู้กพอกับพี่ศรีวันกับการจักสานแบบนี้นะครับหากมีโอกาสเชิญคุณผู้ชมครับที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับซึ่งเดินทางก็ไม่ไกลเลยนะครับขับรถมาก็ถึงที่หมายแล้วก็สามารถให้ไกด์ชุมชนพาเราไปจุดต่างๆจุดสำคัญแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับชุมชนเวียงลอทุกคนเลยครับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านจนถึงลูกบ้านที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาธุ
2: ไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิดโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิด Local Growth Engine ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4เมียนมาส่งตัวผู้ต้องหา9รายที่หลบหนีหมายจับไปกบดานในเมียนมาแก่ทางการไทยยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือ

0: ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณสุภัทรเหล่ากมลและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับเช่นเคยครับรับชมกันสดๆผ่านทาง Digital TV ช่องหมายเลข11และอีก1ช่องทางการรับชมก็คือ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือนะครับร่วมเป็นผู้สื่อข่าวกับเราได้เมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ามาในสตูดิโอก็มีฝนตกในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้ก็ใกล้เลิกงานแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดหรือจะเป็นในเรื่องของอัปเดตในเรื่องของเตือนภัยแม่น้ำสายนั่นเองค่ะ
1: ครับก็ยังมีผู้ต้องหาที่ถูกผลักดันให้กลับมาสู่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาดำเนินคดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ติดตามชมกันครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกจะพาคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เตือนแม่น้ำสายระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกต้นน้ำเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะหลังเกิดฝนตกบริเวณต้นแม่น้ำสายส่งผลให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเวลา 14:00 นที่ผ่านมานี่เองระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะเพิ่มสูงขึ้นจนชิดใต้ขอบสะพานข้ามแม่น้ำสายสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เซอร์วิสไปยังประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความเสี่ยงจากน้ำล้นตลิ่งค่ะรวมถึงน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทราย
1: ทั้งนี้ครับขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับ
0: แน่นอนค่ะประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายเองหรือว่าประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หากมีการแจ้งเตือนจากปภ.ก็ขอให้ทำตามอย่างเคร่งครัดก็แล้วกันเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเองค่ะ
1: ครับมาดูกันที่เรื่องของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมนะครับมาผนวกกันเพื่อสร้างเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิด Local Growth Engine ท่านนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การจังหวัดลำปางนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการ500คนเข้าร่วมกิจกรรม
0: ศาสตราจารย์ยศชนันท์ค่ะได้ระบุว่าแนวคิด Local Growth Engine เป็นกลไกสำคัญในการนำศักยภาพอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่ค่ะมาต่อยอดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยภาครัฐต้องปรับบทบาทจากการกำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรให้ตอบโจทย์พื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐท้องถิ่นมหาวิทยาลัยภาคเอกชนและประชาชนโดยกระทรวงอว.ค่ะพร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนค่ะ
1: ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569โดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวคิด Local Growth Engine ครับก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนศักยภาพในพื้นที่มาต่อยอดด้วยนวัตกรรมทำให้

0: เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: การเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการลงนามร่วมกันใน MOU ด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควันระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวโดยทางลาวครับสนใจจะนำประสบการณ์และรูปแบบการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการรับมือปัญหาในประเทศซึ่งมีกำหนดเยี่ยมชมการสาธิตปฏิบัติการดับไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมถึงเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานหลวงราชพฤกษ
0: ์ทั้งนี้ค่ะการเยี่ยมเยือนครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของการสานต่อความร่วมมือไทยลาวเพื่อการจัดการไฟป่าหมอกควัน PM2.5 มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนรวมไปถึงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในระดับภูมิภาคค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศด้วยเพราะว่าเรื่องของหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างที่ทราบกันดีนะครับต้องได้รับความร่วมมือจากอีกฝ่ายด้วยแล้วก็ต้องทำงานต่อเนื่องกันไปครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวได้มีการศึกษาระบบวอลลุ่มและศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันสร้างแนวทางบูรณาการเทคโนโลยีอากาศยานและเรื่องของปฏิบัติการฝนหลวงในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีการกำหนดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการและหน่วยปฏิบัติการในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด
0: ในช่วงเช้าค่ะคณะได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเพื่อติดตามภารกิจสำคัญในภาคสนามทั้งการบัญชาการและควบคุมสถานการณ์เยี่ยมชมระบบการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าการบัญชาการสั่งการผ่านศูนย์ปฏิบัติการและการชมการจำลองสถานการณ์ใช้อากาศยานสนับสนุนการควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและติดตามการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงค่ะในการบรรเทาปัญหาหมอกควันและภัยแล้งโดยมีนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและผู้บริหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
3: แล้วเนี่ยไทยกับสปป.ลาวเนี่ยมีความร่วมมือกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เราจะมีการร่วมมือกันในระดับการปฏิบัติการนะครับที่ทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการปฏิบัติการร่วมกันทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรือแม้แต่เรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าครับ
4: เนาะซึ่งว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องมลพิษปัญหาเรื่องหมอกควันในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาโมเมนต์เฉพาะแต่ปัญหาของไทยโมเมนต์เฉพาะแต่ปัญหาของลาวหรือพม่าจากนั้นมันเป็นปัญหาร่วมกันระหว่างภาคพื้นสิว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องได้มีการแก้ไขร่วมกันเพื่อว่าให้สิ่งแวดล้อมของทั้ง 3-4 ประเทศอยู่ในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคลองนี้มีความยืนยงมีความสดใสเนาะจากนั้นและปัญหาสำคัญระดับ 3-4 ประเทศพวกเขาจะต้องได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
1: จากนั้นครับทางคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวอลลุ่มศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าระบบการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนรวมถึงการบูรณาการสั่งการในระดับจังหวัดและมีกำหนดการลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่าย
0: ทั้งนี้ค่ะการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ระดับผู้นำได้เดินทางเข้ามาในการที่จะมาร่วมหารือกันหลังจากมีการ MOU กันไปแล้วนะครับ
0: ซึ่งหลังจากนี้ก็น่าจะมีการแก้ไขปัญหาหากเกิด PM2.5 ในช่วงของช่วงฝุ่นเองนั่นเองทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยแล้วก็สปป.ลาวด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูการตำรวจปราบปรามสกัดจับไม้ประดู่คุณผู้ชมตำรวจได้มีการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการขนไม้ประดู่ผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพันตำรวจตรีจิรายุอิ่นแก้วสารวัตรกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.นำชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสกัดจับกุมนาย ไอค่าอายุ40ปีค่ะชาวบ้านตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขณะขับรถยนต์

0: บรรทุกรถกระบะเข้าไปขณะขับรถยนต์บรรทุกกระบะบรรทุกเสริมโครงบรรทุกไม้ประดู่แปรรูป11แผ
1: ่
0: น
1: และนำไม้ล่องมาตามลำน้ำแล้วนำขึ้นรถยนต์เพื่อขนส่งไปยังพื้นที่อื่นทางหลวงครับชนบทหมายเลข3002บ้านแม่ลาดตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็พบรถยนต์ต้องสงสัยขับผ่านจึงได้แสดงตัวและให้สัญญาณหยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบก็พบนายไอคานะครับเป็นผู้ขับขี่และพบไม้ประดู่แปรรูป11แผ่นปริมาตรรวมประมาณ 0.595 ลูกบาศก์เมตรบรรทุกอยู่ภายในรถโดยมีการใช้ผ้าใบพลาสติกปิดคลุมไว้และผู้ครอบครองไม่สามารถนำหลักฐานหรือเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได
0: ้ทางด้านนายไอคาค่ะคุณผู้ชมให้การว่าได้รับการติดต่อจากกลุ่มนายทุนค้าไม้ผิดกฎหมายในจังหวัดลำปางว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาทค่ะให้บรรทุกไม้บริเวณริมแม่น้ำในตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวไปส่งยังจุดที่กำหนดโดยเมื่อไปถึงบริเวณจุดนัดหมายค่ะก็พบกลุ่มชายประมาณ 7-8 คนช่วยกันยกไม้ขึ้นบรรทุกบริเวณกระบะแล้วใช้ผ้าใบพลาสติกปิดคลุมไม้ดังกล่าวจากนั้นก็ได้ขับรถออกจากบริเวณดังกล่าวค่ะเพื่อจะนำไม้ไปส่งตามที่ได้รับการว่าจ้างมา
1: ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหามีไม้ห่วงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตรับไว้ด้วยประการใดซ่อนเร้นจำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือว่าของป่าซึ่งตนทำไม้หรือทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่นายไอค่าและจะขยายผลเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับไม้ดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเราถือว่าเป็นการป้องกันในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมธรรมชาตินั้นผิดเพี้ยนไปเยอะทีเดียว
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการรับจ้างบรรทุกสิ่งของคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็หลากหลายพื้นที่เลยที่มีการรับให้รับจ้างบรรทุกสิ่งของแต่ว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายบางทีเราที่เป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ดังนั้นแล้วก่อนจะรับงานก็ต้องเช็คดีๆนะคะคุณผู้ชม
1: ครับเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับเป็นผู้ต้องหาด้วยครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: มาดูที่เรื่องของความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดนะครับทางการเมียนมาได้มีการส่งตัวผู้ต้องหา9รายที่หลบหนีหมายจับไปกบดานในเมียนมาให้กับทางการไทยเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดและการกระทำความผิดระหว่างประเทศที่จุดแผ่นแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมด้วยนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบตัวผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับจากพลตำรวจจัตวาตัดลวินหม่องเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมาและคณะเพื่อให้ทางการไทยนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ผู้ต้องหาทั้ง9รายค่ะเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับของประเทศไทยที่หลบหนีไปกบดานที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจำนวน7คนในจำนวนนี้ค่ะมี3คนเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญตามประกาศสืบจับของสำนักงานปปส.จำนวน3คนค่ะ
1: เลขาธิการปปส.ระบุว่าขอขอบคุณทางการเมียนมาและหน่วยงานภาคีที่ให้ความร่วมมือในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะนักค้ายาเสพติดที่หลบหนีหมายจับไปอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยทางปปส.จะเดินหน้าบูรณาการปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างเต็มที่ครับไปฟังเสียงเลขาธิการปปส.ครับ
2: ก็เป็นหนึ่งคนแรกนะครับก็เป็นกระบวนการที่ทำหน้าที่ในการฟอกเงินนะครับให้กับกระบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนในในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคนที่ทำหน้าที่ฝ่ายการเงินและอีก2คนเนี่ยก็คือในเรื่องของเป็นกระบวนการขนส่งโรงเรียนนะครับในปริมาณไอซ์300กิโลกรัมทั้ง2คนทั้ง2รายนะครับก็รวมแล้ว3รายเนี่ยก็เป็นที่ต้องการตัวของฝั่งไทยอย่างยิ่งนะครับก็เลยมีการกำหนดรางวัลสินบนนำจับทั้ง3ราย
0: ทางนี้ค่ะการส่งมอบตัวผู้ต้องหาในครั้งนี้เป็นผลจากการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างทางการไทยและเมียนมานับตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอ่องลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและ

0: ตั้งต้นค่ะยังอยู่กันในเรื่องของยาเสพติดคุณผู้ชมพาไปดูในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีการแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดยาบ้าได้10ล้านเม็ดอำพรางปะปนมากับเข่งจากสารไม้ไผ่เตรียมลำเลียงจากภาคเหนือเข้าสู่ภาคกลางค่ะที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงเดชคำใจสู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญหลังจับกุมผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดยาบ้ากว่า10ล้านเม็ดที่อำพรางมากับเข่งจากสารไม้ไผ่ค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ระบุว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาตำรวจภูธรห้วยไร่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจเอ็กซเรย์พบรถบรรทุก6ล้อสีเหลืองทะเบียนราชบุรีมีนายเอนามสมมุตินะครับอายุ38ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ขับขี่บรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มคันมีลักษณะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจและนำรถเข้าเครื่องเอ็กซเรย์โดยพบว่ามีวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในสินค้าตรวจค้นพบกระสอบสีฟ้าบรรจุยาบ้ารวม10ล้านเม็ดอำพรางปะปนมากับสินค้าเครื่องจักสารไม้ไผ่เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ
0: ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ค่ะได้เปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนายเอค่ะให้การว่าได้รับการว่าจ้างขนส่งสินค้าผ่านกลุ่มไลน์ของผู้ประกอบการรถบรรทุกโดยรับสินค้าในจังหวัดพะเยาไปส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่าจ้างประมาณ 8,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ค่ะยังไม่ปักใจเชื่อและจะขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างและเครือข่ายปลายทางซึ่งที่ผ่านมาในจังหวัดแพร่ค่ะก็พบกรณีที่ผู้ขับขี่รถบรรทุกถูกว่าจ้างให้ขนส่งสินค้าโดยที่ไม่ทราบว่าสินค้าที่รับมาซุกซ่อนสิ่งของที่ผิดกฎหมายหลายกรณีจึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบสินค้าทุกครั้งก่อนรับไปขนส่งค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขับขี่รถบรรทุกนะครับกรณีการที่จะรับจ้างขนสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ท่านต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าสินค้าที่ท่านบรรทุกรับจ้างบรรทุกนั้นนะครับมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่นะครับไม่ใช่ว่าจะเพียงลำพังเอารถไปรับเป้าหมายแล้วก็มีกลุ่มผู้ว่าจ้างก็นำลูกจ้างมาขนขึ้นเลยโดยที่ท่านไม่มีการตรวจสอบนะครับก็ขอให้มีการตรวจสอบก่อนนะครับถ้าท่านหากท่านสงสัยนะครับท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกจุดตรวจนะครับในการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
1: ครับก่อนที่จะรับงานขนส่งก็ตรวจสอบดูให้ดี
0: ใช่
1: ทั้งเรื่องของนายจ้างแล้วก็สินค้าที่จะนำไปส่งด้วยนะครับอ
0: ย่างที่คุณสุภัทรได้บอกไปเลยจากที่จะได้ทำงานเป็นรับส่งขนส่งก็อาจจะได้กลายเป็นผู้ต้องหาแทนนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาดูเรื่องของการร้องทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังมีข่าวอื่นที่น่าสนใจช่วงนี้พักสักครู่ครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวภาคเหนือทั้ง11 TV ดิจิตอลแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับสามารถที่จะร่วมรายงานของเราตอนนี้ฝนตกที่ไหนอย่างไรการจราจรเป็นยังไงช่วยกันรายงานเข้ามาได
1: ้โดยเฉพาะในเรื่องของการจราจรคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าฝนตกหลังเลิกงานแบบนี้การจราจรบางพื้นที่ติดขัดแน่นอนดังนั้นก็สามารถเข้ามาร่วมรายงานกันได้ผ่าน Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือคุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูการร้องเรียนของชาวบ้านท่าศาลาตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะได้ยื่นหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนหลังได้รับผลกระทบจากโรงงานหน่อไม้อัดปี๊บค่ะตัวแทนชาวบ้านศาลาตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนำเอกสารและหลักฐานเข้ายื่นต่อนายพงษ์เกษมโพแก้วอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนเพื่อเรียกร้องให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตหน่อไม้อัดปี๊บในพื้นที่หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากการผลิตหน่อไม้ซึ่งมีควัน

0: ไอเสียและน้ำเสียจากการผลิตหน่อไม้รอบชุมชนมานานกว่า5ปีค่ะ
1: ซึ่งประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้โรงงานดังกล่าวระบุว่าเครื่องใช้ภายในบ้านและตัวบ้านได้รับความเดือดร้อนเปื้อนไปด้วยผงฝุ่นสีดำขม่าวควันและขี้เถ้าซึ่งมาจากโรงงานผลิตหน่อไม้อัดปี๊บจนส่งผลให้บางครั้งนั้นหายใจไม่ออกและมีอาการปวดหัวรวมถึงเป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานดังกล่าวมีประมาณ8ครอบครัวรวมทั้งหมดรวมกว่า10คนครับ
0: ด้านนายพงษ์เกษมโพแก้วค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ระบุว่าจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบการของโรงงานดังกล่าวว่าเข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่หากเข้าข่ายทางอุตสาหกรรมค่ะหากเข้าข่ายทางอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนก็จะให้ผู้ประกอบการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าหากสถานประกอบการดังกล่าวค่ะไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของประชาชนต่อไปค่ะอันนี้ชาวบ้านศาลาก็ต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ว่าเป็นตัวประโยชน์ของเป็นประโยชน์ของตัวชาวบ้านเองด้วยน
1: ั่
0: นเองค่ะ
1: อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับว่ามีในส่วนของที่ร้องเรียนมาแล้วก็จะดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการต่อไปนะครับต่อมาดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยาบ้างนะครับโดยที่จังหวัดพะเยามีการลงนาม MOU เดินหน้าพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ครับยกระดับท่าเรือวัดติโลกอารามสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ท่าเรือวัดติโลกอารามนะครับตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและยกระดับพื้นที่ท่าเรือวัดติโลกอารามและพื้นที่โดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดพะเยาโดยเรื่องของการ MOU ดังกล่าวครับเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนารักพื้นที่จังหวัดพะเยากับเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อเป็นการร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือวัดติโลกอารามและพื้นที่โดยรอบครับ
0: ซึ่งภายหลังการลงนามใน MOU ทั้ง2หน่วยงานค่ะจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งวัดติโลกอารามเป็นศาสนสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดพะเยาซึ่งการพัฒนาท่าเรือวัดติโลกอารามจะปรับปรุงสถานที่ภูมิทัศน์โดยคำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นสำคัญควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและชุมชนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อจะดึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพ
1: ื
0: ่อภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยแล้วก็ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมของพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะผู้ชมคะพาไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนณจ้อเจียงมีเดียกรุ๊ปสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาการใช้ AI ในงานสื่อค่ะคณะสื่อมวลชนไทยในภาคเหนือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนณเจ้อเจียงมีเดียกรุ๊ปองค์กรสื่อแนวหน้าระดับมณฑลเจ้อเจียงซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีคริสต์ศักราช2006และพัฒนาจนกลายเป็นองค์กรสื่อชั้นนำบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุและสื่อใหม่โดยคุณเว่ยเฉียวหนึ่งในผู้บริหารโทรทัศน์ CTV ค่ะได้นำชมการดำเนินงานของสถานีการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานโดยเฉพาะในสื่อโทรทัศน์ที่มีทั้งหมด7ช่องนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายค่ะอาทิช่องข่าว24ชั่วโมงช่องสำหรับเด็กวัฒนธรรมบันเทิงกีฬาและช่องข่าวต่างประเทศโดยให้ความสำคัญด้านเนื้อหาที่อยากเล่าเรื่องของจีนให้คนทั่วโลกรู้จักมากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันค่ะมีฐานสมาชิกและผู้ติดตามรวมกว่า200ล้านคนค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่สำคัญในการเปิดมุมมองของสื่อไทยต่อแนวทางการพัฒนาไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI และการสร้างเครือข่ายผู้ชมผู้ฟังโดยการสนับสนุนประสานงานจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ครับ
0: ถือว่าผู้บริหารของฝั่งกรมประชาสัมพันธ์เราก็ได้มีการไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะก็นำมาพัฒนางานของเรานี่แหละนะ
1: ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของประสบการณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยนะครับรวมทั้งสื่อใหม่ซึ่งแน่นอนว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อคุณผู้ชมผู้ฟังของเรานั่นเองนะครับมาดูที่เรื่องของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากผลงานสู่แรงบันดาลใจจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตหรือว่าเชียงใหม่ DOLE Open House 2026ครับที่โรงแรมเชียงคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รอง

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมโครงการมหกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากผลงานสู่แรงบันดาลใจจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตเชียงใหม่ DOLE Open House 2026นะครับเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้และความสำเร็จของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
1: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นเวทีเปิดโลกการเรียนรู้นำเสนอผลงานที่มีคุณค่าและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้โดยนำผลงานของสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดมาจัดแสดงและเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายกิจกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมถึงยกย่องผลดีจังหวัดพะเยาคุณผู้ชมคะซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการเปิดมหกรรมแพร่พันธุ์ผ้าทอล้านนาและผลิตภัณฑ์ชุมชนสัมพันธ์4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาค่ะที่ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่าจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดงานมหกรรมแพร่พันธุ์ผ้าทอล้านนาและผลิตภัณฑ์ชุมชนสัมพันธ์4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ภายใต้แนวคิด Flow of ล้านนา Textile โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนเข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง4จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาแพร่และน่านเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพื้นเมืองสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยกระดับสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงค่ะ
0: ภายในงานก็มีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอร่วมสมัยกว่า40ชุดถ่ายทอดความงดงามของผืนผ้าล้านนาและมีการจัดแสดงจำหน่ายผ้าทอพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั้ง4จังหวัดรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานด้วยครับ
1: เมื่อกี้เห็นภาพเป็นผ้าหม้อห้อมรู้เลยว่าน่าจะเป็นของจังหวัดแพร
0: ่
1: แน่นอนเพราะว่าแต่ละจังหวัดคุณผู้ชมคะมีอัตลักษณ์ผ้าไม่เหมือนกันนั่นเองใครที่สนใจก็สามารถไปได้คิดว่าน่าจะมีงานแบบนี้อีกหลากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเลย
0: ใช่ครับใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาก็อย่าลืมซื้อเป็นของฝากของขวัญรวมทั้งให้กับตัวเองด้วยถ
1: ือ
0: ว่าทันสมัยด้วยแล้วก็ช่วยชุมชนได้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูที่เรื่องของการศึกษาที่จังหวัดเชียงรายครับทางด้านของศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้มีการผนึกกำลังกับ21องค์กรการศึกษาขับเคลื่อนยกระดับการศึกษาเชียงรายเป็น1 Show Share and Grow Together 2 Plus ครับยกระดับการศึกษาลดภาระครูนะครับสู่เมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนครับที่โรงแรมเลอเมริเดียนเชียงรายนางยุพินบัวคอมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเชียงรายเป็น1 Show Share and Grow Together 2 Plus โดยมีนางชิติมาเร่งประเสริฐศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนำผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดรวม21แห่งเข้าร่วมการประชุม
1: ทางด้านนางยุพินบัวคอมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ระบุว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดโดยมีเป้าหมายเป็นการพัฒนารูปแบบแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยเน้นการมีส่วนร่วมตามบริบทพื้นที่โดยไม่สร้างภาระให้สถานศึกษาซึ่งจะขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายนั้นก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในสถานศึกษาค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานครูและบุคลากรทางการศึกษารวม70รางวัลการบรรยายพิเศษในหัวข้อการศึกษาเชียงรายเดินหน้าอย่างไรให้ถึงฝันและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมนิทรรศการ One Page Showcase จาก11สถานศึกษาต้นแบบครับ
1: ปิดท้ายกันในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะได้มีการจัดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดแพร่แพร่ Education Learning Beyond Tomorrow 2026การศึกษาแพร่ก้าวล้ำการเรียนรู้สู่อนาคตมุ่งยกระดับศักยภาพเด็กและเยาวชนค่ะนายคุณากรคชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดแพร่แพร่ Education Learning Beyond Tomorrow 2026การศึกษาแพร่ก้าวล้ำการเรียนรู้สู่อนาคตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาจังหวัดแพร่เข้าร่วมงานค่ะ
0: นางวราพรฟูสามป๊อกศึกษาธิการจังหวัดแพร่กล่าวว่าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ของจังหวัดแพร่สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาในระดับประเทศโดยผลการประเมินพิซซ่า2025สะท้อนนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีพัฒนาการ

0: ด้านสมรรถนะผู้เรียนโดยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทั้ง3ด้านได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าวเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดแพร่นั้นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับการจัดงานมหกรรมการศึกษาในครั้งนี้ค่ะเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเช่นเคยแม้ชมกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับไปติดตามวันนี้จากคุณมินและคุณศศิพิมลครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสุภัทรคุณวรลักษณ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการในส่วนของภาคเหนือตอนล่างโดยแท้นะครับคือมหาวิทยาลัยนเรศวรจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือพร้อมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมครับเปิดศูนย์ช่วยเหลือ SME ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับชมต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือผมมีประเด็นช่วยเหลือผู้ประกอบการครับกับเรื่องของการค้ำประกันเรื่องของแหล่งสินเชื่อเงินทุนแต่บริการในส่วนภาคเหนือตอนล่างในการนี้เองก็มีการจับมือกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ก็คือมหาวิทยาลัยนเรศวรมีอะไรเพิ่มเติมฮะ
3: ค่ะของดิฉันนะคะก็มีเรื่องของการถอดบทเรียนแหละนะเป็นการประชุมเพื่อที่จะมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ
2: น่าสนใจครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ครับนางวันธนาอูนาดหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์โดยนิทรรศการได้เยี่ยมชมนิทรรศการทั้ง6โซนประกอบด้วยโซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีและโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระจริยวัตรอันงดงามผ่านเนื้อหาที่สร้างสรรค์ทันสมัยและเข้าใจง่ายครับ
3: ทั้งนี้นะคะศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงรวมตั้งปณิธานความดีแล้วเขียนลงบนใบโพเงินโพทองนำมาติดไว้กับต้นไม้แห่งความดีถวายสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ศูนย์นิทรรศการนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าชมในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการค่ะไปดูกับทางด้านของความร่วมมือไทยลาวกันบ้างคุณผู้ชมไทยสปป.ลาวนะคะก็เร่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันความร่วมมือไทยสปป.ลาวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือในระดับนโยบายได้มีการหารือแล้วก็ลงนาม MOU ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ครอบคลุมขั้วการควบคุมมลพิษการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและการพัฒนาบุคลากรด้วยนะคะโดยประเทศไทยเองก็พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพุทธศักราช2567ถึง2573อย่างต่อเนื่องเนี่ยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนสถานการณ์ไฟป่าคุณภาพอากาศการคาดการหมอกควันการประสานงานเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นพร้อมกับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดับไฟป่ารวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าอีกด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้ยังเสนอกลไกทางเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดการเผาในที่โล่งและลดแหล่งกำเนิด PM 2.5 ด้านการสนับสนุนเชิงปฏิบัติได้มอบเครื่องเป่าลม30เครื่องและเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ4เครื่องให้แก่สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟป่าการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และควบคุมผลกระทบจากหมอกควันข้ามพรมแดนและยังเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการไฟป่าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พร้อมนำคณะสปป.ลาวศึกษาดูงานระบบวอลลุ่มและบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่การใช้ข้อมูลการประสานกำลังการสั่งการจนถึงการปฏิบัติจริงในพื้นที่ลดโอกาสการเกิดและสะสมของมลพิษข้ามแดนลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นและการลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งการลดมลพิษข้ามแดนการยกระดับคุณภาพอากาศปกป้องสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้ง2ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับมาดูกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครับมีการจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือ SME ศูนย์กลางให้คำปรึกษานิสิตและประชาชนในส่วนของภาคเหนือตอนล่างครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเปิดศูนย์ช่วยเพื่อน SME มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้นำองค์กรภาครัฐภาคเอกชนนิสิตและผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงานณอาคารเอกาทศรสชั้น1มหาวิทยาลัยนเรศวรครับ
3: ศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อนนะคะศูนย์ช่วยเพื่อน SME มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการนิสิตนักเรียนและนักศึกษาผ่านการให้ความรู้ด้านการเงินการวางแผนธุรกิจระบบพี่เลี้ยงและการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะมีการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงินหนี้และความเสี่ยงรวมถึงมีการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมด้วยโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นั้นก็จะให้คำปรึกษาด้านการเตรียมการขอสินเชื่อการแก้ไขและปรับโครงสร้างหนี้การเจรจากับสถาบันการเงินตลอดจนด้านธุรกิจและการตลาดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจนะคะนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ต้องการรับบริการก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเพื่อน SME มหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารเอกาทศรสชั้น1มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์055-968-655นะคะก็โทรไปได้ในเวลาราชการนั่นเองค่ะไปดูกันกับเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะหลายจังหวัดนะคะจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะที่วัดพนมรอกตำบลพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอท่าตะโกสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ส่วนราชการต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหน่วยงานนั้นออกมาอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของงานบริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะก็มีประชาชนมาร่วมรับบริการกันเป็นจำนวนมากนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการรับฟังปัญหาต่างๆในพื้นที่ของตำบลพนมรอก พื่อนำมาแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบเงินอุดหนุนเพื่อการให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจนและมอบถุงทานน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงวัยด้วยค่ะ
2: ที่จังหวัดพิษณุโลกที่วัดนาชุมหมู่ที่7ตำบลท่าช้างอำเภอพรหมพิรามนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายอำเภอพรหมพิรามหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรมผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้รับฟังข้อมูลพื้นที่และประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลท่าช้างโดยมีข้อเสนอสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน3โครงการจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบประกาศกิตติคุณแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นของอำเภอพรหมพิรามจำนวน3รายมอบถุงยังชีพทุนการศึกษาทุนสงเคราะห์เด็กเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ถุงทานน้ำใจแก่หน่วยงานภาครัฐขอให้รับจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการนำบริการของภาครัฐลงสู่พื้นที่อย่างทั่วถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการโดยตรงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยครับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่นบูรณาการการทำงานเพื่อประชาชนที่ห้องเมืองราชชั้น5อาคาร2สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้ปกครองท้องที่ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปกครองท้องที่ระดับอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วม
3: สำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะคะ ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569เพื่อพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานพร้อมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างท้องที่ท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและดูแลความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมด้วยภายในโครงการก็มีการบรรยายและศึกษาดูงานในจังหวัดด้วยนะคะของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งด้านการพัฒนาองค์กรการส่งเสริมอาชีพการท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำความรู้และประสบการณ์นั้นมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็บอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานภาครัฐและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทีมแล้วก็มีทิศทางเดียวกันจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะ
2: ในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: หนึ่งชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
3: สิบหกนาฬิกา45 นาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็มีการร่วมกันกับหอการค้าจังหวัดอุทัยธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำนะคะที่เขาเป็นคลื่นลูกใหม่เลยค่ะหรือว่าที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า YPC นะคะของอุทัยธานีจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะที่ห้องประชุมทานตะวันศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เมืองพระชนกจักรีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่หรือว่า YPC ของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนางพินรัตน์ผูกใจเพื่อนประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานีประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุทัยธานีสมาคมธนาคารไทยจังหวัดอุทัยธานีประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
2: โครงการดังกล่าวครับจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ณห้องประชุมทานตะวันศูนย์แสดงสินค้าขอไปครับศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปเมืองพระราชนกจักรีอำเภอเมืองอุทัยธานีสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และนวัตกรรมตลอดจนนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมและการตลาดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปครับไปที่สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอบรมพัฒนาทักษะงานสารบัญและการเขียนหนังสือราชการเสริมความรู้บุคลากรยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะงานสารบัญและการเขียนหนังสือราชการประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบัญการเขียนหนังสือราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ารับการอบรมสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและระบบสารบัญตลอดจนพัฒนาทักษะการร่างและเขียนหนังสือราชการให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน220คนประกอบด้วยข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบัญรวมถึงผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสือราชการโครงการและรายงานต่างๆ
3: การอบรมครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบงานสารบัญจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวิทยากรด้านการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญและรัฐพิธีต่างๆจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นมีความรู้และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างเป็นระบบตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญและรัฐพิธีต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะไปดูกันกับทางด้านของจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็มีการเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2569ภายใต้หัวข้อร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติค่ะที่โดมลานธรรมประชาร่วมใจไทยเศรษฐ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมอำเภอเมืองอุทัยธานีนะคะนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2569ภายใต้หัวข้อร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติโดยมีนายพัชรพลพ่วงไทยประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
2: ตามมติครม.กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดงานประจำปี2519 ในการส่งเสริมและมีส่วนร่วมความคิดความสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนรวมถึงสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนในการสนับสนุนจังหวัดอุทัยธานีโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวและพมจ.อุทัยธานีจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติตลอดเดือนกันยายน2569มีกลุ่มเป้าหมาย900คนพร้อมกิจกรรมนิทรรศการผลงานและทักษะอาชีพการให้ความรู้และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้เด็กนักเรียนที่มีความสามารถไปดูกับเรื่องของกิจกรรมที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรครับประชุมขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2ประจำปี2569ณห้องประชุมซุ้มกอสารกลางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายสวนิศสุริยกุลณอยุธยาและนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
3: ค่ะนอกจากนี้นะคะการประชุมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนเผชิญเหตุมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมกับมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยนั้นเป็นไปอย่างมีระบบครอบคลุมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษานะคะขณะเดียวกันโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมอำเภอเมืองกำแพงเพชรก็เปิดเรียนตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นโดยมีการตรวจติดตามมาตรการความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดทั้งการตั้งจุดตรวจคัดกรองใช้เครื่องตรวจจับโลหะและตรวจค้นกระเป๋านักเรียนทุกคนนะคะซึ่งก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดมาตรการเฝ้าระวังภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุและสร้างรวมถึงผู้ที่มาเรียนที่นี่ด้วยค่ะ
2: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆกับสารวิธีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยเก้าอี้ขวางไว้หน้าบ้านหน้าร้านจะมีความผิดเช่นไรต้องติดตามนะครับในวันนี้ผมมินสัตราคม
3: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
2: พร้อมทีมงาน MBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีด

ขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ

0: ชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดอันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
1: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใคร

0: แต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: คุณผู้ชมคะในขณะที่แผ่นเสียงโบราณยังคงส่งต่อคุณค่าอยู่ในห้องสมุดดนตรีแต่ที่อีกมุมหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ท่วงทำนองแห่งความสดใหม่กลับกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาค่ะและในวันนี้จะพาทุกคนไปเปิดใจคุยกับกลุ่มคนสำคัญที่ช่วยต่อลมหายใจให้บทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ยังคงโลดแล่นอยู่ได้ในปัจจุบัน
2: กรมประชาสัมพันธ์สร้างหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ดนตรีแต่เพียงว่าหน้าที่ของดนตรีนั้นคือนำนโยบายจากรัฐ
3: สู่ประชาชน
2: โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อ
3: คนไข้รู้สึกแบบนี้เขาเครียดมากเวลาที่เจอคุณหมอกลับบ้านมาเขาก็เครียดนะครับที่ผมก็เลยปรึกษากับทางท่านผู้อำนวยการ
2: ครับ
3: ส่วนดนตรีแล้วก็พี่
2: ๆครับ
3: ครับด้วยแล้วก็น้อง
2: ๆฮะ
3: เราอยากไปเป็นดนตรีบำบัดที่โรงพยาบาล
2: ครับ
3: คือทุกคนโอเคเลยพอรู้ว่าจะไปทำดนตรีบำบัด
2: ฮะ
3: ก็ยกกันไปยกทีมกันไป
4: มาเล่นครั้งที่3แล้วมาทุกปีเขาก็จัดครบรอบอะไรทำนองนี้นะฮะอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดไม่ใช่งานแสดงนะ
5: ครับผมวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาจริงๆที่ทำให้คนต่างประเทศเนี่ยอยากมาดูที่ไทยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปดูดนตรีที่ต่างประเทศแต่ทำยังไงให้คนต่างประเทศเนี่ยต้องมาดูดนตรีไทยที่ประเทศไทย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ T-Sound ค่ะเสียงไทยสู่สากลค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วค่ะว่าเพลงอันทรงคุณค่าของกรมประชาสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะโดยผ่านเรื่องราวของครูเพลงทั้งหลายนะคะที่ท่านเนี่ยสร้างมรดกเพลงเอาไว้ให้พวกเราฟังเนี่ยมากมายเลยค่ะแต่วันนี้นะคะปันจะพามาหาคำตอบในคำถามที่สำคัญอีกหนึ่งคำถามค่ะว่าท่วงทำนองอันทรงคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยยังคงโลดแล่นและอยู่รอดมาถึงยุคปัจจุบันได้อย่างไรค่ะภาพของนักดนตรีรุ่นใหม่ที่กำลังตั้งเครื่องเสียงนักร้องที่กำลังวอร์มสเกลและกลุ่มผู้ชมที่ทยอยเข้ามาจับจองที่นั่งคือภาพสะท้อนของวันวานที่ไม่เคยจางหายไปไหนสิ่งเหล่านี้ตอกย้ำว่ามรดกทางดนตรีจะไม่มีวันตายตราบใดที่มีคนพร้อมจะรับไม้ต่อตั้งแต่นักดนตรีสายเลือดใหม่ทีมงานเบื้องหลังทุกภาคส่วนไปจนถึงแฟนเพลงรุ่นใหญ่ที่รักกันอย่างเหนียวแน่นร่วมเดินทางไปสัมผัสพลังของพวกเขาร่วมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะการจะทำให้บทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์นะคะยังคงโลดแล่นและมีชีวิตชีวาอยู่ในปัจจุบันค่ะแน่นอนว่าต้องอาศัยแรงบันดาลใจนะคะแนวคิดแล้วก็การสืบสานอย่างถูกต้องด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะถือเป็นเกียรติของรายการทีสาวมากๆเลยค่ะเราเนี่ยได้รับเกียรติจากศิลปินระดับครูค่ะนั่นคือครูนิดอาจารย์โฉมฉายอรุณฉานนะคะจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดมุมมองอันทรงคุณค่าเหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังกันและแน่นอนว่าเรามีพิธีกรร่วมด้วยค่ะนั่นคืออาจารย์เมธีนะคะทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเบื้องหลังความคิดและความตั้งใจนะคะของครูนิดจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: ตอนที่ครูเป็นผู้อำนวยการเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: กิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ์ที่สำคัญเลยที่ต้องทำเป็นรูทีนเป็นปกติเลยเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วก็มีการส่งวิทยุคลื่นสั้นร
0: ้
1: องสดส่งออกวิทยุกระจายเสียงนะคะ
0: ครับครู
1: มีการทำเพลงเลือกตั้งก็วงดนตรีกระ
0: เพงตามเทศกาลตามโอกาสต่าง
2: ๆ8กุมภาต้องการสามใหม่เลือกคนที่ใช่เลือกพรรคที่ชอบ
0: ก็คือมีการประพันธ์เนื้อร้องทำนองเพลงใหม
1: ่มีค่ะ
0: ที่ใช้ตามโอกาสนั้น
1: ๆถูกค่ะเพลงวินัยจราจรก็มีเพลงน้ำท่วมมีหมดค่ะทำหมดแล้วปัจจุบันนี้มีการเพิ่มเติมลูกทุ่งด้วยเพลงของดีอนุรักษ์บุกวัฒนาคือเพิ่มลูกทุ่งด้วยนะคะนักร้องไทยเดิมก็รับเพิ่มนะคะแล้วก็ลูกทุ่งก็มีตะกุนก็มี
0: ก็ลูกทุ่งก็มีลูกกรุงก็มีไทยเดิมก็มี
1: รวมหมดแต่ว่าเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของวงเราที่อื่นทำได้ไม่เหมือนเราไม่ค่าตัวโน้ตก็คือเพลงของคุณครูเอื้อนเนี่ยค่ะเป็นคลังเพลงที่สำคัญ

0: ิจกรรมของเรื่องของการขับร้อง
1: สำคัญกับบทดนตรีมากนะคะ
0: ครับครู
1: คือว่ามีรายการเนี่ยแม่หวาน
0: ครับ
1: แล้วก็มีการนำไปออกช่อง11ด้วยและในยุคที่คุณชมอยู่เนี่ยมีรายการเสียงสวรรค
0: ์ใช่ครับใช่ครับครู
1: ซึ่งไปหยุดพักนี
0: ่
1: พอมายุคท่านที่ดีและผู้บริหารดับสูงในยุคนี้ดนตรีเริ่มกลับมาใหม่แหละใช้ดนตรีเป็นสื่อมีงานนู่นช่วยในงานนู้นมีเครือข่ายมีความเข้มแข็งภายนอกภายในไปช่วยตรงองค์กรนู้นรู้สึกเรามีพลังใจมากขึ้น
0: อย่างวันนี้ครูก็มาบันทึกในรายการแว่หวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ฮะ
1: ที่จริงเกษียณไม่นานแล้วนะแต่ยังอยู่ฮะ
0: ตอนนี้เห็นมีบนช่องใหม่ๆที่เป็นสื่อวัยรุ่นอย่างเช่น YouTube มี TikTok มีอะไรที่เป็นกับวัยรุ่นรุ่นใหม่
1: ๆถูกค่ะ
0: โอ้โห
1: จริงๆแล้วจริงๆมันก็เป็นสิ่งดีนะดนตรีเนี่ยมันดีทั้งหมดนะคะ
0: ครับคร
1: ูมันจะดีในด้านไหนเท่านั้น
0: ฮะ
1: ขอให้ลูกหลานมายุ่งกับเรื่องดนตรีอย่าไปยุ่งอย่างอื่น
0: อ่ะครับ
1: จริงมั้ยคะกีฬากับดนตรี
0: ความรักของครูที่มีต่อกรมประชาสัมพันธ์นั้นมีมากมากมายมากมาก
1: เคยมีตอนเกษียณนะมีที่อื่นให้เงินเดือนสูงมากให้ไปช่วยเป็นกำกับหลักสูตรอะไรสักอย่างนะคะ
0: ครับครู
1: ได้เงินเดือนสูงมากบอกนี่บ้านเรา
0: ครับ
1: เข้ามาเนี่ยบ้านเราพี่น้องเราลูกเราหลานเราทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: คือรุ่นเก่าๆเกษียณไปแต่เด็กนักเรียนใหม่ๆที่อยู่เนี่ย40ตำแหน่งนี้นะไปวิ่งขอส่วนนักงบประมาณ
0: เพื่อให้ได้นักดนตรีเข้ามาทำงาน
1: ตอกเสาเข็มบ้านเราเพราะวงไม่มีแล้วผู้สูงอายุเกษียณหมดแล้วถ้าเราไม่เอาเด็กเล็กเข้ามาตอกเสาเข็มให้บ้านเราอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: มือก็หมดกรมประชาสัมพันธ์สร้างหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ดนตรีแต่เพียงว่าหน้าที่ของดนตรีนั้นคือนำนโยบายจากรัฐ
0: สู่ประชาชน
1: โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อใช่ไหมคะแต่ว่านโยบายอื่นๆท่านก็อาจจะใช้นักข่าวพิธีกร
0: ก็ตามแต่ถ้าดนตรีเนี่ย
1: เอาเพลงเป็นสื่อ
0: ครับครูก็อยากให้ครูดูแลสุขภาพแล้วก็
1: ดูแลมากจนโอเวอร์จนคนบอกว่าเป็นโรคโอเวอร์
0: เพราะว่าครูคือปูชนียบุคคลที่สำคัญครับครูเพราะว่าความรู้ต่างๆภูมิรู้ต่างๆที่ครูได้รับมาจากครูเอื้อได้รับจากประสบการณ์ในการที่ได้ทำงานอยู่กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มา มันมากมายนะครับครูและผมอยากให้ครูอยู่แล้วถ่ายทอดความรู้นี้กับเด็กๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูมากๆครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ยังรักเพลงที่เป็นวิถีไทยวิถีพุทธจะบอกวิถีพุทธก็ไม่ใช่ถึงจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามแต่เป็นวิถีที่มีความรักต่อกันดีต่อกันกตัญญูรู้คุณนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับคุณครูครับ
2: วันนี้นะคะเสียงเพลงเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในความทรงจำอีกต่อไปแล้วนะคะแต่กำลังจะถูกส่งต่อและเติมพลังโดยคนรุ่นใหม่ค่ะคนรุ่นใหม่นี่แหละค่ะกำลังจะพาซาวด์ดนตรีไทยของเราเนี่ยให้เดินทางออกไปไกลสู่ระดับสากลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยค่ะ
0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับดุริยางคศิลปินและคีตศิลปินนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่กับน้องแพตตี้อยู่กับพี่รวยนะครับแล้วก
3: ็
0: น้องเฟรนด์ชิพครับน้องแพตตี้เป็นนักร้องใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเป็นนักร้อง
0: คู่กับเฟรนด์ชิพ
4: ใช่เลยค่ะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างของคุณรวยล่ะครับพี่รวย
3: ครับเรียกพี่รวยดีกว่าครับ
0: ครับพี่รวยพี่รวยเป็นตำแหน่งอะไรครับ
3: เป็นตำแหน่งดุริยางคศิลปินชำนาญงานก็เล่นดนตรีนี่แหละครับ
0: ครับ
3: เล่นเครื่องเป่าแซกโซโฟน
0: ฉะนั้นวันนี้ผมอยู่กับนักร้องนักดนตรี
3: ครับ
0: ฮะกรมประชาสัมพันธ์เล่นดนตรีออกงานเหนื่อยไหมครับ
4: จริงๆก็ไม่เหนื่อยนะคะ
0: ไม่เหนื่อยดูว่าจะเป็นงานที่มีความสุขเนื่องจากว่าได้แสดงออกซึ่งทักษะของตนเองผมถามอย่างนี้ดีกว่าครับกว่าจะมาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยลำบากแค่ไหนเป็นมาอย่างไรครับเส้นทางของแต่ละท่าน
4: อันนี้ขอเท้าความไปตั้งแต่เด็กๆเลยได้ไหมคะ
0: ได้ฮะได
4: ้จริงๆแล้วตอนเด็กๆอะค่ะคือคุณพ่อจะเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงเก่าๆให้ฟัง
0: ครับ
4: แล้วก็คือทำให้เราเหมือนแบบว่าเหมือนซึมซับบทเพลงเก่าๆพวกนี้มาเรื่อยๆค่ะ
0: ครับ
4: แล้วก็คือเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วค่ะ
0: ค
4: ือคุณพ่อพามาร้องเพลงที่รายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวานก
0: ็
4: คือของวงกลมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ของครูนิด
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ฮะก็เป็นจุดเชื่อม
4: ต้นใช่ค่ะ

0: จนกระทั่งก็มาอยู่เป็นนักร้องอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์จริง
1: ๆใช่ค่ะก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วอะค่ะก็ลองสอบดูก็คือเขามีเปิดสอบข้าราชการค่ะพี่สาวก็เลยแบบว่า
0: ส่งสัญญาณมาดูนะ
1: ใช่ถ้างั้นก็แบบว่าด้วยความที่แบบว่าจบตรงสายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลย
0: สำเร็จการศึกษาจากสถาบันไหนครับ
1: จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
0: แล้วก็ต่อ KU Band
1: ค่ะแล้วก็ต่อกำลังจะจบปริญญาโทค่ะที่จุฬา
0: โอ้ congratulation ล่วงหน้าครับแล้วอย่าง friendship ล่ะครับในสายนักร้องด้วยกันเป็นอย่างไรฮะ
2: ต้องบอกงี้ครับอาจารย์ของเฟรนด์เนี่ยค่อนข้างห่างไกลแล้วก็ไม่คิดว่า
0: จะมาอยู
2: ่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็คือผมเป็นเด็กต่างจังหวัด
0: ครับ
2: อยู่จังหวัดนครสวรรค์
0: ครับผม
2: ตอนเด็กเนี่ยชอบร้องเพลงนะครับแล้วก็ประกวดร้องเพลงแต่ว่าเพลงที่ประกวดก็เป็นเพลงลูกทุ่ง
0: ครับ
2: ก็ได้รางวัลเรื่อยๆมาแล้วก็จนมาถึงเวที AF ครับปีที่8ก
0: ็
2: ได้เข้าไปอยู่ในบ้าน
0: ได้เข้าไปอยู่ในการรายการ
2: ให้ทำอัลบั้มแล้วก็หมดจาก AF ปุ๊บก็ยังเป็นลูกทุ่งตลอดนะครับแล้วก็มาเซ็นสัญญากับบริษัทรถไฟดนตรี
0: ครับ
2: ก็ทำอัลบั้มกับรถไฟดนตรี1อัลบั้มกับอีก3ซิงเกิลคร
0: ับ
2: แต่ว่าแนวเพลงที่ผมร้องเนี่ยมันเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะห่างไกลกับคำว่าเพลงแนวกรมประชาสัมพันธ
0: ์โอ้
2: ใช
0: ่คนละสไตล์
2: ใช่ครับอาจารย์แล้วก็ทำเกี่ยวกับพิธีกรทำงานลงเสียงเส
0: ีย
2: งอะไรอย่างเงี้ยบ้าง
0: ครับ
2: ก็มีวันนึงกรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร
0: ครับ
2: นักร้องตัวเองไม่ได้เห็นเองด้วยนะครับเป็นเพื่อนที่เขาจบ voice นะครับส
0: ่
2: งข่าวมาบอกว่าเฟนลองไปสอบดูไหมลองไปสอบดูไหมเราจะไปสอบได้ไงในเมื่อเราไม่ได้มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแนวกรมประชาสัมพันธ
0: ์
2: หรือว่าแนวเพลงลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยเพราะวิธีการร้องเนี่ยมันค่อนข้างละเมียดละไมมากมันจะแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะศาสตร์ของเขาจริงๆเลยแล้วเราลูกทุ่งแบบลูกคอแบบมาอย่างเงี้ยมันน่าจะไปได้กันไม่ได้
0: มันยังไม่จูนกัน
2: ใช่ยังไม่จูนแต่สาขาที่เปิดในปีของเฟนอ
0: ่
2: ะมันเป็นคีตะศิลปินวงเล็บลูกทุ่ง
0: อ๋อ
2: เราก็เลย
0: ถือว่าเป็นช่วงที่ลัคกี้
2: ใช่ครับโชคดีของผมมาก
0: ครับ
2: ผมก็เลยลองมาสอบสมัครสอบดูครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจาก
0: คณะกรรมการ
2: แล้วก็พี่ข้าราชการที่อยู่ก่อนก็เลือกเข้ามาเป็นคีตาร์ศิลปินสาขาเพลงลูกทุ่งครับ
0: โอ้
2: แล้วก็ต้องมาปรับตัวเป็นฝึกในเรื่องของการร้องแนวเพลงกรมประชาสัมพันธ
0: ์ก็ต้องเทรนอีกเยอะพอสมควร
2: เยอะมากครับผม
0: แล้วอย่างรวยละครับมาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์เครื่องเป่าได้อย่างไรครับนี
3: ่ก็ต้องบอกว่าจริงๆผมก็เรียนดนตรีสากลมาจากมศวนี่แหละฮะ
0: ครับศรีนครินทร์วิโรจน
3: ์ใช่จากศรีนครินทร์วิโรจน์แล้วก็ทำงานกลางคืนทั่วไปธรรมดาปรากฏว่ามีวันนึงได้ไปเห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็เปิดรับสมัครที่นี่เปิดรับสมัครนักดนตรี
0: ครับ
3: ซึ่งเป็นสมัยของณนิตโสมฉายนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นรับสมัครพนักงานราชการนะ
0: ครับ
3: ก็เลยเข้ามาลองสมัครดูก็สอบเจออาอาผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการอะไรอย่างเงี้ย
0: ฮะ
3: แล้วก็ปรากฏว่าได้รับโอกาสให้ได้เข้ามาอยู่ที่นี
0: ่ครับ
3: เป็นพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าถือว่าเป็นโชคดีส่วนหนึ่งเลยครับเพราะว่าจริงๆชีวิตตอนแรกที่จบมาเล่นดนตรีกลางคืนอย่างเดียวเลยยังมองไม่เห็นเส้นทางอะไรมากมายฮะพอมีตรงนี้ก็มีเป้าหมายมากขึ้นกับชีวิต
0: โอ้มาอยู่ในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตกิจวัตรประจำวันของนักดนตรีในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับเริ่มต้นด้วยการซ้อมรวมวงหรืออย่างไรเล่าให้ฟังกันนิดนึงนะฮะแชร์กันได้ครับเชิญรุ่นพี่ฮะรุ่นพี
3: ่ก็ต้องบอกว่าแรกเข้ามาสมัยก่อนสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วฮะ
0: ครับ
3: ผมจะโดนซ้อมค่อนข้างบ่อย
0: ครับ
3: เพราะว่าทุกท่านที่ยังอยู่ตอนนั้นท่านตอนหลายท่านเกษียณไปแล้วนะ
0: ครับ
3: ตอนนั้นท่านเหมือนกับว่าอยากจะเทรน
0: ครับ
3: เทรนเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็จับซ้อม
0: ก็คือจะส่งไม้ต่อ
3: ใช่จับซ้อมรวมวงจับซ้อมส่วนตัวเพื่อให้เรียนรู้เพลง
0: ครับ
3: แล้วก็เพลงในตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็บอกก่อนเลยว่าก็ค่อนข้างงง
0: ครับ
3: แต่โชคดีที่ว่าคล้ายๆน้องแพตตี้คือคุณพ่อผมฟังเพลงกลุ่มสุนทราภรณ์หรือ
0: เป็นประจำอยู่แล้ว
3: เป็นประจำอยู่แล้วเปิดบ่อยๆเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็น
4: ซึมซับ
3: ใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าก็เอาก็ค่อยยังชั่วหน่อยมีความรู้สึกว่าโอเคเราสามารถทำต่อไปได้
0: คือมีความคุ้นชินอยู่แล้วกับสไตล์เพลงนี
3: ้ใช่ๆก็เรียนรู้ได
0: ้
3: รู้สึกว่าไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆก็ต้องบอกว่า การซ้อมก็จะเป็นลักษณะเหมือนซ้อมเพลงพวกนี้ทุกวัน
0: เมื่อฝึกซ้อมเสร็จแล้วครับกรมประชาสัมพันธ์ไปออกงานที่ไหนมีงานอะไรบ้าง
1: จริงๆเรามีหลายงานเลยนะ
3: ใช่
0: งานประจำก่อนดีกว่างานประจำรายการอะไรบ้างครับ
1: อ๋อเราก็จะออกรายการแววหวานตำนานเพลง
0: ครับแววหวานตำนานเพลง
1: ซึ่งเราก็จะในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาเลือกเพลงกันแหละว่าแบบเราจะร้องเพลงอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นเพลงไทยด้วยแล้วก็เป็นเพลง
0: สังคีสัมพันธ์แล้วเพลงตะวันสากล
3: ใช่เป็นไทยสากล
0: เพลงไทยสากล
1: ใช่แต่ว่าอย่างถ้าสมมติบทเพลงสังคีสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีความยากที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของรายละเอียดค่ะ คือมันจะมีในเรื่องของการเอื้อน
0: ในส่วนนักร้องที่จะต้องโดนมากๆโดยเฉพาะเฟรนด์ชิพที่มาทางสายลูกทุ่ง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นยังไงครับเฟรนด
2: ์โอ้โหมันเหมือนเราเป็นนักเรียนที่เริ่มลงคอร์สเรียนร้องเพลงใหม่ครับ
0: เริ่มคอร์สสังคีสัมพันธ์1
2: ใช่ครับ
0: 101
2: ใช่เลยครับก็คือจะต้องมาเรียนรู้เรื่องเพลงแต่ในฐานะที่เราเป็นนักร้องศิลปินมาอยู่แล้วนะคร
0: ับ
2: เราก็จะฟังเพลงตลาดเพลงตลาดในที่นี้หมายความว่าเราก็เคยได้ยินบ้างอย่างเพลงดังๆของกรมประชาสัมพันธ์ก็อย่างเช่นฟองเฟื่องฟ้าร
0: ู้จักครับ
2: ขอให้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังมีอีกหลากหลายเพลงนับพันเพลงที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะครับแล้วก็ยิ่งภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับนอกจากจะสร้างดนตรีแล้วก็นำนโยบายจากทางภาครัฐ
0: สู่ประชาชน
2: เองเราก็ต้องอยู่กับประชาชนด้วยนะฮะจากวิกฤตที่ผ่านมาแล้วก็พี่น้องชาวไทยเราผ่านเรื่องราวอะไรมาค่อนข้างเยอะมาก
0: ๆ
2: ที่หนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของโควิด19ที่ผ
0: ่
2: านมาแล้วช่วงนั้นเนี่ยทุกคนหยุดหมดทุกๆอาชีพหยุดหมด
0: ครับ
2: แม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงอย่างเราก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากๆ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็เพราะว่าพี่น้องพ่อค้าแม่ขายหรือว่าจะทำอาชีพที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันแบบ face to face อะไรเงี้ยจะต้องดรอปแล้วทุกคนต้องอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นประชาชนมีความเครียดมากๆครับอธิบดีในยุคนั้นนะครับก
0: ็
2: ต้องคิดนโยบายว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนประเทศไทยของเราแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศ
0: ครับ
2: ได้รับความผ่อนคลายลงบ้างนะ
0: ฮะ
2: หนึ่งในนั้นที่เป็นนโยบายก็คือเกี่ยวกับดนตรี
0: ครับ
2: ตอนนั้นมีการมอบนโยบายให้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: ร่วมมือกับโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงที่อยู่ในวงการบันเทิงต้องการที่จะแต่งเพลงปลอบขวัญประชาชนคนไทย
0: ดนตรีฮีลใจเป็นดนตรีบำบัด
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นอะไรที่เราทำก่อนจากหลายๆหน่วยงานนะครับที่เป็นเพลงใหม่ๆออกมาแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆในวงการแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆจนถึงเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่โดยศิลปินแห่งชาติคุณธนิตอาจารย์ธนิตที่สัมภาษณ์ไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนรวมถึงผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้ก็อาจจะเป็นวิกฤตน้ำท่วมจากทางภาคใต้นะวงดนตรีของเราก็มีการ
0: ไ
2: ลฟ์สดเพื่อหารายได้เข้าสภาสังคมสงเคราะห
0: ์เป็นชาริตี
2: ้ใช่ครับอาจารย์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราอยู่คู่กับประชาชนแล้วก็ทำเพื่อประชาชนด้วยเสียงเพลงที่สามารถเราจะทำได้อะไรแบบนี้ครับ
0: ด้วยเสียงเพลงที่อยู่กับประชาชนเนี่ยครับผมมองเห็นอีกบทบาทหนึ่งก็คือการที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับไปให้บริการกับทางโรงพยาบาลทางผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยอันนี้ท่านใดพอจะเล่าให้ผมฟังได้บ้างครับ
2: แฟนผมเป็นคุณหม
0: อครับครับ
2: คุณหมอเวลาที่เขากลับบ้านมาเขาจะบอกว่าวันนี้เจอเคสคนไข้แบบนี้คนไข้รู้สึกแบบนี้เขาเครียดมากเวลาที่เจอคุณหมอกลับบ้านมาเขาก็เครียดนะครับเจ
0: ้
2: าที่ผมก็เลยปรึกษากับทางท่านผู้อำนวยการ
0: ครับ
2: ส่วนดนตรีแล้วก็พี่
0: ๆครับ
2: ป้ารวยแล้วก็น้อง
0: ๆฮะ
2: เราอยากไปเป็นดนตรีบำบัดที่โรงพยาบาล
0: ครับ
2: คือทุกคนโอเคเลยพอรู้ว่าจะไปทำดนตรีบำบัดนะครับก็ยกกันไปยกทีมกันไปก็ลองทำโปสเตอร์แล้วก็โปรโมทเนาะทางเพจ
0: ครับ
2: แล้วก็มีศิลปินนักร้องลูกทุ่งอ่ะติดต่อมาเข้ามาว่าเฮ้ยอยากไปด้วยอย่างเช่นพี่หนุ่มพีเตอร์พี่หญิงที่ติดการ
0: มีเครือข่ายมากขึ้น
2: ติดต่อเข้ามาว่าอยากน้องพิงพีมันก็เลยกลายเป็นเวลาที่เราออกไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมอแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างมากแล้วเราได้เห็นรอยยิ้มเนาะ พี่หน่วยเราได้เห็นรอยยิ้มของเขาได้เห็นเขาร้องตามเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ขอเราถ่ายรูปบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
2: บรรยากาศมันแฮปปี้มากๆแล้วก็เขาก็จะถามตลอดว่าเมื่อไหร่วงกรมประชาสัมพันธ์จะมาอีก
0: ไม่ได้เอาไปฟูลแบนด์ใช่ไหมฮะพี่รวยครับเราเอาวงดนตรีเนี่ยไซส์เนี่ยเอาเครื่องดนตรีอะไรไปเป็นส่วนใหญ่ครับ
3: ก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกๆที่ผมเข้ามานี่ก็ความหลากหลายของเครื่องดนตรีก็จะปรับเปลี่ยนกันไปบ้างแต่ว่าหลักๆก็จะเป็น 3-4-5 ชิ้นเต็มที่ละเรื่องเสียงในโรงพยาบาลด้วยฮะเพราะว่าเสียงไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างเช่นง่ายๆเลย
0: เครื่องเป่า
3: ใช่ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเสียงเขาดังแล้วมันก็จะรบกวน1ก็คือรบกวนคนไข
0: ้
3: 2รบกวนการเรียกของหมอที่จะเรียกคนไข้ก็ไปตรวจใช่
0: เดี๋ยวก็คือต้องดีไซน์วงดนตรีใหม่ให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ความเหมาะสมของการเป็นสถานพยาบาล
3: ใช่ๆฮะ
4: ไปไหนกันครับวันนี้
5: ไปดนตรีจิตอาสาครับที่สถาบันจุฬาภรณ
4: ์ตอนนี้ครับเราก็รอซาวด์เช็คกันอยู่นะ
6: ก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แบบว่าได้เป็นตัวแทนมาร้องเพลงในวันนี้ค่ะได้มามอบความสุขให้กับผู้ป่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดก็จะมีดนตรีมาช่วยผ่อนคลายอารมณ์ทำให้รู้สึกดีขึ้นและทำให้เป็นยารักษาที่ดีที่สุดมากกว่ายาเบ็ดด้วยค่ะ

ความสุขมากเลยค่ะแบบไม่คิดว่าจะมีคนแบบมารอดูด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็คุณอาคุณป้าทุกคนก็เข้ามาทักก็แบบเป็นแฟนคลับอยู่นะดูตั้งแต่ในรายการเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ

0: มรู้สึกว่าทุกท่านมีความสุขมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์เวลาไปโรงพยาบาลเพราะว่าไปโรงพยาบาลทุกคนจะเนาะหนึ่งเหนื่อยง่วงเบื่อเศร้ากับโรคภัยที่ตัวเองได้ประสบพบเจอแต่พอได้ไปเจอเพลงที่รู้สึกว่าทุกท่านน่ะได้เคยได้ฟังแล้วเคยชื่นชอบมาก่อนมากๆพอไปอยู่กับเขาเขาก็มีความสุขตามไปด้วยแต่ข้อเสียคือบางทีอาจจะฟังเสียงเรียกไม่ทันนะว่าคุณหมอเรียก
1: เพราะว่าเรากำลังขับกล่องอยู่
0: ใช่
1: แล้วก็หมายเลข46รับยา
0: อาจจะเลยไปบ้างนิดนึงก็ต้องขออภัยครับต้องขออภัยแต่ว่าโดยรวมแล้วคือมีความสุขครับ
1: ล่าสุดที่ไปโดนขอเพลงอะไรบ้างครับ
2: ก็มีเพลงยังจำได้ไหมค
1: ่ะครับโอ้ทางนี้นะฮะโดนขออะไรบ้าง
3: โอ้โหขอหลากหลายเลยครับโดยมากจะเป็นเพลงเมื่อไรเนาะจันจะงามค่ะคอยเพราะความโศกเศร้าก็จะประมาณนี้ครับ
0: ฟ้าเฟื่องฟ้าฟ้าเฟื่องฟ้า
1: คือไม่ใช่แค่การทำในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่บทบาทของกรมมีมากมายนักแล้วสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนได้อีกตามบริบทของความต้องการของสังคมฮะวันนี้ผมรู้สึกชื่นใจมากๆครับที่ได้อยู่กับเหล่านักดนตรีเหล่านักร้องที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการให้กับสังคมให้กับประเทศเดี๋ยวข้างหน้าเรามีรายการถนนดนตรีอีกรายการใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ถนนดนตรีนี่ความเป็นมารายการพอจะเล่าให้ฟังได้สักนิดไหมครับ
3: ถนนดนตรีเป็นเรื่องราวของคนดนตรีที่เล่าถึงชีวิตนั่นคือบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมฟังรายการนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นผมประมาณสัก 4-5 ขวบนะคุณแม่เปิดให้ฟัง
1: ครับ
3: ครับแล้วก็ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้มีโอกาสมาทำเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เคยไปออกในถนนดนตรีด้วยนะครับก่อนที่จะเข้ามาระหว่างเข้ามาก็ถูกทำเพราะว่าคนที่ทำเพลงให้ผมก็คือพี่หนูมิเตอร์นะตอนนั้นที่อยู่ในค่ายแล้วมันก็วนกลับมาอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
3: ในเรื่องเราเกี่ยวกับคนเพื่อชีวิตนะครับ
1: ครับ
3: เล่าเรื่องราวแบบตรงไปตรงมา
1: The way of life
3: ใช่ครับใช่ครับอาจารย์แล้วก็คนเพื่อชีวิตเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นแบบเป็นครอบครัวก็ต้องขอบคุณศิลปินด้วยครับที่ตอบรับมาในทุกๆครั้งของการจัดงานของรายการถนนดนตรีเพราะว่าอย่างที่พวกเราเข้าใจก็จะเป็นในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายเนาะมันค่อนข้างที่จะจำกัดมากๆครับแต่ว่าน้ำใจของศิลปินที่มาช่วยงานแล้วก็มอบความสุขให้กับประชาชน
1: มากกว่าเงินทองที่มี
3: หลายคนก็บอกว่างบแค่นี้ทำไมนำศิลปินอย่างเช่นไอแอดคาราบาวมาได
1: ้ครับ
3: เช่นวันนี้มีนักหงาคาราวานมาเต็มวง
1: ครับ
3: เรื่องราวของนักหงาก็70กว่าปีแต่นักหงายอมที่จะเล่นคอนเสิร์ตให้เราชม3ชั่วโมงแบบนี้ครับซึ่งมันคุ้มค่ามากแล้วก็การเข้ามาชมคือของเราคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยจริงๆครับ
1: โอ้โหฟังเรื่องราวของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วมีความลึกซึ้งมากๆนะครับมีความหมายต่อทุกๆคนแล้วไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการให้บริการประชาชนนะครับยังเป็นหน่วยงานที่ทำนุบำรุงเรื่องของวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบทเพลงอัตลักษณ์บทเพลงวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆครับขอบคุณแพตตี้ครับ
2: ขอบค
1: ุณพี่รวยครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับเฟรนชิปครับครับงั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่ารายการถนนดนตรีของนักหงาคาราวานเป็นอย่างไรแต่ข้างหน้ามีถนนคนเดินนะครับขอบคุณครับ
4: วันนี้เราจะพาไปชมภาพบรรยากาศในถนนดนตรีเวทีคอนเสิร์ตสดบทเพลงเพื่อชีวิตที่ครองใจแฟนๆมาอย่างยาวนานครับพิเศษสุดๆกับค่ำคืนนี้มาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในวัย78ปีของนักหงาคาราวานบรรยากาศจะอบอุ่นและเต็มไปด้วยมนต์ขลังขนาดไหนไปชมกันเลยครับ

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับจะมานั่งอยู่กับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นศิลปินที่เป็นหนึ่งในดวงใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านแน่นอนนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับท่านนี้ก็คือนางหงาคารวานะครับ
1: สวัสดีน
0: ะ
1: ครับ
0: วันนี้ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มานั่งพูดคุยกับนางหงาตรงนี้นะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับงานถนนดนตรีเนี่ยมาในธีมที่มีชื่อว่าจุดพักของนักเดินทาง78ปีของนางหงาเองเลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้นางหงามีความรู้สึกไงบ้างครับที่เพลงของนางหงาได้มาอยู่ในงานของกรมประชาสัมพันธ์วันนี
1: ้มาเล่นครั้งที่3แล้วนะคิดว่าครั้งที่3
0: ครับผม
1: ที่มาทุกปีทุกปีทุกปีเขาก็จัดครบรอบอะไรทำนองนี้นะฮะก็มันไม่มีเรื่องตื่นเต้นอะไรมากก็เพียงแต่ว่าอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดหมายถึงงานแสดงนะ
0: ครับผมแล้ว78ปีที่ผ่านมาครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้นางหงายังคงแข็งแรงแล้วก็ยังคงแบบมีใจรักในการเล่นดนตรีให้พวกเราได้ฟังจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: คือจะบอกว่าแข็งแรง 100% ก็ไม่ใช่คือในวัยขนาดนี้มันก็ต้องมีแบบไม่แข็งแรง
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ย่างน้อยก็ 50% เนาะยังเหลืออยู่ก็เรียบแรงต่างๆทั้งการเดินเหินการขยับตัวกันอะไรมันจะช้าลง
0: อ
1: ันนี้ไปบอกใครว่าแข็งแรงมันก็ไม่ใช่ฮะครับพอยังพอไหวอยู่ยังพอไหวว่าอย่างนั้นแต่
0: ครับแต่ว่าเมื่อกี้แอบไปดูตอนนักหงาซ้อมมาจะบอกว่ายังแข็งแรงมากถ้าเทียบกับผู้ใหญ่ที่บ้านผมตอนนี้นางหงายังดูแข็งแรงมากๆเลยครับ แล้วอยากให้นางหงาช่วยเล่าหน่อยครับว่าตลอดที่ทำงานมากับกรมประชาสัมพันธ์นางหงามีความประทับใจกับงานอะไรหรือว่ากับเพลงไหนที่นี่บ้างไหมครับ
1: พูดเฉพาะเรื่องถนนดนตรีนี
0: ่ครับผม
1: คุณเพ็ญโยรุ่งสมัยก็ได้ทำตั้งแต่ยังไม่มีการบันทึกอะไรทำนองนี้นะฮะหมายถึงว่าออกรายการวิทยุแต่ก่อนเป็นรายการวิทยุคุ้นเคยกันมาตั้งแต่นั้นเห็นความตั้งใจของเขาว่าเขาต้องการจะทำในแนวอย่างนี้อย่างนี้ผมก็อยากให้มันคือมันให้มันหลากหลายมากขึ้นให้น้องๆรุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่าวัยรุ่นเขามาเปิดสมองมั่งก็ได้ในการรับรู้ของสังคมผมอยากให้นำเสน
0: อให้นำเสนอทั้งวัยราวแล้วก
1: ็และอื่นๆด้วยใช่
0: ทีนี้ในธีมงานปีนี้ครับมันมีคำว่านักเดินทางครับนะฮะอยากถามนักหงาว่าในฐานะที่นักหงาเป็นนักดนตรี
1: ครับ
0: อยากให้นักหงาช่วยเล่าหรือว่าช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าการเดินทางนักเดินทางในฐานะคนที่เป็นนักดนตรีมันเป็นยังไงบ้าง
1: ครับคือถ้าพูดถึงเรื่องนักดนตรีหรือว่าวงดนตรีทุกวง
0: ครับ
1: มันก็คือการเดินทาง
0: ครับ
1: การเดินทางที่รุนแรงอ่ะจะบอกว่ารุนแรงยังไงก็ตามประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ของเราก็คือแบบว่าช่วงที่งานมันชุกๆอะไรทำนองนี้เดี๋ยวนี้บางวงก็เป็นอย่างนั้นอยู
0: ่
1: แต่วงเรานี่คงจะลดน้อยลงไปแล้วเล่นอยู่ภาคไหนดีๆคืนนี้ลงใต้สุดอะไรทำนองนี
0: ้
1: เรียกว่าการเดินทางนี่แบบผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเดินทางอย่างไร
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นอกจากทุกภาคทุกส่วนแล้วจังหวัดนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าครบไหมถามว่าอำเภอครบหรือเปล่าแล้วอำเภอนี่อาจจะครบแล้วบางคนนะฮะ
0: ครับผม
1: แต่ผมว่ายังมีตำบลอีกมีหมู่บ้านอีกมีบ้านป่าบ้านดงบ้านชายแดนมันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการเดินทางก็คือการเดินทางทั้งนั้นเลยเดินทางไปไหนไปเพื่อจะร้องเพลงเขาจ้างเขาวานอะไรก็แล้วแต่อ
0: ัน
1: นี้คือถนนดนตรี
0: กินใจฮะนะครับจากคำพูดของนางหงาครับแล้วก็วันนี้ครับอยากให้นางหงาได้ฝากอะไรถึงทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นเก่าที่กำลังรับชมรายการทีสาวเสียงไทยสู่สากลของเราตอนนี้ด้วยครับ
1: ก็ดีใจนะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ก็แล้วกันรุ่นเก่าก็ขอให้มีกำลังใจทำงาน
0: ครับผม
1: ไม่ท้อถอยนะฮะให้มีพลังสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ก็คิดให้ยาวๆสักหน่อยหนึ่งก็คิดให้ดีนะครับบางทีอาจจะมองภาพงานด้านนี
0: ้
1: มันเท่ดูดีดูมีราคานั่นไม่ใช่ทุกวงนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่มันจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอุปสรรคมีขวากน้ำอะไรมาบ้างก็ต้องอดทนแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลตัวเองมันมีสองข้างทางที่มันน่ากลัวนะฮะมันมีอุปสรรคมากมายมีการตกหล่นของชีวิตมากมายอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเป็นคราวในแวดวงดารานักร้องนักแสดงอะไรก็แล้วแต่
0: ครับผม
1: มันผิดพลาดกันได้เพราะก็ให้ระวังตรงจุดนั้นด้วยแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายเรื่องค่อนข้างจะยากและละเอียด ถ้าแต่ว่าในความใฝ่ฝันในความคิดที่จะมาทำงานด้านนี้ก็ลองคิดดูให้ดีแล้วถ้าจะทำก็สุดหัวใจไปเลยนะครับ
0: ผมและนี่ก็คือข้อความจากนักหนาคารวานะที่ฝากถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรายการทีสาวของเราอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนักหนามากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับบทเพลงไพเราะของพวกเขาแต่อยากรู้ไหมครับว่าในฐานะกระบอกเสียงของรัฐงานด้านประชาสัมพันธ์ของพวกเขามีเบื้องหลังการทำงานอย่างไรและต้องทำหน้าที่อะไรกันบ้างไปร่วมพูดคุยและหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
3: การประชาสัมพันธ์บทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งไทยและสากลนะฮะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็เป็นนักจัดรายการอย่างพี่ก็เป็นผู้จัดรายการอย่างน้องวันดีหรือน้องมุกก็จัดรายการอยู่ด้วยนะฮะก็จะมีผลงานของดนตรีไทยและดนตรีสากลเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะหลายๆคลื่นไม่ว่าจะเป็นทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์ทางAM 891กิโลเฮิรตซ์หรือ 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ FM 105เมกะเฮิรตซ์แล้วแต่ตามรายการแล้วก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีและรองอธิบดีท่านผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ให้เรามาทำเรื่อง TikTok บ้างทำแนวใหม่ไม่ว่าจะเป็น
4: Facebook.
3: คลิปสั้นๆเป็นกรุ๊ปสั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเผยแพร่ไปบ้างแล้วซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นรณรงค์ในเรื่องการเดินทางสมมติว่าจะมีช่วงที่เราจะต้องวันหยุดยาวอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเดินทางแล้วก็จะมีอะไรน้องมุกที่เรารณรงค์กันไปแล้ว
4: โครงการคนละครึ่ง
3: โครงการคนละครึ่ง
4: Plus.
3: อันเนี้ยก็ได้ทำบทเพลงทั้งไทยและสากลก็ได้รังสรรค์บทเพลงขึ้นมาเพื่อเป็นการเรียกว่า
4: ประชาสัมพันธ์
3: ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังนะครับ

0: เราจะมีคำถามจากข้างนอกด้วยความที่เราเป็นสื่อแล้วเราเป็นหน่วยงานดนตรีมีคำถามถามมาว่าดนตรีมีส่วนในการขับเคลื่อนอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้เล่นดนตรีอย่างเดียวแต่เราเป็นดนตรีของสื่อเพราะฉะนั้นดนตรีมีส่วนในการขับเคลื่อนสื่อไปถึงผู้ฟังหรือผู้ชมหรือแฟนเพลงอย่างไรนี่จึงเป็นที่มาแห่งการคิดคอนเทนต์ที่จะโยงเข้าสู่การผลิตทางส่วนเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้ก็จะมีกำลังสำคัญมีน้องใหม่มีข้าราชการใหม่มาช่วยนะคะอย่างที่บอกอะค่ะสิ่งที่เราจะทำด้วยความที่เราก็เป็นสื่อของรัฐเราก็จะมีงานที่ตอบสนองงานของรัฐอย่างที่บอกอาจจะมีทั้งรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
1: ได้รับ Concept. จดมาเสร็จปุ๊บเราต้องทำยังไงเราต้อง
2: คอนเซปต์ว่าจะทำยังไง
1: กลุ่มเป้าหมายเป็นใครช่วงอายุแล้วก็มาคิดกันว่าเราจะทำดนตรีแบบไหนอย่างไร
2: กระบวนการการคิด
1: กระบวนการการคิดแล้วก็ทำเสร็จแก้เสร็จเสนอผ่านไม่ผ่านก็ถ้าแก้ก็กลับมาแก้อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: จุดเริ่มต้นที่เริ่มทำโซเชียลทางช่องทาง TikTok ของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เริ่มจากว่าจริงๆตอนแรกแหละไม่เคยเล่น TikTok เลยไม่เคยคิดจะเล่นด้วยแล้วก็เกิดจากตั้งคำถามว่าจริงๆอ่ะสงสัยตั้งแต่เด็กว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีทำไมคือเราสงสัยว่ามีหน้าที่อะไรแล้วพอเข้ามาทำงานปุ๊บเราก็ยังสงสัยอยู่ว่ามีหน้าที่ทำอะไรทำไมกรมประชาสัมพันธ์ถึงต้องมีวงดนตรีเราก็เริ่มไปหาเพลงที่สมัยครูเอื้อแต่งออกมาครับคือมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์เช่นแบบว่าออกมาเลือกตั้งเพลงปลุกใจเพลงรักชาติต่างๆเพลงสถาบันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆคือเขาเป็นใช้วงดนตรีเนี่ยเป็นสื่อกลางทำให้คนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่จะสื่อสารออกไปง่ายขึ้นบางทีเราพูดไปเนี่ยมันไม่น่าฟังบางทีพูดไป5ประโยค10ประโยคคนก็เลื่อนผ่านแล้วแต่พอเป็นเพลงเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดความน่าสนใจว่าแบบอุ๊ยเอาสื่อตรงนี้เอาประโยคต่างๆเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงปุ๊บทำให้คนเนี่ยอยากจะติดหูแล้วก็อยากจะรับฟังได้อบรมข้าราชการใหม่เขาก็สอนทำ TikTok ตอนนั้นมีโอกาสได้ไปอบรมที่ NPT Connect พอดีเขาก็บอกให้ลองถ่ายวอล์กกันทีนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเราก็เลยลองทำช่อง TikTok คลิปแรกที่เริ่มทำที่เป็นโปรเจกต์ของดนตรีไทยก็คือวันปีใหม่ครับตอนนั้นก็คือพออบรมมาเสร็จเนี่ยประมาณวันที่20กว่าๆธันวาแล้วก็คือ
1: พอช่วงที่
0: สิ้นปีแล้วคือช่วงนั้นก็คือคนเริ่มจะ
2: เบาๆเดินทางแล้ว
0: ทีนี้ก็จะเหลือกันอยู่ประมาณ 5-6 คนครับเราก็เลยคุยกันว่าเนี่ยเหลือวันนี้เหลือพรุ่งนี้วันเดียวแล้วที่จะอัดเพลง
3: ได้
0: ให้คนสนใจเราต้องอัดพรุ่งนี้ให้ทันก็คิดคืนนั้นเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้มาก็มาเจอกันแล้วก็อัดเลย

0: พอผ่านตรงนั้นมาก็มาสู่เลือกตั้งเราก็เลยมาทำเลือกตั้งต่อ
1: ก็
0: เป
1: ็
0: นเพลงเอาเพลงกองยาวมาชักชวนเลือกตั้ง
2: แล้วก็แต่งเนื้อใหม่
0: แล้วก็แต่งเนื้อใหม่ครับผ่านเลือกตั้งมาแล้วก็จริงตอนนั้นช่วงนั้นมีอีกประมาณ 3-4 เพลงที่ออกมาแล้วก็มาเลือกตั้ง
3: แล้วก็มาคนละครึ่ง
0: คนละครึ่งแล้วก็มาสงกรานต์สงกรานต์นี้ก็เพลงเมาไม่ขับ

0: เมาไม่ขับแล้วก็พอมาช่วงนี้ครับช่วงเดือนหลังจากเมษาเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นเพลงไทยผสมสากลใน TikTok ตอนนี้ครับจะมีเป็นเพลงไทยแต่เอากองชุดเข้ามาใส่ก็จะเป็นตีกันสนุกสนุกอย่างเงี้ยครับยอดวิวก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยอดผู้ติดตามก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: น้องคล้องลองบอกช่องที่ท่านผู้ชมจะติดตามเรา
0: ช่องทางติดตามนะครับก็คือช่อง TikTok วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่ดนตรีไทยนะครับจะมีทั้งดนตรีไทยดนตรีไทยผสมสากลดนตรีสากลหรือว่าคลิปสั้นที่เราตัดออกมาจากแว่วหวานนี้ครับก็จะอยู่ในช่องทางนี้ด้วยครับ

0: ใช่
1: ตอนนี้เริ่มโอเพนค่ะ
0: โอเพนมากแต่ก็อยู่ในกรอบ
1: ยังมีบางเรื่องที่เขาอาจจะแบบว่าอันนี้นิดนึงนะ
2: ขอนิดนึง
1: ไม่ได้นะ
2: เรายังมีจุดที่แบบเซนซิทีฟอยู่แต่เราก็จะทำงานให้อยู่ในกรอบแต่ว่าดึงความน่าสนใจจากดนตรีไทยเราคิดว่าดนตรีเนี่ยมันมีความน่าสนใจของมันอยู่แล้วนอกกรอบหมายถึงว่านอกกรอบจากการอยู่ในห้องเรียน
0: เป็นเรื่องสนุก
1: แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์วงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วยค่ะเช่นกันว่าจะทำยังไงให้มาคิดคอนเทนต์กันเพื่อให้แบบว่าน่าสนใจค่ะ
3: จะทำอย่างไรให้รู้จักจริงๆอ่ะน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ในเรื่องของแพลตฟอร์มอ่ะเนาะอาจจะต้องใหม่กดไลค์ใหม่กดแชร์หรือบางทีดูแล้วคือจะต้องมีการเชิญชวนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอะไรบางครั้งที่ว่าจะอยู่ในกรอบหรือไม่อยู่ในกรอบเนี่ยจริงๆมันก็มีแง่คิดอยู่

0: าจะต้องเป็นเพลงหรือจะต้องเป็นสิ่งที่สื่อออกไปเราต้องไม่ผิดเราเป็นสื่อเนาะเราเป็นกรมประชาสัมพันธ์ท้ายแฝงปัญหาชาวเอาไว้ในคลิปนั้นก็มีเพื่อให้คนที่เข้ามา
1: ทั้งสองแบบคือดนตรีแบบนึงคือสร้างแรงบันดาลใจแต่อีกแบบนึงคือเพื่อการประชาสัมพันธ์ครับ
0: ใช่
1: ก็คือแต่หลักๆก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ทั้งคู่สร้างแรงบันดาลใจคือเราประชาสัมพันธ์เพื่อให้เยาวชนหรือว่าเดี๋ยวจะผู้สูงอายุก็แล้วแต่ได้เห็นดนตรีมากขึ้นและได้เห็นว่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีวงดนตรีและก็ในประเทศเรายังมีวงดนตรีอีกหลายรูปแบบใช่แล้วก็
2: เกิดการตั้งคำถาม
1: อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่แบบประชาสัมพันธ์ของภาครัฐครับ
3: ได้แน่นอน
2: ได้ค่ะ
3: ได้แน่นอนอย่างที่บอกว่าคือดนตรีเนี่ยมันเป็นทั้งดนตรีสากลด้วยดนตรีไทยด้วยเราสามารถที่จะผสมผสานใช้ความผสมผสานได้ร่วมสมัยได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไทยชาติทีเดียวบทเพลงนี้มันคือเรียกว่าคุณแม่ฟังเพลงพวกนี้มาอยู่แล้วเพลงเบียงดนตรีสังคีตสัมพันธ์เนี่ยชินหูมาบ้างแล้วเราบางทีอาจจะเปิดให้ลูกฟังบ้างแต่เด็กเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ฟังหรอกแต่พอเราไปตามห้างสรรพสินค้าเงี้ยอย่างวันปีใหม่หรือวันอะไรเนี่ยจะมีเพลงรำวงเพลงสงกรานต์คุณก็จะได้ยินบทเพลงนี้เรียกว่าเปิดในห้างอยู่แล้วเพื่อเป็นการเชิญชวนอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมาจากเรานั่นแหละจากวงดนตรีรวมประชาสัมพันธ์นั่นแหละ
0: แต่ขอเสริมพี่หนูแล้วกันค่ะคือพูดง่ายๆก็คือว่าดนตรีมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสากลเมื่อเรานำมารวมกันจากคำถามที่ว่าอยากให้คนอื่นมองกรมประชาสัมพันธ์อย่างไรเนี่ยเราเป็นตัวของเราอยู่แล้วเราเป็นอัตลักษณ์ของเราอยู่แล้วมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งวงมาผ่านกี่เจเนอเรชันมาจนถึงนี่ก็รุ่นน้องรุ่นหลานก็ยังคงเหมือนเดิมตรงนี้คือสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนอื่นจะมองในความเป็นตัวตนของเราแน่นอนอัตลักษณ์ของเรานั่นแหละค่ะก็คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ขยายจากที่หัวหน้าได้พูดเพลงเราเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีประเพณีมีวัฒนธรรมใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าของเรามันเป็นวิถีชีวิตแต่งแบบถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็เพลงเพื่อชีวิตแต่ของเราพูดให้ดูดีหน่อยผสมออกมาเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองก็คือสังคีตสัมพันธ
3: ์
0: ทำเมื่อทั้งสองอย่างมารวมกันได้อะทุกคนต้องใช้อาศัยซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนนั่นแหละค่ะอัตลักษณ์ของเราคือซอฟต์พาวเวอร์
3: บทเพลงของเรามีทั้งเศร้ามีทั้งบทเพลงคู่มีทั้งสนุกสนานมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วฮะ
1: ก็น้องของพี่สองคนนะครับนอกจากแบบว่าซอฟต์พาวเวอร์ในมุมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็จริงๆทั้งซอฟต์พาวเวอร์ในภาพใหญ่ครับที่เป็นดนตรีไทยณปัจจุบันนะครับจะมีคำพูดที่บอกว่าดนตรีไทยอาจจะเล่นกันเองฟังกันเองหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ดนตรีไทยมันจริงๆหลายๆวงการอย่างเพื่อชีวิตที่บอกก็คือคนที่เขาชอบเพื่อชีวิตเขาก็มีกลุ่มของเขาคนที่ชอบดนตรีไทยก็มีกลุ่มของเขาแล้วก็จริงๆครับอย่างผมตอนเรียนมัธยมก็คือมีโอกาสได้แข่งศิลปกรรมหรือว่าไปแข่งตามดนตรีเด็กดนตรีหนึ่งวงของเรียนสมมติ
3: ม
1: ี15คน2 300
3: กี่ร้อยคนแล้วล่ะ
1: แปลว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเข้าไปแล้วแปลว่าจริงๆดนตรีไทยเราไม่ได้หายไปไหนครับอยู่แค่ว่าเราเปิดใจที่จะมองหรือเปล่าจริงๆแล้วดนตรีไทยเนี่ยมีคนสนใจอยู่อีกเยอะครับแต่ว่าเรายังไม่มีใครหยิบมันขึ้นมาชูเป็นสิ่งหลักของประเทศเราจริงๆเพื่อให้คนที่ยังเล่นดนตรีไทยอยู่หรือวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาจริงๆที่ทำให้คนต่างประเทศเนี่ยอยากมาดูที่ไทยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปดูดนตรีที่ต่างประเทศแต่ทำยังไงให้คนต่างประเทศเนี่ยต้องมาดูดนตรีไทยที่ประเทศไทยครับ
3: อาจจะมีเทศกาลดนตรีไทยที่แบบเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติกลับเข้ามา
0: เทศกาลดนตรี
2: ในอนาคตในอนาคตเราอาจจะจัดเฟสติวัล
3: นะ
2: มีไอเดียนี้
3: มีไอเดียนี้อยู่ก็เป็นสิ่งนะที่เราคิดกันไว้เหมือนกัน
0: เพราะกลุ่มเพลงเราก็มีแฟนเพลงที่ยังหนาแน่นอยู่
3: ใช่
0: เด็กรุ่นใหม่
2: กลุ่มใหม่ก็มี
0: ส
2: ัม
0: พ
2: ัน
0: ธ์ใช่ค่ะพี่ใหญ่นิดนึงเนาะเดี๋ยวเผื่อมีคนอยากรู้ว่าพูดกันจังสังคีตสัมพันธ์คืออะไรสังคีตสัมพันธ
2: ์
0: สังคีตก็ดีดสีตีเป่า
2: ใช่ค่ะ
0: สัมพันธ์ก็คือมีสัมพันธ์สภาพ
3: สัมพันธ์
0: ภาพซึ่งกันและกัน
2: ก็คือระหว่างดนตรีสากลกับไทยเขาเรียกว่าสัมพันธ์กัน
0: โดยมีเสน่ห์อยู่อย่างนึงที่เราไม่เหมือนใครที่เราเป็นจุดแรกที่เราคิดคือจะต้องนำทำนองมาจากเพลงไทยเดิมเท่านั้น
3: ใช่
0: เท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้นำมาทั้งหมดบางเพลงนำมาทุกท่อนถ้าบางทีนำมาแค่ท่อนที่หนึ่งแล้วไปปรับตอนท้ายนิดนึงอยู่ที่วิธีคิดหรืออารมณ์ณขณะนั้นของคุณครูเมื่อก่อนสมัยก่อนตั้งแต่สมัยครูเอื้อ

0: ใช่
1: ครูเอื้อครูแก้ว
2: ครูแก้ว
1: ครูพุ่ม
3: ค่ะก็คือยึดทำนองเพลงไทยเดิมเป็นหลัก แล
2: ้
3: วไปแต่งเนื้อให้เข้ากับทำนองเพลงไทยเดิมอันนี้เรียกว่าสังคีตสัมพันธ์แต่ก็จะมีอีกแบบนึงที่ใช้ทำนองเพลงไทยเดิมนั่นแหละอันนั้นจะเป็นสังคีตประยุกต์อันนั้นจะไม่ใช่ถ้าได้ยินคำว่าสังคีตประยุกต์หรือนำเพลงไทยเดิมไปทำเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง
2: อันนั้นจะมีสังคีตประยุกต์จะเป็นเซี่ยวๆอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะบอกได
1: ้เป็นท่อนมาเต็ม
2: อะไรเงี้ยไม่ได้มาเต็มเพลงของเราแต่เต็มเพลง
3: บางเพลงชื่อเพลงก็ยังคงไว้เช่นรักบางใบก็เอามาจากทำนองเพลงบางใบแต่บางเพลงแต่งชื่อใหม่เลยบางทีชื่อเพลงไทยเดิมมันจำยาวเช่นเพลงแขกมอญบางขุนพรหมจะมาร้องเป็นแขกมอญบางขุนพรหมเหมือนเดิมก็ไม่ได้บางทีครูจะเปลี่ยนไปเลยนะคะแขกมอญขุนพรหมมี3เพลงเนาะ
2: พรพรหม
1: ร่มฉัตร
2: พรพรหม
1: ร่มฉัตร
2: แล้วก็พรพรหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีบ้าง
3: แล้วก็นำไทยกับสากลมารวมกันนั่นแหละเรียกว่าสัมพันธ์กัน
2: อันนี้ก็มาจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่7ท่านก็ทรงปารภกับคุณครูเอื้อสุนทรสนานนะฮะครั้งหนึ่งที่ท่านไปเล่นหน้าพระที่นั่งก็บอกดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยมันน่าจะเล่นด้วยกันได้นะช่วงนั้นเป็นดนตรีตะวันตกเริ่มเข้ามาก็มีดนตรีแจ๊สมีดนตรีเปียโนอะไรเขาบอกน่าจะนั่นคุณครูพุ่มก่อนคุณครูเอื้อคุณครูพุ่มมาปุยวาสเนี่ยฝ่ายดนตรีไทยท่านก็มาร่วมคิดกันว่าจะทำยังไงให้ดนตรีไทยกับสากลเล่นด้วยกันได้จะเห็นว่าเสียงของดนตรีไทยวงดนตรีไทยกรมสรรพันธ์จะสูงกว่าปกติของวงดนตรีไทยทั่วไปวงดนตรีไทยเดิมนะฮะ
3: ระดับเสียงเนาะ
2: ระดับเสียง
1: ย่านเสียง
2: ย่านเสียงจะสูงกว่านิดนึง
3: เพราะอะไรคะ
2: เพราะจะได้เข้ากับสากลนะฮะ
3: เพราะเราเป็นสากล
2: ใช่มันจะมี B flat เนาะแล้วก็ key C อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะจริงจริงจริงสังคีตสัมพันธ์อ่ะมันก็คือ contemporary แล้ว
2: ใช่ contemporary
3: ของเรา
2: สม
3: ั
2: ย80ปีก่อน
3: เป็นชื่อของเราเลย
2: contemporary ตั้งแต่80ปีก่อนก็ขอฝากทุกๆ เรียกว่าแพลตฟอร์มแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok หรือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอให้แฟนเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็รักและดูแลเราตลอดไปเราก็จะทำสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับทุกท่านเป็นการตอบแทนนะฮะ
3: แล้วก็ฝากวงสังคีตสัมพันธ์แล้วของเราก็มีดนตรีไทยล้วนด้วยดนตรีไทยล้วนก็เป็นส่วนหนึ่งของดนตรีสังคีตสัมพันธ์นั่นแหละค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันฟังเพลงดนตรีไทยแล้วถ้ารู้สึกว่าอยากจะฟังเพลงที่อยู่ในใจของท่านเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่เคยเผยแพร่หรือว่ายังไม่เคยได้ฟังเนี่ยแนะนำกันเข้ามาได้ค่ะพวกเราก็จะซ้อมแล้วก็คิดจัดหาเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได
2: ้รับชม
3: รับฟังและติดตามแล้วก็ฝากเข้ามาดูกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆค่ะ
1: ค่ะก็ฝากติดตามพวกเราวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็เราจะพยายามหาเพลงหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากแฟนๆรายการให้ได้รับชมรับฟังกันค่ะ
4: ก็พี่ๆพูดไปหมดแล้วนะครับก
2: ็ขอฝาก
4: ช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์YouTube วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ TikTok วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอย่าลืมนะครับ
2: กดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืม
5: ไปบันทึกรายการวันแพทย์
6: ที่ไหนคะ
5: ที่ช่อง NBT
6: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสตูดิโอแล้วนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะ

0: คุณผู้ชมคะนอกจากการบันทึกเทปรายการตามปกติแล้วนะคะวันนี้ห้องบันทึกเสียงแว่วหวานตำนานเพลงบรรยากาศดูคึกคักแปลกๆค่ะน่าจะมีอะไรพิเศษสุดๆซ่อนอยู่แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปแอบดูเขากันหน่อยนะคะว่าพวกเขากำลังเตรียมงานพร้อมสำหรับโชว์อะไรกันอยู่แน่นอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะปานไม่ได้มาเฉยๆค่ะไม่ได้มาเป็นเบื้องหลังนะคะไม่ได้มาดูอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าเทปนี้มีเซอร์ไพรส์มากๆค่ะปานได้รับเกียรติค่ะให้มาร่วมจับไมค์ร้องเพลงจุฬาตีคูณค่ะต้องบอกว่าเป็นบทเพลงในตำนานอันทรงคุณค่ามากๆเลยนะคะนี่ก็ถึงขั้นเกรงไปเลยค่ะกับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษค่ะจะไพเราะหรือเปล่าจะพยายามนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังและนึกถึงวันๆไปพร้อมๆกันนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ
1: วันพุธนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และ AM 891พร้อมกับการรับชมผ่านไลฟ์ Facebook แว่วหวานตำนานเพลงค่ะและสามารถให้กำลังใจพวกเราวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง Facebook Fanpage YouTube และ TikTok ในชื่อช่องวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมคะตลอดรายการของทีซาวในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะจะได้เห็นแล้วว่าเสียงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยยังคงเดินทางและเติบโตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรค่ะพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะคือจิ๊กซอว์ตัวสำคัญมากๆเลยค่ะที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจนี้นะคะจากครูเพลงรุ่นใหญ่นะคะสู่นักดนตรีรุ่นใหม่ค่ะทำให้ท่วงทำนองอันทรงคุณค่านี้นะคะไม่เคยจางหายและจะยังคงเดินทางต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปานธนพรและรายการทีซาวค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าแล้วก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจี้กะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังค์ไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเพิ่นผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ่อง11
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณศศิธรจำนงจันทร์ครับ
0: ช่วงแรกของข่าวค่ำวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาสรุปภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะ1ในมาตราที่ถูกจับตาก็คือมาตรา32ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กรอิสระในขณะเดียวกันก็ต้องติดตามว่าการประชุมในวันนี้จะจบลงจะลงมติมาวาระ3กันได้ในช่วงเวลาใดนะคะติดตามภาพรวมวันนี้กับคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจากรัฐสภาค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์ค่ะ
2: ตอนนี้การอภิปรายงบประมาณในส่วนของมาตรา32องค์กรอิสระองค์กรอัยการก็เสร็จสิ้นลงแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่ในส่วนของกกต.ที่ได้รับการอภิปรายมากที่สุดครับทันทีที่เข้าสู่มาตรา32คงเหลือรับงบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายเป็นคนแรกนะครับมีการตั้งคำถามงบประมาณโครงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับเช่นโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและ36ที่มีคำวินิจฉัยกรณีหัวสว.แตกต่างจากชุดที่26การสอดรับและมีธงทางการเมืองตีตกหลักฐานพิพากษาผิดถูกทั้งที่กฎหมายกำหนดให้ส่งหลักฐานทั้งหมดไปฟ้องที่ศาลดังนั้นจึงขอตัดงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
3: งบประมาณนะครับทั้งหมดเรื่องการสอบสวนเนี่ยตัดออกไปหมดเลยครับเพราะไม่ว่าจะไปสอบสวนได้หลักฐานอะไรมาเนี่ยท้ายสุดก็เจอคณะอนุวินิจฉัยที่ยกคำร้องให้ตรงกับธงทางการเมืองนะครับหรือความจริงแม้กระทั่งเบี้ยประชุมของคณะอนุวินิจฉัยเนี่ยตัดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต้องการผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยตั้งแค่งบค่าโทรศัพท์ไปที่บุรีรัมย์ไม่กี่สายก็อาจจะได้คำตอบเดียวกันแต่ถ้าผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับท่านประธานผมไม่รู้นะครับว่าในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยทางกกต7คนจะไปตัดสินใจตามการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36หรือเปล่าแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าหากกกต.ดำเนินการที่ผ่านมาเป็นแบบนี้และยังมีมติที่มันสวนทางกับพยานหลักฐานที่สังคมนั้นเห็นเนี่ยผมก็คิดว่ากกต.ไม่สามารถทำให้สภาแห่งนี้มีความมั่นใจได้ครับว่างบประมาณที่เรากำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะไม่กลายไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับองค์กรที่ปกป้องเครือข่ายอาชญากรทางประชาธิปไตยครับท่านดังนั้นผมเสนอให้ปรับลดงบประมาณกกต.ครับขอบคุณครับ
2: โดยในระหว่างการอภิปรายก็เกิดการประท้วงจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่องโดยให้เหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในสำนวนยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงอีกครั้งยังพัดพิงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยยังนายสนองอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยประท้วงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวหาขอให้รอวันที่14กันยายนที่กกต.จะลงมติวินิจฉัยว่าจะดำเนินคดีหัวสว.กับผู้ถูกกล่าวหา229คนหรือไม่เช่นเดียวกับนายสุภชัยใจสมุทรประท้วงว่าเนื้อหาที่พูดถึงอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็เป็นความลับพร้อมกับตั้งคำถามว่าการกระทำดังกล่าวทำได้หรือไม่ครับ
4: ตามที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเป็นฉากเป็นตอน

0: ครับท่านเป็นสมาชิกสภาหรือไม่ได
1: ้ผมขอประท้วงผู้ประท้วงครับท่านประธาน
2: เชิญ
1: พาดพิงจนเสียหายนะครับประการแรกนะครับผมอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้นะครับเมื่อกี
0: ้ท่านขออนุญาตนะฮะท่านจะมาทวงอะไรผมนะครับให้ท่านวินิจฉัยก่อนดีครับ
1: ไม่เป็นไรครับผมรอคิวได้ครับแต่มาแน่ครับ
0: ไม่ใช่เรื่องท่านยอมไม่ยอมแต่เป็นอำนาจของท่านประธานไม่ใช่ว่าผมจะต้องทำอะไรตามความยอมของท่านแต่เป็นเรื่องที่ผมใช้สิทธิ์ของผมครับ
2: นั่งลง
0: ขอบคุณครับ
3: ขณะที่นายณัฐชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าสิ่งที่นายพฤทธิ์อภิปรายไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณจึงขอให้อภิปรายตามข้อบังคับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะลงมติตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากซึ่งนางสาวมลิกาเจรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในขณะนั้นได้พยายามเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายอยู่ในบังคับของข้อบังคับกฎหมายเพื่อให้การอภิปรายนั้นเดินหน้าเรียบร้อยพร้อมขอให้นายพฤทธิ์อภิปรายให้อยู่ในวาระที่2ไม่ก้าวล่วงการทำงานของหน่วยงานครับ
4: ในวาระที่2ที่เรากำลังพูดอยู่นี้ท่านพฤทธิ์กำลังจะพูดถึงโครงการไหนงบประมาณเท่าไหร่ที่จะตัดกกต.ทำไมที่ผมถามแบบนี้ครับผมเป็นกรรมาธิการจะลุกขึ้นไปตอบท่านและถ้าท่านตอบได้เคลียร์ผมก็จะยกมือให้กับท่านพฤทธิ์ครับแต่ท่านตอบไม่เคลียร์ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ส.ส.ก็ยกมือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากถามว่าโครงการอะไรตัดเท่าไหร่ของกกต.วาระ2 3วินาทีเชิญครับ
1: คือท่านไม่ต้องมาควบคุมเวลาของฝ่ายค้านครับแต่ผมอ่านให้ท่าน
2: ขอประธานวินิจฉัย
1: ที่มันใช้เวลาเยอะของ
2: ขอประธานวินิจฉัยครับท่านประธานขอเดี๋ยวของท่านน่ะให้จบนะคะท่านณัชนนท์ถ้าเกิดท่านเป็นกรรมาธิการท่านขึ้นมาข้างบนนะเชิญขึ้นมาข้างบน
4: ท่านประธานครับที่ผมอยู่ล่างผมใช้สิทธิ์สมาชิกแต่หลังจากนี้ผมก็จะใช้สิทธิ์กรรมาธิการเพื่อจะไปตอบขอบคุณครับ
3: ส่วนนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าสว.และกกต.ทั้งสององค์กรอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ขอก้าวล่วงและไม่สามารถตอบคำถามที่สมาชิกอภิปรายได้แต่มองว่าการดำเนินการทั้งหมดก็เหมือนกระบวนการทั่วไปที่หากมีการกระทำความผิดก็ต้องสอบสวนและหากผู้ที่ได้รับคำตัดสินไม่พอใจหรือว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการที่สามารถเดินหน้าต่อได้ขณะที่งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการอบรมนั้นกรรมาธิการเสียงข้างมากมั่นใจว่าเมื่อหน่วยงานรับไปแล้วจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามดังนั้นกรรมาธิการจึงยืนยันตามมติเสียงข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากให้ผ่านมาตรา32องค์กรอัยการและก็องค์กรอิสระที่มีการพิจารณาต่อเนื่องมาเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับซึ่งขณะนี้เป็นมาตรา33องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับและตามที่นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บอกกับที่ประชุมไว้ว่าการประชุมเดี๋ยววันนี้จะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 19:00 น.นะครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นมาตรา32ก็มีการพูดถึงเวลาที่เหลือของฝ่ายค้านอยู่ที่40นาทีนะครับติดตามว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกไว้หรือไม่ทั้งหมดคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ในวันนี้ครับ
5: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์คะตามกรอบที่ประธานบอกไว้วันนี้เนี่ยจะเสร็จสิ้นในเวลา 19:00 น.ตอนนี้เสร็จไปที่มาตรา32แล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมด41มาตรานะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทัน1ทุ่มตามที่ประกาศไว้หรือเปล่านะคะ
6: แล้วไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะคะ
5: สว.เขาก็พร้อมแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผ่านสภาก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสว.ต่อนะคะ
6: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฐานความผิดฟอกเงินแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะครับเนื่องจากว่าพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดถึง92ล้านบาทและยังปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทด้วยคดีนี้ตำรวจใช้เวลากว่า2เดือนเลยนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะออกหมายจับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมลาสิกขาแล้วครับโดยตำรวจควบคุมตัวอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ศรีกาคนสนิทไปสอบสวนต่อที่กองบังคับการปราบปรามครับอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวมชุดขาวเข้าพิธีลาสิกขาแล้วนะ

0: ครับหลังจากถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยมีคลิปพยานหลักฐานเรียกร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาอยู่ในกุฏินำตัวมาสอบปากคำต่อที่กองบังคับการปราบปรามครับต่อมาเมื่อตอนเวลา 13:13 นตำรวจไปควบคุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทมาที่กองบังคับการปราบปรามเช่นกันเพื่อจะสอบปากคำเพิ่มเติมจังหวะที่ลงจากรถมาผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะครับว่ามีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสมานานหรือยังรับสารภาพและรู้สึกผิดบ้างไหมแต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยผู้สื่อข่าวสังเกตด้วยนะครับว่านางสาวบุญญวียังคงห้อยเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลชื่อดังที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างห้อยไว้ที่คออยู่เลยต่อมาตำรวจได้นำหลักฐานซึ่งเป็นโต๊ะกลมไม้สีส้มที่ปรากฏในคลิปพร้อมกับลังพลาสติกสีเขียวที่มีการเก็บพยานหลักฐานที่ได้ตรวจค้นภายในกุฏิของอดีตหลวงพ่อโชติมาด้วยครับแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าข้างในหลังพลาสติกนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ยังได้ควบคุมตัวมาอีกคนหนึ่งคือวัยาวัจกรซึ่งมีการสวมกุญแจมือด้วยนำเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้รับเบาะแสมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมมีให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนนี้รวมถึงเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลกับมีข้อสงสัยเรื่องเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรจะเข้าบัญชีของวัดแต่ว่ากลับพบความผิดปกติบางส่วนก็มีการโอนไปที่บุคคลและยังพบความพยายามจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเงินคาดว่าน่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะครับส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนสนิทนั้นจากการสืบสวนเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณสัก2ปีครับพลตรวจโทณัฐศักดิ์ย้ำด้วยนะครับว่าคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนมาประมาณ2เดือนแล้วเนื่องจากว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงบุคคลจำนวนมากในสังคมให้ความเคารพศรัทธาตำรวจจึงต้องรวบรวมหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนจะดำเนินการออกหมายจับส่วนในวันพรุ่งนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวเรื่องนี้ตอน 11:00 นครับ
1: ส่วนปัญหาน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงนะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ยังคงเร่งค้นหาต้นตอค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการขุดพื้นที่ตรวจแล้ว2จุดก็บอกว่ายังไม่พบรอยรั่วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะตรวจจุดที่3เพื่อยืนยันค่าความเสี่ยงแล้วก็ไปตรวจจุดที่3นะคะโดยยืนยันค่าความเสี่ยงตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่ต้องอพยพประชาชนค่ะนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันเร่งค้นหาแนวท่อและจุดที่อาจเป็นต้นตอของการรั่วซึมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบแล้ว2จุดจุดแรกพบแนวท่อส่งน้ำมัน2แนวขุดลงไปลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรยังไม่พบความผิดปกติส่วนจุดที่2พบสัญญาณผิดปกติจากการตรวจด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นสัญญาณก่อนพบแนวท่อที่ความลึกประมาณ2เมตรแต่ยังไม่พบคราบน้ำมันหรือร่องรอยการรั่วซึมโดยเจ้าหน้าที่จะเปิดพื้นที่ตรวจสอบจุดที่3บริเวณกลางสวนหย่อม15นาทีในช่วงค่ำของวันนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนโดยมีทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินจากกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์พร้อมให้คำแนะนำดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ชัดเจนนะครับก็ขุดจุดที่1ก็ลึกลงไปในดินประมาณ2เมตร50นะครับก็เปิดมาก็ไม่พบปัญหาไม่พบปัญหาจุดที่2เนี่ยก็อยู่แนวระนาบลึกลงไปในดินก็ประมาณ2เมตรเศษๆใกล้เคียงกับจุดที่1นะครับก็ยังไม่พบก็เลยเปิดผิวพื้นผิวให้กว้างขึ้นในวันนี้นะครับจะมีการเปิดความกว้างของจุดที่1เพิ่มขึ้นหากไม่พบนะครับไม่พบร่องรอยของการรั่วซึมนะครับก็จะไปเปิดจุดที่3นะครับจุดที่3บริเวณกลางสวนหย่อมสวน15นาทีนะครับซึ่งในราวค่ำๆวันนี้นะครับก็จะเปิดจุดที่3
1: ด้านนายมงคลกาแก้วหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่

0: ที่ได้กำหนดพื้นที่ความปลอดภัยออกเป็น3โซนคือโซนสีแดง50เมตรโซนสีเหลือง100เมตรและโซนสีเขียว200เมตรพร้อมกำชับห้ามตัดเจาะหรือเชื่อมวัสดุทุกกรณีเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟส่วนค่าความเสี่ยงที่ตรวจวัดทุก1ชั่วโมงก็ยังอยู่ในระดับประมาณ 3-5 คืออยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
1: เรากำหนดจุดความปลอดภัยไว้ที่50เมตรนะครับในกรณีของการรั่วไหลนะครับแล้วก็100เมตรเป็นจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดบอมโซนนะครับประมาณ100เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จุดคูโซนที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับก็คือหลังเสาประมาณ200เมตรนะครับนี่คือในกรณีของการรั่วไหลนะครับแต่ในกรณีของการลุกจุดติดเนี่ยเรามีการประเมินสถานการณ์หากมีการลุกจุดติดต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเราจะประเมินไว้ที่300เมตร300เมตรแต่ขณะนี้ปัจจุบันนะครับสถานการณ์อยู่ในโซนของความปลอดภัย
2: มาที่การปราบปรามยาเสพติดนะครับวันนี้มีการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาครับซึ่งล่าสุดทางการเมียนมาได้ส่งมอบตัวผู้ต้องหาชาวไทยที่หลบหนีหมายจับไป9คนส่งคืนให้กับทางการไทยนำตัวกลับมาดำเนินคดีครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับพันตรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับมอบตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับจากพลตำรวจจัตวาตัดลวินมองเลขาธิการร่วมสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมาหรือว่า CCDAC เพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายไทยครับซึ่งการส่งมอบตัวครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนควบคุมสารตั้งต้นและเคมีพันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและก็สืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติสำหรับผู้ต้องหาที่ส่งมอบมามีทั้งหมด9คนนะครับเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด7คนและในจำนวนนี้3คนเป็นถึงนักค้ายารายสำคัญตามประกาศสืบจับของสำนักงานปปส.ด้วยซึ่งทั้งหมดก็ถูกออกหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงรายและศาลอาญาครับ
3: รัฐบาลไทยนะครับกับทางรัฐบาลเมียนมาเราก็มีความร่วมมือนะครับที่ถือว่ากระชับความสัมพันธ์แล้วก็กระชับความร่วมมือขึ้นมาอีก1ระดับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับการรับมอบตัวส่งตัวผู้ต้องหานะครับก็มีการประสานงานกันมาในทุกระดับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับทางคณะผู้บริหารฝ่ายไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานาธิบดีนะครับแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันทั้งสองประเทศ
0: ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุยิงทหารพรานที่ด่านตรวจบูเกซามีที่จังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะคะแล้วก็ทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายมีชาวบ้านบาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบกลุ่มคนร้ายไปกบดานบนเทือกเขาตะเวที่อำเภอเจาะไอร้องก่อนที่จะเกิดการปะทะกันขึ้นค่ะขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งปิดเขาตะเวเป็นเวลา3วันค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมฝ่ายความมั่นคงร่วมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลังเกิดเหตุปะทะบริเวณเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องสืบเนื่องจากการขยายผลคดียิงทหารพรานที่ด่านบูเกซามีซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมแล้วก็วางกำลังปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วพร้อมประกาศปิดพื้นที่เทือกเขาตะเวเป็นเวลา3วันขอความร่วมมือประชาชนงดขึ้นเขาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเตือนว่าผู้ใดที่ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้ก่อเหตุก็จะมีความผิดตามกฎหมาย

0: จ้งเบาะแส
1: ส่วนกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการวิสามันคนร้ายเนี่ยนะคะทางพันเอกอนิรุธดิษฐประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลข่าวสารนะคะเนื่องจากพื้นที่เนี่ยเป็นป่าเขาสูงชันเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดจึงขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางหน่วยงานราชการเท่านั้นค่ะ

0: นะครับ
1: เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้านะครับไทยพร้อมปกป้องผู้บริโภคจากสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานรวบทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือของกลางสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตรวจยึดได้จากช่องทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภททั้งเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารเครื่องดื่มไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของกลางเหล่านี้จะถูกนำไปทำลายที่โรงงานที่มีระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้กระบวนการทำลายเป็นไปอย่างเหมาะสมไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนครับดร.ปิยนุชวุฒิศรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วณหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเขตดอนเมืองปีนี้มีจำนวนมากถึง 2,85,705 ชิ้นนะครับมูลค่าความเสียหายทะลุกว่า 2,000 ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรและก็กรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
2: ในปีนี้นะคะสินค้าที่จำนวนที่ได้นำมาทำลายเนี่ยถึง2ล้านชิ้นเทียบกับปีที่ผ่านมาคือ 1.5 ล้านชิ้นนะคะมีการขยายตัวมูลค่าที่ของที่ทำลายนี้ประมาณ 2,100 ล้านบาทค่ะก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่านี่คือการมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลไทยรวมทั้งที่ผู้ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่จะแสดงออกว่าสินค้าเหล่านี้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะไม่กลับคืนวงจรไม่กลับเข้าไปสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ทั้งนี้พิธีทำลายของกลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจว่าประเทศไทยมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพแม้ปัจจุบันรายงานของสหรัฐจะยังจัดให้ไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองหรือ watch list แต่พัฒนาการด้านการปราบปรามที่เข้มแข็งก็จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนครับ
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบยกระดับมาตรการคุมเข้มอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์นะคะโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการโฆษณาอย่างรับผิดชอบพร้อมยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและ SME ที่สุจริตสร้างความเท่าเทียมและปกป้องผู้บริโภคในยุคดิจิทัลค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่ายรัฐมนตรีสุภมาศกล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองให้มีความรวดเร็วทันสมัยรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องลดความเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างระบบตลาดที่เป็นธรรมและโปร่งใส
4: การสร้างความร่วมมือระหว่างสคบและสภา SME ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างมากในการเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ากับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตให้เติบโตได้อย่างมั่นคงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะเป็นการวางกรอบความร่วมมือเพื่อช่วยกันพัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่เจตนา
1: ไปดูปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ปทส.ครับผนึกกำลังชุดเหี่ยวดงบุกจับเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติโดยยึดของกลางเป็นนกเงือกแล้วก็ชนีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ได้กลางปั๊มน้ำมันครับตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทส.ผนึกกำลังชุดเหี่ยวดงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ US Fish and Wildlife Service ของสหรัฐเขาจับกลุ่มชาย2คนนี้ครับเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็กัมพูชาคนหนึ่งภายในปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดีรังสิตกรุงเทพหลังตำรวจสืบสวนขยายผลจากคดีเครือข่ายลักลอบซื้อสัตว์ป่าจากไทยแล้วก็นำขึ้นเครื่องบินไปจำหน่ายที่ไต้หวันและอินเดียเจ้าหน้าที่ก็พบข้อมูลกับว่าผู้ต้องหาชาวกัมพูชาเป็นหนึ่งในผู้ลักลอบนำสัตว์ป่ามาจำหน่ายให้กับกลุ่มต่างชาติโดยมีการติดต่อซื้อขายกันผ่านช่องทางออนไลน์ก็เลยวางแผนแฝงตัวเข้าไปสั่งซื้อนกเงือกแล้วก็นัดส่งมอบกันในพื้นที่กรุงเทพพอถึงเวลานัดหมายผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับกล่องกระดาษเจาะรูข้างในกล่องปรากฏว่าเป็นกรงนกเงือกหัวแรดหนึ่งตัวนี่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นชะนีหนึ่งตัวซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นพันหายากนะครับเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกลุ่มแล้วก็ตรวจยึดของกลางเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันค้าและมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายชาวกัมพูชาเจออีกข้อหาหนึ่งก็คือเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดไปแล้วหรือว่า overstay แล้วก็ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะจนตอนนี้ถึงระดับใต้ขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1หลังจากที่มีฝนตกหนักนะคะล่าสุดนะคะก็มีการส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำใน3ตำบล นะคะให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ให้ระวังน้ำล้นตลิ่งรวมถึงน้ำที่จะซึมผ่านกระสอบทรายออกมาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายที่จังหวัดเชียงรายหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้น้ำหลากลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาระดับน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ก็สูงขึ้นจนอยู่ในระดับชิดใต้ขอบสะพานข้ามแม่น้ำสายถือว่าเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางปภ.ก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสาย3ตำบล นะคะได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและก็เตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้ย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงปัญหาน้ำซึมหรือว่าน้ำลอดใต้แนวกระสอบทรายเข้ามาท่วมบ้านเรือนโดยขอให้ยกสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะจัดเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปยังจุดที่ปลอดภัยและขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

สิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูประเด็นต่อเนื่องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับกรณีที่ฝ่ายค้านเปิดประเด็นพาดพิงบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุนะครับว่าไม่อยากจะด่วนสรุปขอให้รอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็ย้ำจุดยืนของรัฐบาลครับว่าไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนถ้าหากว่าใครทำผิดขอให้ทุกคนสื่อสารบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่แท้จริงด้วยครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยว่าอดีตเลขาของตนเองมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยบอกว่าไม่อยากให้ด่วนสรุปในตอนนี้และอยากให้รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการปปช.ทั้งนี้นักการเมืองก็สามารถออกมาให้ความเห็นได้แต่ถ้าพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็ต้องรับผิดชอบต่อการถูกฟ้องร้องซึ่งตนเองไม่ใช่คู่กรณีจึงจะไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายนะครับและขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนอกจากนี้ย้ำว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายชัดเจนมาโดยตลอดว่าเรื่องการสอบท้องถิ่นต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ว่าต้นตออยู่ที่ไหนก็ต้องสาวไปให้ถึงและยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนหากใครกระทำความผิดก็ต้องรับโทษไปตามกฎหมายครับ
1: ไม่อยากจะตอบณขณะนี้นะครับก็ต้องขอให้ผลสอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือปปช.ซึ่งนักการเมืองออกมาพูดอย่างไรมันก็พูดได้หมดนะครับเพราะพูดไปไม่จริงเดี๋ยวเขาก็ถูกฟ้องร้องเองนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ใช่คู่กรณีก็คงไม่เข้าไปก้าวก่ายมากนะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับก็สุดท้ายขบวนการทางกฎหมายเขาก็จะทำการสอบสวนและดำเนินคดีจนถึงที่สุดอยู่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่างานนี้ไม่มีคำว่าหัวใครผิดก็ต้องรับความผิดในส่วนที่ตัวเองกระทำ
0: ส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่ามีคนเข้าสอบใช้เส้นสายระดับสูงจนไม่ต้องเข้าสอบแต่ก็ได้รับการบรรจุไปเลยเรื่องนี้นายพิพัฒน์ย้อนถามไปยังผู้ให้ข้อมูลกับว่าแล้วทราบเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรหรือว่าคนใกล้ชิดของคนที่ทราบเรื่องเองเคยทำพฤติกรรมแบบนั้นหรือเปล่าเพราะการสอบครั้งนี้ผู้สอบมีนับแสนคนการออกมาพูดลอยๆโดยไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อจะสร้างกระแสหรือหาเสียงก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากมีข้อมูลจริงก็ควรนำหลักฐานออกมาชี้ชัดเลยไม่ควรนำความคิดเห็นส่วนตัวมาสื่อสารต่อสังคมเพราะมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส
1: ไปถามผู้ให้สัมภาษณ์เขารู้ได้อย่างไรหรือเขาลูกหลานเขาหรือพี่น้องเขาไม่ต้องสอบแล้วบังเอิญได้รับการบรรจุหรือเปล่าอันนี้ขอฝากกลับไปถามเขาเลยนะครับในเมื่อเขารู้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ช่วยออกมาชี้หน่อยว่าใครล่ะแล้วคุณรู้ได้อย่างไรถูกไหมครับคนสอบเป็นแสนนะครับไม่ใช่คนสอบอยู่แค่สองคนเพราะฉะนั้นคุณจะพูดออกมาแบบลอยๆโดยไม่มีหลักฐานหรือหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่ได้ครับ
2: กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่แถลงการเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ปี1982ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนค่ะโดยในแถลงการระบุว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายนเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนณสิงคโปร์นั้นไทยเองก็มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
3: วันที่15กันยายน2569เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่เพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศโดยเว็บไซต์ของทาง PCA ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างเต็มที่เพื่อเข้าร่วมกระบวนการในครั้งนี้โดยยึดมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งของชาติสำหรับขั้นตอนต่อไปกระบวนการประนอมนี้จะใช้เวลาคาดว่าประมาณ12เดือนนะคะโดยหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะนำมาเรียนความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาระหว่างกันเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไป
0: ประเทศไทยเราเตรียมจะแสดงบทบาทสำคัญในเวทีความร่วมมือเศรษฐกิจระดับโลกนะครับในการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียมุ่งผลักดันยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มบริกส์กับอาเซียนครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายศรีหศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดียในฐานะประธานกลุ่มบริกส์ประจำปี2560การเข้าร่วมประชุมในฐานะประเทศหุ้นส่วนบริกส์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจร่วมกับกลุ่มประเทศบริกส์และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังมีกำหนดการกล่าวถ้อยแถลงเพื่อร่วมกำหนดแนวทางส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มบริกส์และอาเซียนนอกจากนี้ยังมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วย
3: ถูกประสงค์ของการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้ไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนของ BRICS ได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม BRICS และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในภาพรวมเพื่อรับมือกับประเด็นความท้าทายต่างๆร่วมกันท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกรวมถึงเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
0: กลุ่มบริกส์เป็นการรวมตัวกันของ11ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาชั้นนำของโลกครับประกอบไปด้วยบราซิลจีนอียิปต์เอธิโอเปียอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านรัสเซียซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนี้ยังมีประเทศหุ้นส่วนของบริกส์หรือว่าบริกส์พาร์ทเนอร์สอีก10ประเทศได้แก่เบลารุสโบลิเวียคาซัคสถานคิวบามาเลเซียไทยยูกันดาอุซเบกิสถานไนจีเรียและเวียดนามกลุ่มบริกส์ทำหน้าที่เป็นเวทีความร่วมมือสำคัญในการหารือและส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นร่วมสมัยที่มีความสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกตลอดจนการขับเคลื่อนประเด็นด้านการกำกับดูแลทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก สำหรับประเทศไทยการเข้าเป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก BRICS โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวปอรุ่นที่66นะคะโดยฝากให้ใช้ความรู้ผลักดันยุทธศาสตร์ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยให้เข้มแข็งร่วมการเสนอให้เกิดขึ้นจริงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68นะคะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีซึ่งปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง298คนได้ร่วมเสนอแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พลโทอดุลได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมเน้นย้ำว่าการจบการศึกษาดังกล่าวคือจุดเริ่มต้นของภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในและการรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเรื่องของ AI และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถรับมือและฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างยั่งยืน
4: ความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ได้แค่ภัยคุกคามทางด้านการทหารอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หลายๆอย่างแล้วก็ความผันผวนทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์ไซเบอร์ภัยพิบัติรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงสแกมเมอร์หลายๆอย่างที่มันเป็นภัยคุกคามที่เราคาดไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยที่เข้มแข็งในวันนี้มันคงไม่ใช่ประเทศไทยที่หลีกเลี่ยงวิกฤตได้ทุกครั้งนะครับแต่ประเทศไทยที่เราต้องเจอคือเมื่อเราเจอวิกฤตแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่มีความสามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง
2: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฝากถึงนักศึกษาวปอให้แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือและมุ่งหวังให้แนวคิด Resilient Thailand ถูกส่งต่อไปยังทุกภาคส่วนในสังคมโดยกองทัพพร้อมสนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับทุกหน่วยงานในยามเกิดวิกฤต
0: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีระดมความเห็นจัดทำร่างแผนกระจายอำนาจท้องถิ่นฉบับที่3มุ่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องบริบทประเทศและเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3และร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิชาการและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันนางยุภาระบุว่าที่ผ่านมามีการประกาศให้ใช้แผนการกระจายอำนาจฉบับที่1และ2ซึ่งดำเนินงานมาเป็นเวลา 10-20 ปีการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นวาระสำคัญในการทบทวนและปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนในปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจด้านการถ่ายโอนภารกิจดำเนินการจัดทำให้มีความรอบคอบและครอบคลุมมากที่สุด
5: แผนของการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2542นะคะในแผนฉบับที่1แล้วก็ในปี2551ในแผนฉบับที่2ก็ถือว่าผ่านเป็นระยะเวลา10กว่าปีมาแล้วนะคะเกือบ20ปีแล้วดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าเป็นวาระสำคัญนะคะที่ทุกๆคนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเองเนี่ยเราจะได้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าวสำหรับแผนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ค่ะหลังจากที่ได้มีการดำเนินการมาตลอดระยะเวลาก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะคะในหลายๆเรื่องมาณวันนี้ค่ะประชาชนเริ่มมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เข้าใจถึงบทบาทสำคัญของการแผนการกระจายอำนาจอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญนะคะที่ภาครัฐเองเนี่ยเราจะได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อก่อให้เกิดแผนที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดค่ะ
0: ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดก็จะนำไปใช้ปรับปรุงร่างแผนการกระจายอำนาจให้มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไปครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้เร่งฟื้นฟูป่าและสร้างระบบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมณค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเก็บน้ำห้วยสายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งปัจจุบันปลูกไม้ป่าหลากสี 1,650 ต้นพื้นที่22ไร่แล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำระบบน้ำเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ส่วนโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายมีการเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้ว6บ่อขณะนี้อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำมาแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์จากนั้นคณะได้ไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่โดยนายสุชาติได้กำชับให้เร่งรัดการก่อสร้างระบบส่งน้ำและแก้มลิงให้เสร็จตามกรอบเวลาเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้รับมือในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทันท่วงที
0: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคนดีจตุรงค์ครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

วัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับกับการพลิกเศรษฐกิจไทยให้พ้นจากภาวะ K-shape ขาลงครับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ K-shape ของไทยนั้นเส้นบนคือกลุ่มที่ขยายตัวได้ดีนะครับส่วนใหญ่อยู่ในเทรนด์ของโลกอย่าง AI Digital Semiconductorแต่ว่าส่วนทางกับบางอุตสาหกรรมครับที่อยู่ในเส้นขาลงก็คือยานยนต์ปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ SME ที่ยังมีปัญหาความสามารถในการแข่งขันนะ

0: ครับในมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าปีหน้าครับ2570ไทยมีศักยภาพที่จะทำ GDP ขยายตัวแตะ 2.5-3% ได้นะครับจากการลงทุนผ่าน BOI ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมวด EV AI Data Center แล้วก็มีการลงทุนด้วยเม็ดเงินจริงๆด้วยไทยมีโอกาสเกาะเกี่ยวเทรนด์ของดิจิทัลและ AI นะครับทำให้ตัวเลขการส่งออกอาจจะสูงถึง 7.5%และเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งโลกคลี่คลายตัวเลขนักท่องเที่ยว 32-35 ล้านคนก็เป็นไปได้แต่ที่พูดมาคือเส้นเคขาขึ้นครับโจทย์ยากกว่าคือการดึงเส้นเคขาลงให้ยกขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ที่การส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยและ SME ไทยให้แข่งขันได้แบงก์ชาติกำลังทำมาตรการสินเชื่อ3ตัวนะครับ1ก็คือเครดิตโปรทัลเป็นการจับคู่ SME กับผู้ให้สินเชื่อ2คือใช้เงินในกองทุนฟื้นฟูมาช่วยค้ำประกันและ3ครับการทำ Data Bureau นะครับทำให้ SME ขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นบวกกับมาตรการภาครัฐครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะเดินหน้าต่อโอกาสที่เส้นเคขาลงจะพลิกขึ้นก็ยังมีโอกาสได้เห็นครับ
1: K shape ที่เป็นอยู่น่าจะคงตัวอยู่จนถึงสิ้นปีนี้แต่ K shape ที่เป็น K ขาลงจะหักหัวขึ้นและปรับเป็น V shape ตามที่รองนายกอินทิติต้องการเห็นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ประมาณช่วงของครึ่งแรกของปีปลายไตรมาสที่1และต้นไตรมาสที่2ก็ดูภาพธนาคารไทยน่าจะให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ไม่สูงยังอยู่ในกรอบ 1-3% นะครับทั้งในปีนี้และปีหน้าซึ่งปีหน้าก็จะท้าทายอยู่ที่ 1-3% อยู่ในกรอบนี้แน่นอนนะครับก็น่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยไม่สูงซึ่งทำให้ SME เนี่ยสามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินตัวเองแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะครับและเชื่อว่ารัฐบาลเองก็ยังใช้โครงการในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างชาติมาลงทุนจึงทำให้เรามองว่าปีหน้าโอกาสที่เศรษฐกิจไทยนั้นจะโต 2.5 ขึ้นถึง 3 มีโอกาสสูงนะครับ
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2569จาก 2.0% เป็น 2.5% มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง5ไตรมาสติดต่อกันการส่งออกไตรมาส2ขยายตัวสูงสุดในรอบหลายไตรมาสและยังมีแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีและความต้องการ AI ที่ขยายตัวต่อเนื่องคาดการการลงทุนรวมขยายตัว 8.8% การส่งออกเติบโตสูง 17.8% แต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งภาษีสหรัฐความยั่งยืนของการลงทุน AI ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่ปี2570คาดว่า GDP จะขยายตัว 2.5% และอาจจะสูงสุดได้ถึง 3% ส่วนการส่งออกจะขยายตัวที่ 7.4% พร้อมประเมินโครงสร้างเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงจากการลงทุนของต่างชาติในกลุ่มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบ K-shape ขาลงในกลุ่ม SME ครัวเรือนและอุตสาหกรรมดั้งเดิมไทยจึงต้องเร่งยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่และดึงดูดการลงทุนที่สร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศทดแทนการนำเข้าครับกระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันการเงินเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบนะครับใช้ข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าและ SME เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเครื่องมืออัจฉริยะที่ให้บริการฟรีบนแอปพลิเคชันถุงเงินสามารถวิเคราะห์ยอดขายรายได้พฤติกรรมการซื้อขายและต้นทุนสินค้ารวมถึงช่วยสรุปข้อมูลรายได้เพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเบื้องต้นมีสินเชื่อรองรับหลายรูปแบบนะครับเช่นธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่อ2โครงการก็คือ1สินเชื่อ SME Size เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกและ2คือสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น 11% ต่อปีขณะที่ธนาคารออมสินครับก็มีออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับ วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันส่วนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เตรียมค้ำประกันผ่าน2โครงการก็คือ1 Nano Plus วงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทเว้นค่าธรรมเนียม4ปีและ2ครับ Credit Plus สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 10,000 บาทถึง100ล้านบาทคุณเอ็นนิติกล่าวด้วยว่าก่อนหน้านี้โครงการไทยช่วยไทย Plus ช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยเป็นอย่างมากและแม้โครงการจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงต้องการนำข้อมูลจากการค้าขายมาต่อยอดจากการช่วยให้ผู้ประกอบการขายได้ในวันนี้ไปสู่การแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ผ่านการเข้าถึงเงินทุนและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ
2: วันนี้ที่เราต้องการจะมาสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าคือตัว plus ที่ plus ออกมาจากไทยช่วยไทยก็คือว่าเราต้องการให้นกกระซิบนะครับซึ่งเป็น AI ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อคอยกระซิบให้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ช่วยนกกระซิบอยู่บนมือถือเลยนะครับอยู่ในถุงเงินคอยกระซิบเขาจะช่วยเขาให้นอกจากโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มยอดขายแล้วเนี่ยให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยวันนี้นกกระซิบจะคอยกระซิบให้เขาขายของได้เก่งขึ้นจะได้เพิ่มรายได้ได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับทางอินเดียนะครับยกระดับสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์พร้อมชูแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนใน5สาขานำร่องพร้อมผลักดันการค้าไทยอินเดียให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าพบหารือกับคุณปิยุทธ์โกยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนยกระดับสู่การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้รวมสร้างสินค้าธุรกิจตลาดใหม่และขยายโอกาสสู่ตลาดโลกฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนหรือ co-creation co-investment เพื่อเชื่อมโยงจุดแข็งของทั้งสองประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกันใน5สาขานำร่องได้แก่อาหารแปรรูปสุขภาพและ wellness อุตสาหกรรมสีเขียวอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมบริการซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพด้านวัตถุดิบการตลาดการออกแบบและการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายไทยยังพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ไทยอินเดียในเดือนตุลาคมนี้นะครับรวมถึงเร่งรัดการเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยออนไลน์ด้วย QR Code ระหว่างระบบ UPI ของอินเดียกับระบบพร้อมเพย์ของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจอินเดียถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ7ของไทยในโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่1ในภูมิภาคเอเชียใต้ในช่วง7เดือนแรกของปีการค้าระหว่างไทยกับอินเดียมีมูลค่ารวม 13,974 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 8.07% สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่เม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ไขมันและน้ำมันพืชและสัตว์นะครับอัญมณีเครื่องประดับรวมถึงเหล็กและเหล็กกล้าครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR Code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444

0: กพร.มอบรางวัลเลิศรัฐยกย่องหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศเป็นต้นแบบด้านการบริหารราชการและการให้บริการที่ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569โดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นยกระดับบริการตอบโจทย์ประชาชนการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ AI และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วม 2,030 ผลงานและได้รับรางวัลรวม250รางวัลอาทิรางวัลเกียรติยศ2รางวัลได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ2รางวัลได้แก่กรมธนารักษ์และกรมสุขภาพจิตและรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม3รางวัลได้แก่กรมธนารักษ์กรมศุลกากรและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขณะที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับ3รางวัลคือรางวัลบริการภาครัฐประเภทขับเคลื่อนเห็นผลรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชนและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ขึ้นรับรางวัลรางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการบริหารราชการและการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI เพื่อคืนเวลาให้กับครูทดแทนภาระงานที่ไม่จำเป็นครับนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในหัวข้อนวัตกรรมพลิกโลกการศึกษาสู่โลกอนาคตปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม20จังหวัดดำเนินการในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามพรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาปี2562ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยคืนเวลาให้กับครูนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูจัดระบบกลางเพื่อให้เขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนงานได้การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการส่งเสริมให้ครูมีอิสระในการทำงานส่วนเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการร่วมกับกรมสุขภาพจิตในการดูแลสุขภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเชื่อว่าสามารถป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ
0: กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำศิลปะบำบัดเยียวยาจิตใจและพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับพร้อมเตรียมต่อยอดผลงานศิลปะกินได้เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับเด็กค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดนิทรรศการศิลปะบำบัดเติมความฝันโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้นำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเยียวยาเด็กในสถานรองรับซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจเพื่อเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ

0: มาธิกล้าแสดงออกและมองโลกในเชิงบวกมากขึ้นรวมถึงสร้างความ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

0: และเมืองสุขสยามร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดงานสุขสยามสุขรักโลกภายใต้คอนเซ็ปต์ Living Thai Living Green รักโลกวิถีไทยวิถีสีเขียวโดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมภายในงานมีทั้งสถานีคัดแยกขยะชวนประชาชนแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทั้งขยะทั่วไปขวดพลาสติกและเศษอาหารโดยขวดพลาสติกจะนำไปอัพไซเคิลเป็นผ้าห่มรักโลก500ผืนส่งมอบให้เด็กนักเรียนในชุมชนเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนอกจากนี้ยังนำขวดพลาสติกกว่า 6,000 ขวดผลิตเป็นผ้ากันเปื้อนให้กับผู้ประกอบการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์500กิโลกรัมส่วนเศษอาหารนำไปผลิตสารบำรุงดินส่งต่อให้กรุงเทพมหานครใช้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยยังมีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักโลกอีกมากมายรวมถึงอาร์ตทอยจากขยะพลาสติกและสินค้ารักโลกงานจะจัดไปจนถึง30กันยายนนี้ที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามชั้นจีชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยชี้ว่าเศรษฐกิจเมืองคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาต้องเชื่อมโยงธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่รายใหญ่กลุ่ม SME ไปจนถึงผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตและเกื้อหนุนกันโดยจะสร้างธุรกิจใหม่เพิ่มการจ้างงานและยกระดับผลิตภาพของเมืองโดยกรุงเทพมหานครเตรียมเสริมศักยภาพของเมืองด้วยเทคโนโลยี AI รวมถึงนำอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและซอฟต์พาวเวอร์มาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลสำหรับแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการจะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่และการลงทุนกลุ่ม SME เน้นทักษะนวัตกรรมและโอกาสทางการตลาดและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนต่างๆจะเพิ่มพื้นที่ค้าขายรายได้และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเตรียมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องเชื่อมพลังรัฐเอกชนและประชาชนสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งและเติบโต
1: ช่วงนี้มาคลี่คลายประเด็นเรื่องผู้ว่ากรุงเทพไปพบทูตอิสราเอลชวนสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะเรื่องนี้จริงหรือมั่วตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

การกรุงเทพมหานครพบทูตอิสราเอลชวนสร้างกรุงเทพเมืองอัจฉริยะตรวจสอบแล้วข้อมูลนี้เป็นข่าวบิดเบือนค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้ชี้แจงว่ามีการนำภาพคลิปของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่พบกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลมาเผยแพร่จนทำให้เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะข้อเท็จจริงก็คือภาพในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่4สิงหาคม2565ซึ่งเป็นการหารือความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในหลายด้านทั้งการปลูกต้นไม้การจัดการน้ำเมืองฝาแฝดและการพัฒนาเมืองที่ผู้พิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้ที่โพสต์ที่แชร์ข่าวบิดเบือนอย่าเชื่อนะคะ

0: มวลอากาศเย็นระลอกแรกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หนาวครับแต่ว่ามาดันเอาร่องมรสุมให้ขยับลงก็เลยทำให้ฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ได้ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: คือมวลอากาศเย็นจากจีนระลอกแรกเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วค่ะแต่ย้ำก่อนนะคะว่ารอบนี้ยังไม่ได้ทำให้บ้านเราอากาศหนาวเย็นลงหมด

0: ัญของมวลอากาศเย็นระลอกนี้ค่ะต้องบอกว่าเขาจะดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาทางตอนล่างมากขึ้นค่ะขณะที่บรรยากาศบ้านเรานะคะยังมีความชื้นสูงจากฝนผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่อากาศหนาวแบบฤดูหนาวแต่จะเกิดเป็นหมอกหนาในบริเวณที่ปกคลุมค่ะอย่างเช้าวันนี้บนยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสขณะที่บริเวณกิ่วแม่ปานและถนนขึ้นดอยมีหมอกลงจากทัศนวิสัยลดลงดังนั้นเช้าพรุ่งนี้ใครที่จะเดินทางขึ้นพื้นที่สูงในภาคเหนือต้องระวังเรื่องหมอกหนาถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยต่ำโดยเฉพาะเส้นทางภูเขาควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนฝนในวันพรุ่งนี้ค่ะ11กันยายนพิกัดเสี่ยงนะคะขยับลงมาอีกค่ะพื้นที่ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดระนองและที่พังงาค่ะส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะคะยังพบตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือที่ตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคอื่นๆนะคะภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกยังปกคลุมในหลายพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะจุดที่ยังต้องจับตาเกาะต่อนะคะจากนี้ก็คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ได้และคาดว่าเมื่อเป็นพายุเขาจะเคลื่อนเข้าใกล้เวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนนี้ช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวเวียดนามต้องระวังโดยเฉพาะช่วงวันที่13 14 15กันยายนเลี่ยงได้เลี่ยงออกไปก่อนพายุลูกใหม่นี้นะคะถ้าเป็นพายุแล้วจะมาถึงไทยในรูปแบบพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต้องติดตามกันต่อค่ะ
1: 24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักมากที่ระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
0: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอต่างประเทศเริ่มที่เหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุเกิดเมื่อวานนี้นะคะบนเรือเฟอร์รี่ชื่อ MV June Esther ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนโดยเพลิงไหม้เกิดขึ้นขณะที่เรือล่องมาถึงหน้าน้ำนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของฟิลิปปินส์หลังเดินทางออกมาจากท่าเรือกรุงมะนิลาและกำลังจะแล่นใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่เกาะคูรอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปาลาวันส่วนภารกิจกู้ภัยเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้43คนส่วนอีก86คนยังสูญหายโดยปฏิบัติการช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนประกอบกับมีคลื่นสูงและสภาพอากาศย่ำแย่และเวลานี้ภารกิจก็ยังดำเนินอยู่พร้อมๆกับการสอบสวนหาสาเหตุ
1: สภาพอากาศที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นได้ทำให้เกิดเหตุดินถล่มบนภูเขาไฟฟูจิโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่ลานจอดรถสถานีที่5บนเส้นทางฟูจิโนมิยะทำให้รถยนต์จมโคลนเสียหายไป3คันแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับจากสภาพอากาศเลวร้ายและเหตุดินถล่มได้ทำให้ทางการต้องสั่งปิดเส้นทางขึ้นเขาเพื่อการท่องเที่ยวหลายเส้นทาง
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดทันทีหลังการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยเขาบอกแก่ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสให้รอดูว่าในที่สุดอิหร่านจะเป็นฝ่ายขอยุติสงครามด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าการที่สงครามยังยืดเยื้อเป็นเพราะอิหร่านหวังใช้แรงฮึดเฮือกสุดท้ายในการทำให้สงครามส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสหรัฐเพราะหากเขาพ่ายแพ้อิหร่านก็อาจมีโอกาสได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ส่วนโพลในสหรัฐได้ระบุว่าเวลานี้ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากชาวอเมริกันให้ทำสงครามอิหร่านเพียง 31% และความอดทนต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ลดน้อยลงทุกขณะส่งผลให้คะแนนนิยมของทรัมป์ร่วงดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการ
1: ส่วนการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันครับทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นานเกือบ2ชั่วโมงนอกจากจะกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันช่วยลงคะแนนเสียงให้แก่ส.ส.และส.ว.ของพรรคในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วเขายังได้ประกาศว่าจะมอบเงิน $5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทให้แก่ผู้สูงวัยชาวอเมริกันทุกคนหากพรรคสามารถชนะเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดนะครับว่าทรัมป์จะจ่ายเงินดังกล่าวอย่างไรและจะถูกกฎหมายหรือเปล่าคาดว่าหากทรัมป์ดำเนินการเรื่องนี้สหรัฐก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1,350,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยคิดคำนวณจากประชากรอเมริกันกลุ่มนี้ที่มีอยู่ประมาณ270ล้านคนครับ
0: กระทรวงคมนาคมของสหราชอาณาจักรเรียกผู้บริหาร Netซึ่งเป็นบริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศให้มาชี้แจงถึงเหตุที่ระบบควบคุมการบินเกิดขัดข้องครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินต่างๆราว 2,000 เที่ยวกระทบให้ผู้โดยสารหลายแสนคนต้องติดค้างหลายฝ่ายมองว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากถือว่ามีประสบการณ์จากเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อปี2566ขณะที่ Ryan Air เปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สายการบินได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า100ล้านปอนด์และคาดว่าครั้งนี้อาจไม่ต่างกันอย่างไรก็ตามผู้บริหารรายงานในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นกับระบบข้อมูลการบินที่ศูนย์สวอนวิกและยืนยันว่าระบบไม่ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยจากนี้จะมีการสอบสวนเชิงลึกต่อไปเพื่อให้ทราบถึงต้นตอของปัญหา
1: เครื่องบินเล็ก2ที่นั่งซึ่งบินจากเมืองบาตูมีประเทศจอร์เจียเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องกลางอากาศและทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินในทะเลดำนอกชายฝั่งตุรกีก่อนบินถึงจุดหมายที่สนามบินทางตอนเหนือของตุรกีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับแต่เคราะห์ดีที่ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้ง2คนซึ่งเป็นชาวเบลเยียมได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยหลังจากที่ได้แจ้งแก่หอบังคับการบินปลายทางว่าจะนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินกลางน้ำห่างจากชายฝั่งของตุรกีไปประมาณ 6.4 กิโลเมตรส่วนตัวเครื่องบินได้รับการชักลากเข้าสู่ชายฝั่งตุรกีแล้ว
0: ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดด้านอวกาศระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีสโดยมีนักบินอวกาศคนดังชาวฝรั่งเศสโทมัส เปสเก้รวมอยู่ในงานนี้ด้วยถือว่าเป็นการเปิดตัวให้สื่อมวลชนได้ทราบอย่างเป็นทางการว่าเขามีกำหนดที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป็นครั้งที่3ในปีหน้าซึ่งเป็นโครงการอวกาศที่เกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างฝรั่งเศสกับบริษัทเทคโนโลยีอวกาศเอกชนของสหรัฐและในเที่ยวบินดังกล่าวยังมีนักบินอวกาศจากกรีซและเช็กร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งนักบินทั้งสองก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดด้านอวกาศครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
1: Apple เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกหรือว่า iPhone Duo ครับซึ่งก็สร้างกระแสฮือฮาจากนักวิจารณ์ที่ระบุว่านี่คือการปฏิวัตินวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างฝ่ายบริหารชุดใหม่ของ Apple ที่นำโดยนายจอห์นเทอร์นัสโดยเขาก้าวขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่แทนที่ทิมคุกตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาหลังดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple มาก่อนสำหรับตัวเครื่อง iPhone Duo ใช้วัสดุไทเทเนียมเมื่อกางออกจะมีหน้าจอขนาด 7.6 นิ้วหากพับลงก็จะใช้หน้าจอนอกซึ่งมีขนาด 5.4 นิ้ว Apple มีกำหนดวางตลาดในวันที่23ตุลาคมนี้ใน70ประเทศทั่วโลกราคาอยู่ระหว่าง 67,000 ถึง 70,000 บาทครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการดีๆชมกันได้ทั้งครอบครัวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ปลามาในชุดไทยเรือนต้นสีพาสเทลจากไหมบ้านทอมือสิ้นป้ายไหมย้อมสีธรรมชาติทอเชิงลายย่อมุมไม้12โดยอาจารย์บุญโรจน์ศิลพันธ์หรือบุญโรจน์คราฟนักวิชาการเกษตรผู้สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไหมอีสานนิยามแห่งความเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยความสุภาพและเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติค่ะโดยชื่อของชุดนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนต้นในพระที่นั่งอัมพรสถานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักไทยหลายครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งใครที่อยากชมผลงานผ้าไทยของอาจารย์บุญโรจน์นะคะเพิ่มเติมก็ไปกันได้ชั้นจีโซนเอสโรงแรมบาซ่าแบงคอกถนนรัชดาพิเศษค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มด้วยงานดีๆชวนทุกคนไปสนับสนุนงานฝีมือพร้อมส่งกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุพพลภาพสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่สยามพารากอนค่ะ
1: รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเหล่าทหารทุพพลภาพสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนได้ร่วมสนับสนุนและส่งต่อกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุพพลภาพในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28โดยสินค้าแต่ละชิ้นล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณค่าให้กับสมาชิกและครอบครัวทั้งงานหัตถกรรมงานฝีมือของใช้ของตกแต่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานทำลวดลายบนแก้วเช่นแก้วน้ำแก้วไวน์แจกันงานแกะสลักลายด้วยมีดคัตเตอร์และพ่นทรายเพื่อให้เกิดลายที่ชัดเจนบนเนื้อแก้วงานเครื่องหนังเช่นกระเป๋าถือสุภาพสตรีหลากหลายรูปแบบหมวกที่ใส่ปากกางานผู้กันระบายสีการทำลวดลายบนไม้และกระเบื้องหลากหลายรูปแบบเช่นผ่านไม้มะม่วงลายพวงมาลัยแจกันลายผ้าไทยตลับไม้ตลับกระเบื้องเชิงเทียนแจกันหรือชุดกาแฟลายต่างๆที่เห็นอยู่นี้ค่ะตลอดจนผลิตภัณฑ์ผ้าอย่างผ้าไหมพิมพ์ลาย8ลายคอลเลคชันล่าสุดเน็กไทผ้าเช็ดมือและผ้าพันคอที่มีลวดลายสวยงามทันสมัยรวมถึงการตัดเย็บอันนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับเรื่องราวของสายใจไทยมากขึ้นสินค้าที่มีเอกลักษณ์แล้วยังเป็นอีกหนึ่งวิธีในการร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับสมาชิกผู้เสียสละและครอบครัวจึงถือเป็นมากกว่างานจำหน่ายสินค้าเพราะทุกพื้นที่ของงานกำลังบอกเล่าเรื่องราวของคุณค่าที่เกิดขึ้นจากสองมือของสมาชิกสายใจไทยคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือครั้งนี้กันได้นะคะที่ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14กันยายน2569ค่ะ
0: จากงานดีๆสนับสนุนงานฝีมือของเหล่าทหารกล้าเปลี่ยนมาเอาใจแฟนๆคอหนังเหล่ามูฟี่เลิฟเฟอร์กันบ้างค่ะกับภาพยนตร์สยองขวัญแนวใหม่นะคะแนว Survival Horror และไสยศาสตร์ของผู้กำกับชัยวัฒน์นำแสดงโดย2พระนางมากความสามารถตูมตามยุทธนาและพายรินรดาที่โดดมาชิมลางเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกค่ะในสังเวย The Resident ค่ะ
2: ความโลภที่หวังจะเปลี่ยนชีวิตกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเมื่อสมบัติล้ำค่าที่หลายคนหมายปลองกับมีเจ้าของที่คอยปกป้องดูแลมันด้วยชีวิตจากผู้ล่าจึงกลายเป็นเหยื่อสังเวยนี่คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่จากค่ายฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นที่เปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบกาล่าพี่เบียร์ให้ทัพสื่อมวลชนและแฟนๆคอหนังได้ชมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
3: ได้3ตัวแทนนักแสดงนำจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่สังเวย The Resident หนังแนว Survival Horror และไสยศาสตร์อย่างนางเอกสาวสวยมากความสามารถขวัญใจของหนุ่มเจมมาพายรินดาที่โดดมาชิมรางเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกนักแสดงรุ่นใหญ่ตุ้ยนวลปรางและนักแสดงหนุ่มหน้าใสพักมลิวันที่เคยร่วมงานกับพุ่มกับมากประสบการณ์กบชัยวัฒน์มาแล้วในสิงเหนือเสือใต้ไทยไฟเตอร์ตลอดจนทีมผู้สร้างไปร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำงานร่วมกันความสนุกสนานตลอดจนความหลอนสุดสะพรึงที่แฟนๆคอหนังไม่ควรพลาดท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นเป็นกันเองขาดก็แต่พระเอกหนุ่มของเรื่องตุ่มตามยุทธนาที่ติดพัน

0: ติดไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ก็ไม่ลืมส่งคลิปวิดีโอมาเชิญชวนแฟนๆด้วยเช่นกัน
1: อยากให้คนไปดูกันครับขอบคุณทีมงานมากๆนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังแล้วก็นักแสดง
0: การเปิดตัวพร้อมจัดฉายภาพยนตร์รอบกาลาพรีเมียร์ที่ผ่านมาสาวไพรินระดาได้เผยกับทีมข่าวศิลปะว่าหนึ่งบทบาทใหม่ที่ได้รับนี่ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอและเป็นแนวสยองขวัญอีกด้วยแม้จะไม่ต่างจากการเล่นละครมากนักแต่ค่อนข้างยากในเรื่องของการใช้จินตนาการสูงพอสมควรค่ะ
2: พายรู้สึกว่าโอเคหนึ่งไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนมันท้าทายมากแล้วสองคือเรื่องผีเนี่ยพายยังไม่เคยทำงานกับเอลิเมนต์ของความกลัวหรือว่าเรื่องของสิ่งลี้ลับมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแปลว่าเรื่องเนี้ยต้องรับแล้วแหละเป็นเวลาที่ถูกต้องแล้วใช่ค่ะ
0: แต่เห็นบอกว่าภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ยมันจะมีความยากในเรื่องของจินตนาการที่เราจะต้องปรุงแต่งขึ้นมาเอง
2: ใช่ค่ะคือเราเห็นแล้วแหละในฉากแต่ว่าเราก็จะต้องเหมือนเชื่อมันว่ามันคือความจริงจริงของเราอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานกับความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันยากแล้วมันก็น่าสนใจมากว่าได้เหมือนได้เห็นมิติความกลัวในตัวเองเหมือนกันที่เรายังไม่เคยออกมาเล่นเลยค่ะก็รู้สึกว่าท้าทายดีค่ะ
0: อย่างเรื่องนี้รับบทเป็นบัว
2: ใช่แล้วเป็นบัวเนี่ยเป็นพยาบาลฝึกหัดเป็นพยาบาลฝึกหัดที่มีคดีติดตัวมาด้วยเหมือนกันค่ะใช่แล้วก็เหมือนเขาก็จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีสัญชาตญาณของการตัวรอดสูงมากเป็นผู้นำได้ดีมากๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ขับขันที่เขาต้องตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็เอาตัวรอดอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจนี่ก็เป็นเหยื่อของการสังเวยแต่เป็นยังไงต้องไปดูในหนังนะคะแต่ว่าก็รู้สึกเฮ้ยสนุกดีค่ะคือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องผีที่รู้สึกเฮ้ยหลอนดีเหมือนกันแล้วความน่าสนใจคือทุกอย่างเนี่ยการไล่ล่าการเอามาสังเวยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นใน1คืนเท่านั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยด้วยความกดดันของระยะเวลาที่มันสั้นของสถานที่ที่มันจำกัดพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันก็เพิ่มความหลอนให้กับหนังได้เหมือนกันก็ขอฝากด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องสังเวยนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพายด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรับชมแล้วรู้สึกชอบนะคะก็ฝากด้วยค่ะ10กันยายนทุกโรงภาพยนตร์นะคะ
0: สำหรับสังเวย The Resident เป็นผลงานเรื่องล่าสุดจากค่ายฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นทีมผู้สร้างฝีมือสากลจากคนปล้นวิญญาณเมื่อปี2560เป็นภาพยนตร์สยองขวัญไทยที่ตำนานไสยศาสตร์เรื่องเล่าอาถรรพ์พิธีกรรมต้องห้ามและการท้าทายสิ่งเร้นลับในบ้านโบราณมาขยายให้ดาร์กและน่ากลัวยิ่งขึ้นโดยเรื่องราวดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมความเงียบในค่ำคืนที่ไร้แสงดาวและเสียงกระซิบจากวิญญาณหรือสิ่งเร้นลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดความสยองไม่ได้มาจากผีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความลับความโลภและแรงแค้นจากพิธีกรรมสังเวยโดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องแบบกดดันทุกฉากงานภาพหม่นชวนหลอนและฉากสะพรึงที่เล่นกับจิตวิทยาคนดูโดยเล่าเรื่องราวผ่านบัวเด็กสาววัย23ปีที่หนีปัญหาครอบครัวมาฝึกงานดูแลผู้ป่วยจนได้พบกับหญิงชรานอนโคม่าอดีตครูสอนรำไทยชื่อดังภาคเหนือที่ซ่อนทรัพย์สมบัติโบราณไว้มากมายเธอจึงหวังอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นความโลภที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของฝันร้ายจากผู้ล่าจึงกลายเป็นเหยื่อสังเวยที่รอให้แฟนๆเข้าไปพิสูจน์ความหลอนด้วยตัวเองวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ด้วยเรทนอนหนู 18+ ค่ะ

และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถไปติดตามได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะน่าเสียดายวันนี้เราแพ้ให้กับออสเตรเลีย0-3เซตจอดป้ายไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียแข่งขันกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่น

0: นะคะเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่3ของตารางค่ะพบกับออสเตรเลียอันดับ42ของโลกนะคะเป็นรองแชมป์กลุ่ม A เข้ารอบมาในฐานะอันดับที่6ของตารางสถิติเจอกันล่าสุดค่ะทีมชาติไทยเอาชนะออสเตรเลียได้3-1เซตในการแข่งขัน AVC Cup เมื่อปี2022ที่นครปฐมในรอบชิงอันดับ7แต่ว่ารายการเดียวกันค่ะหลังจากที่เจอกันครั้งแรกก็เป็นออสเตรเลียชนะนะคะทำให้สถิติก็คือชนะ1แล้วก็แพ้1ทั้ง2ทีมค่ะเกมนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่นชุดแรกยังคงเป็นขุมกำลังชุดเดิมจากเกมรอบแรกค่ะมุนยฤทธิ์วงธรมือเซตนะคะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็ลิโบโรเป็นนครินทร์อินทนูค่ะปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมไทยค่ะพยายามสู้อย่างสุดความสามารถแล้วนะคะเล่นได้อย่างสูสีแม้ว่าเราจะตามหลังอยู่แต่ว่าพยายามค่อยๆทำสกอร์ไล่มาแต่ไม่ทันค่ะเบียดกันสนุกมากจนสุดท้ายเราแพ้ออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26แล้วก็19-25คะแนนส่งผลให้ทีมชายไทยยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะส่วนออสเตรเลียผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศนะคะโดยจะแข่งขันวันที่12กันยายนนี้รอพบผู้ชนะระหว่างอิหร่านหรือว่าจะเป็นไชนีสไทเปค่ะส่วนหลังจากนี้ภารกิจของทีมชาติไทยคือมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: โดยกีฬาวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทีมนักตบลูกยางสาวไทยก็อยู่ในช่วงฟอร์มสุดพีคนะครับตั้งเป้าความหวังเหรียญทองให้ได้เป็นครั้งแรกติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ

0: การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพจัดให้มีการชิงชัยเหรียญทองกัน4เหรียญทองจากการแข่งขันในประเภททีมในร่มชายทีมหญิงและประเภททีมชายหาดชายและทีมหญิงแต่ที่เป็นจุดโฟกัสหนีไม่พ้นการชิงชัยในประเภททีมในร่มหญิงซึ่งทีมสาวไทยเพิ่งประกาศศักดาสามารถคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกและเป็นกีฬาประเภททีมประเภทที่2ของประเทศไทยต่อจากฟุตบอลชายในปี1968ที่ได้ไปเล่นโอลิมปิกมีคุมทีมโดยโค้ชออสจากอากาศเอกเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรซึ่งนำเอาอดีตลูกทีมนักกีฬาชุด7เซียนอย่างอนุมาสิทธิรักษ์เข้ามาเป็นทีมงานสตาฟโค้ชช่วยในการวางแผนการเล่นและฝึกซ้อมจนทีมทำผลงานดีต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีก2026จนไปถึงแชมป์ 4 วีคัพ 2026ในศึกเอเชียนเกมที่ผ่านมาทีมสาวไทยเริ่มต้นความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลแรกเมื่อปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้จบด้วยการคว้าเหรียญทองแดงจากนั้นในปี2018ที่จาการ์ตารับปาเลมบังอินโดนีเซียทีมไทยเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกก่อนที่จะแพ้ทีมสาวจีนเบอร์หนึ่งของเอเชียจบด้วยเหรียญเงินครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมมา19ครั้งโดยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026แม้เวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายของทีมสาวไทยจะไม่มากประกอบกับต้องไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และล่าสุดยังเดินทางไปล่วงหน้าเก็บตัวที่เมืองฟุกุโอกะโดยจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการกับสโมสรซากะอิซามิสึสปริงแชมป์ลีกของญี่ปุ่นขณะที่นายใหญ่ของลูกยางไทยก็ยืนยันว่าครั้งนี้จะส่งผู้เล่นชุดแชมป์เอเชียลงแข่งขันทั้งหมดตั้งเป้าจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกให้ได้และที่สำคัญคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นไม่มีชื่อของมายูอิชิกาวะชิมามุระลิมิยาเบะทำให้โอกาสของทีมไทยที่จะประสบความสำเร็จยิ่งมากกว่าเดิม
1: เอเชียนเกมเราคงไม่ปรับนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราคงยังยืนผู้เล่นหลักไว้ทั้งหมดนะครับก็จะปรับออก2คนเพราะว่าตอนไปชิงแชมป์เอเชียได้ไป14คนแต่เอเชียนเกมให้โควต้า12คนก็อาจจะมีการปรับบ้างนะครับบางคนนะครับออกแค่2คนนะครับแค่2คนแต่ยังใช้ชุดหลักเพราะว่าเอเชียนเกมก็เป็นเป้าหมายเราก็เอเชียนเกมเรายังไม่เคยได้เหรียญทองเลยได้แต่ได้แค่เหรียญเงินนะครับเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับก็คือนำเหรียญทองมาสู่ของเอเชียนเกม

0: แต่ก็เห็นใจนักกีฬานะครับเพราะว่าช่วงพักก็ค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราเชื่อด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยพลังที่จากความสำเร็จนะครับชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็คงจะเป็นพลังต่อเนื่องถึงตอนชิงแชมป์ตอนเอเชียนเกมด้วยครับ
1: สำหรับในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมลูกยางสาวไทยรอบแรกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับไชนีสไทเปคีร์กีสถานและมองโกเลียโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนขณะที่ทีมชายความหวังเหรียญอาจจะยากแต่ก็ลุ้นเข้ารอบแต่เชื่อรอบแรกอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอินโดนีเซียอิหร่านและคีร์กีสถานซึ่งทีมชายจะแข่งขันวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมและต้องมาติดตามกันว่าทีมสาวไทยจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกได้หรือไม่ทีมข่าวกีฬา NBT รายงาน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ได้ให้โอวาททัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจิตนาโกย่าที่ญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับย้ำว่าทุกคนขอให้ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมไทยใช้กีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่นักกีฬารวมทั้งสิ้น279คนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าซึ่งบรรยากาศให้โอวาทวันนี้จัดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก35สมาคมกีฬาเข้าร่วมอาทิสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้ารับโอวาทนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์ได้กล่าวว่าในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬาไทยทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการปฏิบัติตนอย่างนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดค่ะพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวว่าทางรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนเพื่อให้ไทยมีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสติปัญญาเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนานำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยิ่งขึ้นค่ะ
1: นักกีฬาทุกคนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติขณะเดียวกันการแข่งกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของนักกีฬาชัยชนะย่อมเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจและความเป็นนักกีฬาเคารพกติการู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจผู้แพ้การไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพไม่ใช่สร้างศัตรูและขอให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะมาให้กับชาวไทยทุกคนครับทางนี้เอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมประเทศไทยส่ง43ชนิดกีฬาร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬา694คนรวมทั้งคณะผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด991คนที่จะเดินทางไปในการแข่งขันครั้งนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมส์ครั้งที่50ครับในวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพละศึกษาเกมส์ครั้งที่40นะครับครั้งที่50นะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิศาลภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายนรินทร์แสงสีจันทร์รองอธิการบดีมกช.เชียงใหม่ร่วมแถลงความพร้อมเพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านกีฬาควบคู่กับการสร้างประสบการณ์และความสมัครใจของชาวพละศึกษาพร้อมเชื่อมโยงการจัดการแข่งขันเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
2: ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มองว่าเราจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรามีโครงการกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์มีประเพณีวัฒนธรรมกีฬาไทยแล้วก็บุคลากรที่เข้าร่วมประมาณหมื่นกว่าชีวิตแต่ละ

0: ท่านก็จะร่วมกันสร้างมูลค่าในเรื่องของสินค้าเรื่องของที่พักเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นั้นเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวเป็นสปอร์ตทัวริซึมทั้งท่านผู้ว่าราชการท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าเช่นประตูท่าแพนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเราอาจจะนำกิจกรรมต่างๆนั้นไปลงให้กับชาวเชียงใหม่ได้มาสนุกสนานเรื่องของการเชียร์เรื่องของการชมที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เราก็จะสร้างมูลค่าในเรื่องของกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่
1: งานนี้ทางเจ้าภาพได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติค่ะทั้งเรื่องของบุคลากรสถานที่และเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งที่50เป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่สร้างความประทับใจสะท้อนศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศพร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัวมัสคอตประจำการแข่งขันด้วยนะคะชื่อว่าน้องส้มม่วนค่ะภายใต้แนวคิด Smile and Happiness เกมแห่งรอยยิ้มและความสุขค่ะ
2: เรามีความพร้อมนะครับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งทางอากาศทางบกทั้งทางรางรถไฟนะครับเรามีความพร้อมในทุกๆช่องทางรวมถึงความพร้อมเรื่องโรงแรมที่พักหลายหมื่นห้องพร้อมที่จะให้บริการนักกีฬาแล้วก็ทีมงานนะครับเรื่องร้านอาหารทุกประเภทครับที่เชียงใหม่มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทั่วไปอาหารนานาชาตินะครับอาหารจีนหรือแม้แต่นักกีฬาที่เป็นมุสลิมหรือทีมงานที่เป็นมุสลิมเราก็มีความพร้อมในเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือความพร้อมด้านการแพทย์ความพร้อมด้านความปลอดภัยเจ้าที่ตำรวจของเราให้ความมั่นใจได้ว่าตลอดระยะเวลา10วันที่นักกีฬาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยทำตลอด24ชั่วโมง
1: สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในศึกพลศึกษาเกมส์ครั้งที่50กำหนดชิงชัย49ชนิดกีฬารวม215เหรียญทองค่ะระหว่างวันที่12ถึง21กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะในปี2570โดยทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนสบมทครับครั้งที่2เป็นรอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะปีนี้มีมากถึง19สถาบันมาร่วมชิงชัยดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีการแข่งขันสบมทครับครั้งที่2ประจำปี2569รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดชิงชัยกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์ค่ะโดยทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสบมทได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะเพื่อให้เป็นเวทีพัฒนาเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้าทักษะฟุตบอลเพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในการแข่งขันอาชีพและในนามทีมชาติไทยในอนาคตค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกปีนี้ได้รับความสนใจนะคะมีมากถึง19ทีมมาร่วมชิงชัย
3: ดังนั้นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ก็คือการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมพวกเขานะคะให้เขาได้ใช้ศักยภาพของตนเองนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนการเป็นนักกีฬานี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคนให้เป็นคนเพราะว่ากว่าที่นักกีฬาคนนึงจะสำเร็จได้เนี่ยค่ะมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการฝึกฝนอย่างหนักนะคะและพวกเราก็ต้องสนับสนุนให้พวกเขานั้นได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็น้องๆหลายๆคนมีศักยภาพที่ดีในอนาคตต่อไปก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศในการที่จะแข่งขันในประเทศต่างๆได้พวกเราก็มีความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อยอดเป็นความสำเร็จของคนไทยทุกๆคนค่ะ
1: ทางด้านภาพรวมเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะเริ่มชิงชัยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมค่ะในรอบคัดเลือกจังหวัดต่อด้วยโซนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายโซนภาคอีสานที่จังหวัดสุรินทร์และคราวนี้เป็นโซนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานครนะคะก่อนจะเฟ้นหาอันดับ1ถึง3เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่3ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะ
4: ครับก็บรรยากาศในการจัดและก็ของผู้ชมนะครับให้ความสนใจเหมือนเรากำลังเอ็มเชวินโลกกับเพจของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมประเทศไทยถ่ายทอดสดไปมีคนสนใจมากนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีหนึ่งสนามหนึ่งที่ได้มาตรฐานนะครับที่เราจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกแรงใจทุกเชียร์นะครับ
5: ทางด้านผลการแข่งรอบแรกแบ่งไป3กลุ่มดวลแบบพบกันหมดคัดทีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจรอบแรกกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนวสุทธิวรารามในชุดขาวพบ

0: กับโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาจังหวัดลพบุรีปรากฏว่าทัพนักเตะสิงห์สะพานปลาวสุทธิวรารามภายใต้การคุมทีมของโค้ชแชมป์พุทธิคุณสุนทรนนท์โชว์ฟอร์มเยี่ยมชนะไปขาดลอย4-0คว้าชัย4นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มไปเจอกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและเป็นโรงเรียนวสุทธิวรารามนะครับอีก1สถาบันลูกหนังระดับตำนานของประเทศชนะจุดโทษด้วยสกอร์3-1หลังจากเสมอในเวลา2-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปครับโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับต่อกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับอเล็กซานเดอร์เซอร์โบเลฟก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกเทนนิส US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์เซอร์โบเลฟมือ2ของโลกและมือ1เมื่อวานนำ1ของรายการชาวเยอรมันคว้าชัยเหนือโบติกฟานเดอร์ซันชูฟมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์2-1เซต3-0เซตนะครับคะแนน6-2 7-5และ6-1ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกชาวรัสเซียที่ผ่านเข้ารอบหลังจากที่อเล็กซานเดอร์บร็อกซ์มืออันดับ28จากเบลเยียมถอนตัวขณะที่คาชานอฟนั้นนำอยู่6-2 7-5และ3-2ครับ
1: ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยวค่ะเอเลนาริบาคิน่านักเทนนิสสาวมือ2ของโลกชาวคาซัคสถานนะคะออกแรงเหนื่อยหน่อยค่ะก่อนจะเอาชนะเจิ้งชินเหวินนักเทนนิสสาวจีนมืออันดับ121ของโลก2-1เซตค่ะแพ้ไปก่อนนะคะ3-6แต่ว่ามาชนะ2เซตให้หลังค่ะ6-1 6-4ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้ริบาคิน่าเอที่จะจัดในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะคะนับว่าเป็นนักหญิงคนที่30ในประวัติศาสตร์ค่ะที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นมือ1ของโลกนับตั้งแต่มีการจัดอันดับโลกมานะคะนอกจากนั้นริบาคิน่ายังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกชาวอเมริกันอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023ไปดูความพร้อมของนักเตะบราซิลกันบ้างค่ะล่าสุดมีการเรียกหน้าใหม่8คนค่ะมาติดทีมชาติเตรียมลงเตะแมตช์กระชับมิตรเดือนนี้ค่ะคาร์ลอนเชลติเฮชโค้ชทีมชาติบราซิลล่าสุดมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดโปรแกรมแข่งขันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะโดยมีการตัดชื่อนักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกไปหลายคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับบรรดานักเตะดาวรุ่งเข้ามาแทนนะคะโดยนักเตะจากชุดฟุตบอลโลกที่ยังคงมีติดทีมคราวนี้มี9คนเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นวินิซิอุสจูเนียร์ราฟินญาเอนริกรายานบูโนกิมาไรส์ดานิโลซานโตสมากินยอสกราเบียมาเกนเยสแล้วก็ดักรัสส่วนผู้เล่นที่หลุดโผไปนะคะมีระดับซูเปอร์สตาร์ดาวดังหลายคนเหมือนกันค่ะรวมไปถึงมาเตอุสคุนย่ากราเบียมาร์ติเนลลี่ลูคัสปาเกต้าคาเซมิโร่ฟาบินโยอลิสซอนเบเกอร์เอเดอร์ซอนสโมไรส์นะคะแล้วก็ทีมชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่ที่ถูกเรียกตัวครั้งแรกถึง8คนค่ะสำหรับโปรแกรมทีมชาติรอบนี้บราซิลจะลงเตะเกมนัดกระชับมิตรกับออสเตรเลีย2นัดด้วยกันค่ะมีวันที่25กันยายนต่อด้วย29กันยายนจากนั้นจะไปเตะเจอกับอินเดียวันที่3ตุลาคมค่ะ
0: สำหรับรายชื่อผู้เล่นทีมชาติบราซิลชุดนี้ตัวหลักๆก็นำโดยกองหลังมาคินยอสจากปารีสแซงต์แชร์กแมงกาเบรียลมาการ์เยสจากอาร์เซนอลและวิกตอร์เฮสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กองกลางก็นำทัพโดยบรูโน่กิมาไรช์จากอาร์เซนอลดักลาสลุยส์จากยูเวนตุสและอันเดรซันโตสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนแนวรุกก็มีทางด้านของวินิซิอุสจูเนียร์จากเรอัลมาดริดราฟินญาจากบาร์เซโลนาเอนดริกจากเรอัลมาดริดเอสเตวาลจากสโมสรเชลซีเช่นเดียวกับชาวเปโดรจากเชลซีเช่นกันและฟรายานปีกจากสโมสรบอร์นมัธครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมประเดิมสนามในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ3ฤดูกาลคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดรังโอลด์ทรัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของซอบาจากอาเซอร์ไบจานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบปลีกเฟสนัดแรกคืนนี้เวลา2นาฬิกาโดยเกมนี้ถือเป็นการกลับคืนสู่เวทีแชมเปี้ยนส์ลีกของปีศาจแดงในรอบ3ฤดูกาลและเป็นครั้งที่26ของสโมสรซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของทีมจากอังกฤษขณะที่ฤดูกาลที่ผ่านมายูไนเต็ดไม่มีส่วนร่วมในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2014-15แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลแคริกต้องการเรียกความมั่นใจหลังออกสตาร์พรีเมียร์ลีกด้วยการเก็บ4คะแนนจาก3นัดอยู่อันดับ11ของตารางและล่าสุดเสมอกับเอเวอร์ตัน2-2ความพร้อมเกมนี้ยูไนเต็ดยังคงไม่มีมาทิสเดลีมาเนลอูกาเต้คาร์ลอสบาเลบาอามัดดิยาโลทอมฮีตันและลูกชอที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่มาคัสไรฟอร์ดต้องรอประเมินความฟิตหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับเอเวอร์ตันครับคาริกมีแนวโน้มที่จะปรับทัพบางตำแหน่งเพื่อรักษาความสดก่อนทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้โดยเลนี่โยโร่ลูแซมัสลาวีและอันเดรซานโตสมีโอกาสลงสนาม ขณะที่เบนจามินเชสโกที่ลงเป็นตัวสำรองและทำประตูได้ในเกมล่าสุดก็มีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์

0: ยูไนเต็ดเคยคว้าแชมป์ยุโรป3สมัยแต่การผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในฤดูกาล2021ถึง22ก่อนจะไปพ่ายแอตเลติโกมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Sport of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีค่ะคู่ระหว่างญี่ปุ่นเสมอสหรัฐอเมริกา2-2ค่ะ

0: ายข่าวค่ำวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศงานแต่งงานหมู่ค่ะซึ่งทางสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองเตกูซิเกาปาประเทศฮอนดูรัสจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเดือนแห่งครอบครัวนะคะงานนี้มีคู่รักประมาณ300คู่เข้าร่วมพิธีแล้วก็ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ MBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง

0: TrueHD
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระบรมในการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเทอเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อนักแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซารีเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเทอเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra เมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกระรับกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวัทยากรสำหรับงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงคราม
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 น.สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกบางสะปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2519เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยนนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ขวางควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์เปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชา

ด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการครูและบุคลากรในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้าปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้ารัตนราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้ารัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพระเจ้ารัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับปฐมและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม 2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15 ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถาพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังรับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจาก
ากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจจำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสวัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายท่านได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ป่วยต้องผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่ม
ุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดคอยให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็นร้อยละ97ทีนี้ทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2569และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ2570รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผีกะหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อกะหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองมีเกษตรกรสมาชิก122รายสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า12ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการรวมกลุ่มสตรีด้านงานหัตถกรรมผลิตผ้าเขียนเทียนและผ้าทอใยกันชงสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวม้งสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอันตราฟิลเทรชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นหลากหลายอาทิการบูรจันทองเทศพืชสมุนไพรเช่นกระวานและขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดได้
้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม

ศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรัญญราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชนิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชนิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบางสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนา
วลา 17:00 น.บริษัทนฤภักดิ์จำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้า

าพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ดำริก็ดีนะครับหรือว่าในสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการปฏิบัติพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบในการที่ทำให้เราเนี่ยเจริญรอยตามผมได้ตามเสด็จหลายรอบได้เห็นท่านเวลาทรงงานในพื้นที่หลายๆครั้งท่านไม่เคยได้นึกถึงพระองค์เองท่านจะนึกถึงผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าคนได้รับผลกระทบเป็นหลักเราเห็นว่าท่านไม่ทรงย่อท้อท่านทรงใช้ความวิริยะพระสติปัญญาท่านมีองค์ความรู้เยอะนะครับว่าจะต้องจัดการอย่างไรอย่างเป็นระบบต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตรงนั้นรวมถึงเรื่องของความติดดินของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านปฏิบัติทุกคนเสมอเหมือนกันในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทัศนารีนาถหรือพระองค์โสมท่านไม่ได้เสวยนะครับในช่วงเวลาที่เลยช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่เรายังไม่ต้องกินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้างและท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำท่านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิลปะในการดำเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนเนี่ยมีวัฒนธรรมมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการจัดการต้องมีความแตกต่างนั่นคือการใช้ศิลปะในการที่จะเข้าถึงอันนี้ท่านทรงรับสั่งสอนผมก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาและจะตลอดไปนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้เนี่ยมันซึมซับสำหรับผู้ทำงานเป็นอย่างมากนะครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เป็นเพื่อผู้อื่นคือผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของพระนโยบายที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัยทั้งในด้านของสังคมและด้านของมนุษย์นะครับมูลนิธิยังยึดพันธกิจงานของมูลนิธิอยู่ตลอดจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้ำท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยังชีพพระราชทานหรือว่าโรงครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับแต่จริงๆภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านก่อนเกิดการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาสที่ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้ำหลากการใช้ในช่วงน้ำแรงด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นเอ่ออุทกภัยนะครับทางมูลที่อาสาเพื่อนพยายามยากร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์กรณีมีเด็กจมน้ำจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทำอย่างไรให้การประกอบอาหารนั้นน่ะมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากรณีเวลาเกิดเหตุและจำเป็นต้องตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ได้อย่าง

0: รวดเร็วแล้วก็สามารถประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราก็มีการฝึกฝนตลอดเวลาเรามีการอบรมทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพายามยากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสำหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการกู้ภัยอีกด้านหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อดำริของพระองค์ท่านที่ทรงทำมาได้ตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังอีกในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งไอ้ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดำเนินการมาตลอดว่าในทุกๆกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานนั้นเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการอีกอันนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริบุญชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะเฝ้าระวังคือภัยแล้งน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพงพาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกก็เนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมารับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจของมูลนิธิพึ่งพาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีและต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทราเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ PAFE นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตลอดมานะครับเราได้กำลังใจจากพระองค์ท่านที่ท่านได้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าภารกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยเราไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งผู้เดือดร้อนแน่นอนสิ่งที่เรายังทำอยู่เราจะทำให้มากกว่าเดิมนะครับสมกับพระปณิธานที่ท่านได้พระราชทานไว้และสมกับตัวอย่างที่ท่านได้ทำให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนพึ่งพาดำเนินการมาตลอดเราจะยังดำเนินการต่อไปและจะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามพระนโยบายที่ท่านได้พระราชทานไว้ว่าให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพานั้นได้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัย
1: พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

นภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านที่ไร้ป้าและบ้านผู้จืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1 365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไล่โว่พร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจ
ในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายใน

งานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา 2,568 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันละวะและบ้านไล่โว่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในปีการศึกษา 2,567 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไล่โว่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

0: อาคารหลังน้อยที่อยู่แยกจากอาคารหลังอื่นๆและมีสนามเด็กเล่นขนาดเล็กสีสันสดใสขัดกับบรรยากาศแห่งการจองจำภายในรั้วทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่แห่งนี้คือสถานที่เลี้ยงเด็กในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเกิดขึ้นในทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศจากพระดำริในการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549และได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานเพราะเด็กคือผู้บริสุทธิ์และแม่ต้องการการดูแลอย่างเหมาะสมในทุกด้าน
1: ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวทั้งทางล่างด้านร่างกายนะคะเพราะว่าธรรมดาถ้าผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องขังทั่วๆไปที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนปกติเนี่ยก็ยังมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ในการที่จะต้องเปลี่ยนสถานะกระทันหันเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ยิ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์แล้วด้วยเกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยก็อาจจะมีความแบบซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วๆไปแล้วก็อีกทั้งมีความอ่อนไหวทางด้านกายภาพที่มีอีกชีวิตนึงอยู่ในร่างกายค่ะเรามีการแยกโซนก็คือจะไม่ไปปะปนกับผู้ต้องขังทั่วๆไปมีการแยกที่อาบน้ำหรือ

0: ทานอาหารเพราะว่าผู้ขังหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็จะได้รับสารอาหารจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มากกว่าคนอื่นทั่วๆไปที่จะทานอาหารบนกองเลี้ยงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการแยกปฏิบัติตรงนี้ก็คือเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยค่ะได้รับการดูแลที่ดีด้วยค่ะ
1: สิ่งที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญหลังจากเข้ามาภายในทัณฑสถานหญิงแห่งนี้คือความกลัวความกดดันและความวิตกกังวลทั้งจากการสู้คดีและการปรับตัวเปลี่ยนสถานะโดยเฉพาะกับผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ซึ่งต้องดูแลอีกหนึ่งชีวิตโดยการดูแลที่เหมาะสมจะไม่เพียงแต่สร้างเสริมสุขภาพให้กับเด็กแต่ยังช่วยเหลือให้แม่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยเด็กที่คลอดจะอยู่กับมารดาที่เป็นผู้ต้องขังได้จนถึงอายุ3ปีและจะมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลก่อนส่งต่อให้ญาติหรือสถานสงเคราะห์
2: เราเข้ามาในนี้เนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยครั้งรู้สึกกลัวค่ะหวาดกลัวกังวลทั้งเรื่องท้องทั้งเรื่องคดีแล้วก็พ่อกับแม่ด้วยเนี่ยค่ะเราก็กังวลไปหมดแต่พอได้เข้ามาอยู่ได้มาสัมผัสไม่ได้เป็นอย่างที่เรากลัวที่เราคิดเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โครงการต่างๆโครงการของพระองค์ท่านด้วยค่ะแล้วก็มีโครงการของบ้านประดาวหรือหลายๆอย่างที่เขามาดูแลเราอย่างดีค
3: ่
2: ะ
3: ให้คำปรึกษาค่ะในระหว่างที่เราตั้งครรภ์ว่าเราควรใช้ชีวิตยังไงในการใช้ชีวิตอยู่ในนี้ค่ะเพราะว่าเข้ามาใหม่ๆเราก็เครียดเรื่องคดีด้วยเรื่องท้องด้วยเรื่องอะไรด้วยค่ะแต่พอมีโครงการกำลังใจเข้ามาเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะพาเราไปตรวจรักษาร่างกายข้างนอกไปฝากคัดข้างนอกค่ะไปให้หมอตรวจทุกนัดที่หมอนัดอะค่ะ
1: นอกจากการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังแล้วทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ยังได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโครงการราชทานปันสุขในปี2563อีก18รายการมูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ทันตกรรมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องตรวจวัดสายตาและอุปกรณ์ฝึกซ้อมการช่วยชีวิตรวมถึงการตั้งมุมราชทานปันสุขส่งเสริมสุขภาวะให้กับผู้ต้องขังรวมกว่า 2,000 คนซึ่งเป็นการดูแลสวัสดิภาพให้กับผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของแบงคอกรู
4: ผู้ต้องขังทุกคนที่เข้ามาอยู่ในทันสถานนี้หรือว่าเรือนจำทั่วประเทศจะได้รับการตรวจสุขภาพตามโครงการราชทานปันสุขทุกคนนะคะผู้ต้องขังจะดูแลสุขภาพเข้ามาครั้งแรกจะต้องมีการตรวจเอ็กซเรย์ก่อนทุกคนนะคะหลังจากนั้นถ้าใครเจ็บป่วยแล้วก็จะรักษาตามอาการผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมเหมือนคนบุคคลภายนอกนะคะบางคนสายตาไม่ดีตากลับมาหายได้เป็นมะเร็งก็สามารถดูแลรักษาได้ต้องไปฟอกไตก็ดูแลรักษาให้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขผู้ต้องขังเข้าถึงได้ทุกคนค่ะ
1: ทัณฑสถานหรือเรือนจำไม่ใช่เพียงที่จองจำและลงโทษแต่ยังเป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เคยกระทำความผิดให้กลับมายืนในสังคมได้อีกครั้งซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงเป็นก้าวสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมในด้านสุขภาพเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นคนให้กับผู้ที่เคยพลั้งพลาดไปรักษาดวงใจให้กลับมาสมบูรณ์และกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหันพระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและส่งทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นนายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลาอาหารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้า

0: ร้านมีสมุดลงนามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จเข้าร้าน 13:30 น.สมุดลงทะเบียนของร้านจึงเป็นหลักฐานและเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว้จนถึงทุกวันนี
1: ้ในวันที่เปิ้ลได้เสด็จมาถึงครับวันที่6มกราคม2565เปิ้ลมาถึงแล้วครับทำเพื่อความกังวลใจของหมู่เฮาน้อยลงครับเพราะว่าเปิ้ลมาด้วยความเป็นกันเองเปิ้ลห้องเจ้าของร้านตั้งแต่หน้าร้านครับในเจ้าของร้านอยู่ไหนคะนะผมก็เข้าไปฮับเปิ้ลแล้วก็ไปถวายบังคมแล้วก็เชิญเปิ้ลเข้ามาในร้านครับเปิ้ลก็ได้มาเซ็นเอกสารตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่ครับเปิ้ลได้มาเซ็นหนังสือเข้ามาตีร้านตัวเองแล้วก็เข้ามานั่งเสวยกับบนโต๊ะอาหารก็มากันหลายคนครับบนโต๊ะอาหารประมาณ19คนเป็นทีมงานแล้วเปิ้ลนั่งนั่งเสวยด้วยกันเปิ้ลมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเปิ้ลแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเปิ้ลแบบเป็นกันเองอ่ะจนเฮาสบายใจเลยครับ
0: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเก้าอี้ทรงนั่งสมุดที่มีลายพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมมีความไพเราะมีความหวานซึ้งอบอวลอบอุ่นไปด้วยความรักกลิ่นอายแห่งความคิดถึงสมชื่อตอนของเราเลยค่ะ Love Music เพลงรักเพลงคิดถึงซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้ค่ะรายการของเราก็ได้รวบรวมและคัดสรรบทเพลงเพราะๆที่เกี่ยวกับความรักความคิดถึงอันหวานซึ้งมาฝากคุณผู้ชมทั้งช่วงของรายการเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะไปรับชมช่วงที่2กันเลยค่ะกับบทเพลงรักปักใจโดยคุณสุรีพรกลางสะอาดบทเพลงสุดที่รักโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงศ์และบทเพลงสาวงามในโตเกียวโดยคุณพศภพบัวสวงเชิญรับชมค่ะ

คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะหวานซึ้งไพเราะกินใจสุดๆเลยค่ะทั้งลูกอ้อนลูกหยอดสำเนียงเสียงการเล่นดนตรีบรรเลงดนตรีหรือแม้กระทั่งสำเนียงเสียงร้องของนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หวานซึ้งกินใจไม่แพ้เนื้อเพลงแล้วก็ไม่แพ้ชื่อเพลงเลยค่ะแต่น่าเสียดายค่ะรายการว่าหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วเราจะลาคุณผู้ชมกันด้วย2บทเพลงที่หวานตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วค่ะกับบทเพลงรักไม่รู้ดับโดยคุณธนพลศรีรัตน์และบทเพลงเพลงรักของเธอโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงแล้วกลับมาพบกับดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์และรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ใหม่ทาง NBT North ช่อง 11สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธุ
2: ไว้เฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โอ้เสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแค่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
2: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
6: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้ารายการที่รวบรวมคลิปของคนเมืองรวมไปถึงกรรมกินวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับคนเมืองมาให้ดูในรายการกันในวันนี้เจ้าเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ส่งคลิปกันเข้ามาตวยเฮาก็ช่วยกันหาคลิปมาตวยคุณผู้ชมเจ้าเป็นการสร้างบันเทิงที่สอดแทรกสาระไปตุยกันนะเจ้า
1: แม่นเจ้ามีถึงเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะเจ้าแล้วก็เรื่องของอาหารของกินปื้นบ้าน
0: สำคัญถูกต้องต้องแนะนำกันมากินกันนั่งหน้าคุณผู้ชมเจ้าปกติเราจะหันมาว่าช่วงที่สองของรายการก็จะมีกับคงกับข้าวมาให้พอกันเพื่อขึ้นมาออกแรงนี้ยังกินพอรายการคลิปเด่นไว้และช่องทางการส่งคลิปล้อส่งมาได้เลยนะเจ้าที่เพจเฟซบุ๊ก NBT ภาคเหนือนะเจ้าติดตามได้นอกตึงสองช่องทางตึงทีวีช่อง11เต็กเลข11ไปเลยพอ NVT ภาคเหนือเฮาหรือว่าคนที่สะดวกพอในออนไลน์คุณผู้ชมเจ้าที่ Facebook NVT ภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะเจ้า
1: แม่นเจ้า
0: วันนี้ป้าคารุ2คนเหมือนเดิมเจ้าแนะนำตัวกันซะหน่อยเน
1: า
0: ะน้องพี่มีพออยู่มีท่าเจ้าอ่ะเริ่มกันที่คลิปแรกในวันนี้กันเลยเจ้าคุณผู้ชมคลิปแรกในวันนี้จะปาไปพอเรื่องของคุณหมอที่อยากจะมาเป็นหมอที่ภาคเหนือเฮา
1: เจ้า
0: เออคุณหมอก็ต้องมีทรัพย์เฉพาะที่ต้องรู้ไว้เหมือนกันว่าเวลาคนเหนือมาหาหมอเพิ่นก็จะทราบเมืองอยู่แล้ว
1: จะอู้เมือง
0: เออจะอู้เมืองอยู่แล้วคุณหมอก็ต้องรู้ทรัพย์นะอ่ะไปพอเจ้าว่าต้องรู้ทรัพย์คําว่าอย่างพ้อง
2: แกนตาแกนมาแกนตาครับวันนี้เฮาอยู่กับน้องน้ำตาลครับคราวนี้เฮาอยากจะฮู้ว่าถ้าสมมุติคนเมืองเนี่ยไอ้หยังไปคิดว่าคุณหมอเขาอาจจะยังบ่ฮู้ว่าเออกรรมนี่มันเป็นคําเมืองติ
3: คนอ๋อหมายถึงว่าชาวบ้านเพิ่นอาจจะไปหาหมออ
2: ่าจ้ะ
3: ชาวบ้านเฮา
2: ขอสัก3กรรม
3: เอ็นสะแม่งเจ้า
2: โอ้โหเอ็นสะแม่ง
3: คุณหมอจะวินิจฉัยว่ายังไงคะ
2: เอ็นสะแม่ง
3: ยา
2: ตรงตัดใดครับ
3: ตัดแอล
2: ตัดแอลคําว่าเอ็นสะแม่งนั่นก็คือ muscle strain หรือ muscle strainนะครับก็คือการเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บเส้นเอ็นนะครับต้องถามด้วยว่าเป็นตำแหน่งไหน
3: แถมอันก็คือล้มสะว่านเจ้า
2: ล้มสะว่านเหรอครับ
3: ล้มสะว่านมันสะว่านต้องมันสะว่าน
2: เป็นอาการเป็นลมออกมาเยอะๆท้องแน่นท้องหรือว่าภาษาทางการแพทย์ก็คือดิสเพปเซียครับคืออาการอืดท้องนะนี่ก็เป็น1อย่างนะครับสำหรับอาการ
3: มันขมุกขมุนนะเจ้า
2: โอ้ยตายแล้วได้อีก1อย่างนะขมุกขมุนครับ
3: มันคือขมุกขมุนมันแบบใครหาใครต้น
2: ขมุกขมุนคือคลื่นไส้ครับหรือโนเซียแต่ว่าใครห้าใครต้นเหมือนกันก็คือคลื่นไส้ห้าเลยอันนี้คืออาเจียนเลยหรือโวมิตติ้งนั่นเอง
3: ค
2: ำสุดท้ายอันนี้ยากหน่อย
3: เจ้าแกนตา
2: แกนมาแกนตาครับ
3: แกนมาแกนตาเราแปลว่าอย่างครับคุณหมออ
2: ๋อแกนมาแกนตาแกนมันก็คืออาการปวดตึงๆเนาะมันก็จะเป็นอาการปวดตาเจ็บตานั่นเอง
3: แต่ว่าบางทีแบบชอบได้ยินคนพูดแบบว่าโอ้ยเนี่ยอย่างแกนตาอีกเจ็บตาแต่ก่อน
2: อันนั้นไม่ใช่อาการอันนั้นเป็นกริยาก
3: ริยาไม่ใช่อาการเป็นกริยายังไงครับคุณหมอ
2: แกนตาแกนตาส้มตาก็คือ
4: orange eye
2: รู้สึกว่าหมั่นไส้เนาะอะไรอย่างนี
3: ้หมั่นไส้รู้สึกแบบ
0: อันนี้ต้องขอให้คุณหมอเข้าใจสับเมืองของเฮาตัวเนาะเวลาไปหาหมอมันตึงมีคุณผู้ชมเจ้าอย่างคนเฒ่าอย่าได้เอ็นดูเนาะเวลาเพิ่นสับเมืองเนี่ยโอ้เป็นที่เอ็นดูขนาดเลยเจ้
1: า
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องรู้ไว
1: ้
0: ทรัพย์จําเป็นเนาะคุณผู้ชม
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านนะเจ้าไปพอนิวเจนสอนกําเมือง
0: วัยไหนกันฮะมาสอนผู้กำเมืองกำจ๋ากะจะน่าฮักพวกใดฮะ
1: ไปพอกันเจ้า
5: เด็กพาแกแล้วเขาวัดหมา
0: อันนี้อย่างเจ้าม
5: ันโอนี่กุญตา
0: โ
5: อนี่จะเก็บ
0: ใช่หยัง
5: กินกินข้างอะไรจังบ้าน
0: จานบ้าน
5: หาทับแปดรู
0: ข
5: ั้นใด
0: อันนี้ขั้นใดอีกอ่ะ
5: ขั้นใด
0: อายุอย่างเจ้า
5: ข้าอีก
0: หม้อก่อเอ้ยไผ่มีลูกมีหลานส่งคลิปจะอีเข้ามาคือเอ็นดูกันพองนะคุณผู้ชมเจ้าเอ็นดูขนาดเลยเน
1: า
0: ะทับประตูเต็กขะแจ๋น้ำคู่เอาวัดมาอีกว่าร
1: ถทีบอย่ารถเครื่อง
0: หน้าโมตาใสขนาดเลยคุณผู้ชมนะฮะนะฮะส่งคลิปกันจะอีเข้ามาได้เหมือนกันนะเจ้
1: า
0: ปาไปพอแฮมคลิปกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมอันนี้เป็นดาราคนเมืองเฮานั่นเองเปิ้นปาไปเข้าสวนที่บ้านไปพอแล้วคนเมืองเปิ้นชอบกินผักกินไม้อย่างแมงโบงอีหรอเอาไปพอว่าบ้านดาราที่เปิ้นซื้อคุณแท็กกี้เปิ้นมีพักมีไม้อย่างพ่องเจ้า
4: ่ะทุกคนเราจะมาลองชิมกันนะคะ
6: ลูกอย่างก็ลูกสั้น
7: ลูกสั้นอันนี้ลูกสั้นค่ะอันนั้นดอกลูกสั้นเห็นไหมสวยมากใหญ่ๆเหมือนดอกบัว
6: เก็บแล้วจะลองกินเ
7: นะไม่ยังบอกแก่นะนี่ยังหนุ่มอยู
6: ่น่ารีผมและกินจะได
7: ้ตัดเกามันก่อนตัดตูดมันก่อนเนี่ยมันก็ตัดง่ายเพราะมันยังหนุ่มอยู่ไงเนี่ยเห็นก็นี่กีบแล้วก็นี่ก็ซ้อนกันแห่งกีบ
6: แล้วก็กินอันนี้กัน
7: กินอันตั้งในจะดีกว่า
4: เราจะมาลองชิมกันนะคะอันนี้ปันหองว่ามะตาดหรือลูกซ่านลองชิมดูค่ะ
7: มันจะเป็นลูกเมือกเปรี้ยว
6: ๆไม่เหมือนแล้วครับ
7: คนทำไร่ทำนาน่ะเอาไว้กิน
6: ปอกปอกนะมันเปรี้ยวๆเมือกๆแล้วก็มีกลิ่นเขียวๆเหมือนเฮากําลังกินต้นไม
7: ้สดๆก็เหี่ยวกัน
6: มันเปรี้ยวนะ
7: เพราะว่ามันเปรี้ยวเนี่ยมันท้องพลังไง
6: ฮะนี่มันกินได้แต่ก่อน
7: ได้แต่กะโอ้เจ้าอย่าพี่เฮากินอีหยัง
6: แปลกๆ

0: ลูกกินก่อน
1: ฮัทหมามีเลียหน่อยเลียกะโอ้ยกลัวเสียใจอี
2: หมาไม่แดกแต่มึงแดก
3: มันเล็กข้างในมัน
1: อันนี้ไว้พ่อพันใหม่เนาะโอเคจบจบปิดจบ
4: จบโอ้บ่เคยหันนะลูกซ่านนี่กะ
5: แม่นๆติดกับกะหาเกยหันเนี้ย
4: รสชาติมันแบบว่าฟาดฟาดขมขมเขียวเขียวไอ้ก
5: าแม่เศร้า
4: เออเหมือนเป็นวิชาฟาร์มเมอร์ของอีแม่เนาะเวลาปิ๊กบ้านก็จะได้เข้าสวนจะเยอะใครบอกว่าปิ๊กบ้านแล้วสบายมันมีทางเนาะ
5: ลูกเต้า
4: ลูกเต้าเอาละลูกขวายหน่อยคือตอกประตูห้องละเออเติ้นเติ้นเติ้นเน
5: ี่
4: ยบ้านไผ่ไปจะอีห้องนะคอมเมนต์เข้ามาเนิร์มมาอุ่นใจกันสักหน่อยเจ้
5: าคลิปต่อไปหรอ
4: คลิปต่อไป
5: ไหนก็มาเดียวเนี่ยโอ้คลิปต่อไปนะเจ้าจะปาทุกท่านนะเจ้าไปพอเวลาแม่เนี่ยเลือกของใจจะเป็นจะได้จะเปิ้งใจเฮาก่อนหรือว่าจะเปิ้งใจแม่คนเดียว
4: เจ้า
5: ไปพอกันเจ้า
6: โอ้จะอีกค่ะจะอีกค่ะเหมาะดีนี่ผ้าปูโต๊ะมันต้องแบบนี้เป็นดอกเป็นดวงสีแจ้งสีแจ่มดีต่ะเอาสัก3ผืนเอาไว้หน้าทีวีด้วยสีเอฟเลยเอออีกแก่แก่แก่สีกับหม้อสีงามอันเนี้ยเอาสัก2ผืนอ่ะ
4: สวยนะเจ้าบ้านข้าเจ้ามีละ
5: มีละเนาะ
4: สีส้มสีน้ำเงิน
5: เจ้าแต่แม่นี่เป๊ะเลย
4: เป็นสีสันเหมือนกันนะ
5: สีสันชอบสีสันสีสันไว้ก่อนเป็นดอกไว้ก่อนนะเจ้า
4: แม่เจ้าถ้าเขาเลือกคนเดียวอาจจะบาดถูกใจอีแม่เพราะฉะนั้นอีแม่เลือกคนเดียวเลยเจ้าเต็มตีเน
5: า
4: ะบ้านของเปิ้ลหรอเออนะคุณผู้ชมเจ้
5: า
4: ค
5: ุ
4: ณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกันสักกรรมช่วงหน้าเดี๋ยวเฮาก็มาบันเทิงกันต่อในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันเจ้
5: า
7: พร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า
8: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเตอะสาธ
9: ุไว้เฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
8: โอ้เสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
9: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
8: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
9: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
8: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
9: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
3: พร้อมแล้วเจ้า
2: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
3: บ้ากด
2: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
3: บ้าโอ
2: ้ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
4: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
5: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
2: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊บป้าน้อง
6: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: ยังอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่2เจ้า
1: ช่วงนี้คุณผู้ชมเจ้าปลาไปพอกับข้าวกับปลากันต่อเลยเจ้าวันนี้เป็นเมนูแกงกุ้งแกงกุ้งน้ำน่านคุณผู้ชมเจ้าเปิ้นจะไปเซาะกุ้งกันที่ไหนเปิ้นจะแกงกันจะได้ไปพอในคลิปนี้เจ้าม
2: ีไผ่หัวจักกุ้งนี่ก็ต้องปื้ดมาหิน

0: ถึงจะได้กินมันเอาไปยาเมนูอย่างราชยับมันจะได้ไปพอเทคนิคกันครับตอนนี้เป็นน้ำนานนะครับช่วงน้ำน้อยๆน้ำใสๆเจ้าบ้านก็จะออกมาซ่อนกุ้งกันครับกว่าจะได้แต่ละตัวก้มจนพอเจ็บเอวมดวิธีการเอาก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเนาะยังแถวบ้านผมมันก็จะปื้ดมาหินจะอีกครับกุ้งมันก็จะอยู่ปื้ดมาหินนั่นนะแต่ว่าไม่หินมันหลายเนาะมันบาดใจมีกุ้งก้อนนะวิธีสังเกตก็คือสังเกตทรายที่มันเป็นคุยๆสีขาวๆจี้ครับจะมีโอกาสสูงที่กุ้งมันจะแอบอยู่ก้อนหินก้อนนั่นครับ
1: มันจะเป็นคุยๆจี้นะถ้ามีอย่างอยู่นะ
0: มาลองเปิดพนุ
1: จะมีอย่างอยู่ไหนนี่สองตัวก้อนหันก
0: ็แล้วก็มือก็ตามมันไว้ตอนมันเข้าหินครับ
1: ฮัลโ
0: หลอันนี้เราจะลองส่องใต้น้ำพอเพื่อปืดมาหินออกจ้าๆเนี่ยใจเย็นๆครับโอ้นี่ครับก้อนนี้มีไม่ๆมันก็จะงงอยู่ยังบ่ฮู้จะไปไหนเตื้อเฮาก็เอามือตอนมันเข้าหญิงครับจะอีเด้อเต็มตัวละมาพอก่อนนี่เนาะก่อนนี่มีเอามือต่อเข้าไปครับเสร็จ
1: ตะบูงามแต่ก็นี่มีแหละหนูเห็นสาวเฮ้ยมีนี่นะ
0: ก็ได้ห้องมาได้ห้องนะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็จะใจมือหรือตีเที่ยมไม่หินมัวที่เลยครับก็เป็นวิธีสำหรับคนใจห้อนแต่จะบอกใครชั่วตัวได้ครับเพราะเขาบอกหัวกุ้งมันอยู่ในฮันก่อแต่ถ้ามีนักก็มีโอกาสได้สูงอยู่ครับก็เป็นวิธีชีวิตของเจ้าบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำนานนะครับส่วนใหญ่จะมาซ่อนเอามวลเอาหมอกปอกกินตอนนะครับถ้าจะไปขายพอเจอกว่าจะได้แต่ละตัวต้องค้นหวังเสาะมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เซียนแต่ก็ถ้าจะปอกขายอยู่ครับวันนี้เขาจะกุ้งมาย่าแกงส้มนะครับก็มาแน่ใจมันเท่ากับกุ้งอะไรอย่างเนาะแต่มันล้ำนะครับกุ้งอันนี้มีไผ่มากก็ได้ตัวอี้แล้วครับวันนี้อันดับแรกก็มาล้างน้ำก่อนสังเกตดีๆก้ามมันจะใหญ่อยู่ครับกุ้งอันนี้ไผ่กว่าปักคอกับเด็ดก้ามมันออกเห็นเนี่ยแต่ถ้าเอาแกงแล้วมันก็จะนิ่มลงมาอยู่ครับถ้าเคี่ยวดีกว่าเคี่ยวกินได้เลยคือเตรียมเครื่องแกงไว้ตามนี้เลยนะครับหอมแดงกับซอยหมกมาให้บดีนี่นะสะไคร้กับซอยไว้หน่อยนึงต่อมาก็มาตำเครื่องใส่เกลือสะไคร้ซอยขมิ้นตำเต้ามันเรียกเลยครับแล้วก็ใส่พริกแดงพริกเขียวลงไปหอมเทียมครับตับจนพริกเรียกสักหน่อยหนึ่งก็ใส่กะปิลงไปเลยครับทีนี้ก็ตักใส่หม้อเตรียมแกงครับยกหม้อมาตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกลงไปครับพอน้ำเดือดแล้วก็ทยอยใส่ผักตีเหลือลงไปใส่หอมแดงกับตะไคร้ลงไปก่อนทีนี้ก็เอากุ้งลงเลยถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำลงไปตัวแล้วก็ใส่มะเขือส้มกับพริกลงไปครับทีนี้ก็ใส่น้ำปลาห้าเชฟแอร์ลงไปเป็นน้ำปลาห้าต้มซุปจะปลาเก็มปลาละปลาเหลือครับก้นๆเห็นหน่อยก็น่าจะซุปแล้วครับสีกุ้งหม้อขนาดพอซุกแล้วก็ใส่ผักปลอมปิดท้ายเลยครับเจ้าอี้กับหม้อแล้วครับย่างหอมมาเดี๋ยวนี้พะยากระต้อยมาเนอะหน้าตาก็ประมาณนี้ครับมีไผ่ก็อยากกินก็พร้อมแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยป่ะห่างข้าวกินเลยก็เป็นแกงส้มกุ้งน้ำนานนะครับถ้าบอกไปซ่อนเอาก็หากินยากขนาดครับบ่ฮู้ตีอื่นมีนักก็วิธีกินนี่ก็เกี่ยวไปตึงตัวนี่นะครับส่วนกิมมันก็ระวังหน่อยถ้าบอกแกนจะไส้ออกเหี่ยย่ำจะปักเหงือกปักคอครับถ้าไผ่เคี้ยวดีก็คือเกี่ยวเรียกๆหน่อยรสชาติมันจะมันๆนะครับกุ้งอันนี้เนื้อมันหนักอยู่จะได้กับลองลงมาย่างพะเนอร์สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมกว่าจะได้แต่ละตัวก็ยากเย็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมเจ้าส่วนใหญ่ข้าเจ้าก็จะมาหาแบบบัญญัติกินละซื้อกินเอา
3: ซื้อกิน
2: เอาที่สุดนะคุณผู้ชม
3: แต่พอเปิ้ลกับม่วนเนาะพอมาได้หันวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่แท้เลยนะเจ้าวิถีชีวิตชาวบ้านลำน้ำน่าน
2: ถูกต้องอันนี้ม่วนหันแล้วจึงโอ้ขึ้นใจขึ้นหาสมัยละอ่อนตะนอตัวก้นที่บอกไปลุบๆไปสอบป่าสอบปู่เอ๋คุณผู้ชม
3: เจ้าได้พ่องมาได้พ่องกับม่วนขนาดนะเจ้าสมัยนั้นเนาะเขาไปพอหำอย่างหนึ่งนะเจ้านอกจากกินกุ้งลำน้ำน่านละเขาไปพอเองก็พอหนึ่งไก่เมือง
2: โอ้ยอันนี้มันแตกต่างกัน
3: มากก่อมากก่อนะเจ้าต้องถามว่ามากก่อเพราะว่าหอหนึ่งไก่เมืองเนี่ยเป็นมากจะใส่ข้าวคั่ว
2: แน่นอนข้าวเจ้ามากเหมือนกัน
3: มากข้าวคั่วกับว่ามากไก
2: ่มากไก่เจ้าคุณผู้ชมเอาไปพอในคลิปนี้ว่าเปิ้นแต่งกันนักบังใดเจ้า
3: เจ้า
4: ไก่ห่อนๆมาแล้วเจ้าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใส่ผักลายใส่ผักเปียงขนาดน้องก็อีปอกับมาเก็บผักเจ้าริมรั้วบ้านคนอื่นเนาะอันนี้ผักหยังปอ
5: แป้ง
4: อันยังนี่ฮะนี่น้ำน้ำ
5: ผักละ
4: อันนี้ปอมุดไปฮะนี่หยัง
5: เก็บผักพญาย
4: อโอ้ได้หลายอันนี้ไปเลี้ยงอีหัวก็ปอ
5: แว่พออีหัวนี
4: ่แล้วนี่ไปบ้านไผ่แหมบ้านแม่ดาเฮาเก็บผักอย่างนี้มาถึงบ้านน้องก็แก้มอใหม่เลยจ้าน้องได้ซีบ้าชุดมอดทูเกเตอร์60ปีมามีของทั้งหมด60ชิ้นเลยเจ้างามก็ปอง
5: ามแต่งามงามขนาด
6: น้องแม่ได้พักล้อแล้วเน้อ
4: เจ้า อันนี้แม่อย่างนี
6: ้แม่ก็ตั้งหม้อมาไหลใส่น้ำมันแล้วก็ควนพี่แกงแม่งแม่เฮีย
4: ควกับไก่ใส่น้ำเห็นน้อยเนาะแม่นอนแล้วแม่เติมห้ามันก็เจ้า
6: เอาแม่ก็ใส่ผงนัวกับผงปรุงรสเฮีย
7: แม่ก็ใส่ผักตีน้องไก่ปอกแก๊บมา
6: พอผักหยอผักอย่างแล้วแม่ก็ใส่ข้าวคั่วเฮีย
4: ข้าวคั่วนี่ขาดบ่ได้เนาะแม่เนาะห่อนึ่งไก่นี่นะ
6: ขาดไปได้อย่างถ้าบ่ขาดบ่ล้ำ
4: หอมซอหอมซอดแม่แล้วแม่ไปตกตองอย่างตอนี
6: ่ได้ก็ห่อนึงกับน้อง
4: อ๋อบ่กองขั้นแล้วเฮามาห่อกับใบยอนี่แม
6: ่แม่นบ้าถ้าเฮาบ่ใส่ใบยอมจิล้ำน้อง
4: เกี่ยวว่ากับข้าวคั่วล้ำขาดอีหยังบ่ได้สักอย่างกับเฮา
6: แม่นบ่ได
4: ้สุดมอมาหลายนี่สารพัดประโยชน์เจ้าเดี๋ยวตั้งน้ำตั้งหลุมนี่น้องจะแปลงซุปกระดูกสดมะมะกินกับห่อนึงตั้งบนนี
6: ่น้องซุกแล้วซุกแล้วเฮาอีปอกินข้าวก่อน
3: พ่อว่าเด้อ
4: ซุปกับมะห่อนึงกับล้ำ
6: พี่มื้อนี
4: ่สุดยอดนะป้าน้อง
5: มอแต่แต่มอ
4: เงี้ยกับข้าวสะดวกสบายใจสีบาชุดมอถูกกิเตอร์60ปีมอใจได้กับทุกเต๋าแข็งแรงทนทานไล่สารปนเปื้อนมีมออกอรับ
2: อ๋อแรงนี่ได้แฮมเมนูแล้วคุณผู้ชมเจ้าห่อนึ่งไก
3: ่แม่นเป็นนี่น่ากินเนาะปนเนี่ยอย่ามาเออน่ากินจะอั้นหน้า
2: แม่น
3: ใส่กันหน้าคั่วใส่กันหน้าค่ะเจ้าแล้วก็มีพักด้วยเนาะพักพื้นบ้านเก็บได้เลยรอบรอบหัวบ้านเฮา
2: ก็ถึงว่าคนเมืองคือแมงบงกินพักกินไหมคุณผู้ชมเจ้ากินได้ทุกอย่างเลยเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็สุดครีเอทเลยเนาะ
2: ถูกต้องเจ้าคุณผู้ชมเจ้าไปพอแฮมคลิปกันเลยไข่ฮู้จักเมนูไข่จันกันพ่องแต่เมนูนี้บ่ธรรมดาเพราะว่าแม่อุ้ยมาแปลงเฮากินมาให้เฮาดูกันตัวคุณผู้ชมอ่ะไปพอกันได้เลยเจ้า
8: อุ้ยหลงหูไป
9: หลายคนเลยบอกว่าบ่ฮู้จักแล้วก็แฮมหลายคนเลยบอกว่าเจ้าอายุป.4ชิม5ชิมละยังมาเคยกินด้วยอุ้ยอันนี้นะมันก็คือไข่แมงจักจั่นเด้อแมงจักจั่นที่มันฮ้องแว่แว่ๆนะคนตะโกนเพิ่นจักอู้กันว่าแว่นี่แว่ไหนแม่นี่มันฮ้องเพิ่นจะอีลูกฮ่าไข่จักจั่นนี่นะอุ้ยซื้อเปิ้นมาเด้อเจ้าเอ็ดละ2บาทอุ้ยซื้อมา100เปิ้นแถมมือได้55แก่นเจ้าแล้วคนที่ขายก็อุ้ยนะใจดีขนาดลงที่บื้อพอตัวเจ้าต้องเข้าแพ้เข้าป่าแล้วชอบไปหาจะอีเลยเด้อนี่รอลูกหลานกว่าจะเจอโอ้มันก็ลอมตามันกันนะถ้าบ่ชำนาญแต่บ่ได้กินมะละตอนอุ้ยเป็นสาวอุ้ยก็ได้เตียวแพทย์เตียวป่าอยู่เนอะแล้วก่อนบ่ชอบต้องตึงมาภัยเจ้าของป่าก็ได้กินหลายอย่างหมอๆล้ำๆทั้งนั้นนะอู้ถึงพื้นที่ป่าแต่ก่อนเจ้าบ้านชุมชนขอใช้ชีวิตอยู่กับป่าเนี่ยอยู่ด้วยกันไปอันหนึ่งอันเดียวกันแต่บัดเดี๋ยวนี้บ่ได้ละเพิ่นเอาเป็นเขตทหารหมดละเจ้าบ้านอุ้ยก็คนป่าคนดอยจะไปสู้หาอย่างกินก็ยากขนาดบัดเดี๋ยวนี้สมัยพื้นที่ป่าก็บ่มีเจ้าบ้านก็ยากที่จะทำมาหากินอยู่เจ้าบ่ใช่ว่าเจ้าบ้านจะไปตัดไม้ทำลายป่านะเพราะว่าป่าก็คือชีวิตที่รอเลี้ยงเจ้าบ้านเหมือนกันเจ้าเอาล่ะแมงจันนี่นะบ่จะบ่คั่วบ่ทอดกันเด้อไข่จันนี่มันจะมันๆมีไผเคยกินพวกเจ้าเคยกด1บ่เคยกด2มาล้อไผดูมาถึงตรงนี้ที่ว่าเก่งก็มากําเนื้อเจ้าเอาล่ะไข่จักจันบ่จะเอาหมกกันเด้อเอาน้ําหมกนะจะใส่เกลือตัวเจ้าคือมันมีรสชาติมาแห่งน้อยแล้วก็เอายองไฟหมกเลยต้องเหลืองใจแล้วบ่ก็เป็นอันได้กินละเจ้ามาเนอะอุ้ยสิจะมาแกงพอตอนแรกตัวมันเป็นสีขาวพอมกออกมาตัวมันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเนอะไปเทกินก็เอาใบเข้าเลยเจ้าเอาเข้ามาแบะๆจะอีแล้วก็เอาไข่จักจั่นถูเลยตอนในมันจะเป็นสีเหลืองๆคนตะกอนเพิ่งกินกําตัวกับข้าวกําปั้นทอดๆถูๆจะอีกินกับข้าวหม้อน้ำขนาดดื่มมันๆเก็บๆนัวขนาดเจ้ารับเด็กหัวใจอุ้ยช่วยเนอะเดี๋ยวรอบหน้าจะได้มีแฮงไปโชว์อันยังใหม่ๆมาให้ลูกหลานได้พอ
2: สุดยอดแต่แต่เลยเจ้าเป็นโอมากาเซ่คนเมียงได้เลยอ่ะ
3: แม่เจ้าเปิ้นก็แข็งแรงอยู่เนาะ
2: แม่นเจ้า
3: แล้วก็ไปซ้อของกินของว่าได้หน้าขนาดเลยเนาะ
2: อันนี้เปิ้นถึงว่าคนอยู่กับป่าแต่แต่แล้วคุณผู้ชมเจ้าอยู่ในกินหั่นแต่แต่ละเนาะ
3: เจ้าช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันตัวนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวต่อไปนะเจ้าเราจะไปป่าทุกท่านไปพอเมื่อเราจับป่าตัวเดียวกันมันได้ก่อน
2: โอ้จะได้หาลูกป่ากันกะก็ว่าจะได
3: ้น่ากะ
2: โอ้เหตุเกิดเพราะป่าตัวเดียวอีกะคุณผู้ชมอ่ะปนลูกป่ากันแต่ก็ไปพอกันเลยเจ้า
10: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแห่หันก่อนแห่หันก่อนแห่กำหัวเนี่ย
11: อันก็เป็นคนเกิงไงกะ
10: คนเกิงแห่ยังแห่ได้หัวที่ไปกำแห่ยัง
11: ผมได้แห่งเนี่ย
10: โอ้ยแห่ดิก็อันเป็นเกิงป่ะแม่ปล่อยซะแห่ก่อนให้ไปแบ่งที่บ้าน
11: ไอ้เนี่ยผมหันก้อนน่ะเน
10: ี่ยแห่ได้ตั้งหัวเนี่ย
11: วางมันน่ะวางรถวางรถป่าแห่ป่าแห่เนี่ย
10: ป่านี่ได้ไ
11: รวางก็ให้เขียนชื่อติดเนี่ยพี่พ่อมาใส่ของมันนี
10: ่เขียนชื่อติด
11: ไปจับสองว่างหากินภูเขา
10: เนี่ยเดี๋ยวป่ามันเขียนชื่อติดอะไรเนี่ยนั่นแหละ
4: นี่บอกอะไร
10: โอ้โห
4: ป่าแห่ไ
10: ม่ปีขึ้น
12: หวานเงาจนกู
2: ้เออเนี่ย อันนี้ก็คือเกินเพราะว่าป่าตัวเดียวสุดท้ายก็มาได้สักคนขอล้อบุคคลที่3ได้ไปเหี่ยนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาป้าป่าก็แบ่งกันเต้าน้องตัวใหญ่ตัวน้อยแบ่งๆกันจะไปให้เกิดเหตุการณ์ซะอีแหมเลยคุณผู้ชมเจ้าพี่มันม่วนเสียคุณผู้ชมก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าทางเพจ Facebook NBT ภาคเหนือตึงกำกินวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตมุกอย่างตะกี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าคุณผู้ชมจะไปดีลืมเน้อส่งกันเข้ามานักๆเลยนะเจ้าช่วงต่อไปเราไปว่าสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อเลยเจ้าในช่วงของคนเมืองแต้กอคนเมืองแต้กอคนเมืองแต้กอในวันนี้ขอเสนอคำว่าก
3: ำตึกเจ้าก
2: ำตึกก็ว่ากำสุดมันก็แปลว่ามันที่สุดแล้วมันไม่สามารถพูดอะไรได้อีกแล้ว
3: แม่นเปาะอยาก
2: เปาะ
3: ยัง
2: กำซุปกำตึกมันจนปัญญาไม่สามารถพูดอะไรได้อีกแล้วเอ๊ะมันก
3: ็แม่นจ้
2: าน้องสาบเมืองอยู่เหมือนกันเนาะเวลา
3: เมืองอยู
2: ่อย่ากลายเป็นเสน่ห์คนเมืองนะคุณผู้ชม
3: มันมีอย่างจะอู้ต่อแล้วเอ๊ะ
2: นอกจนปัญญาแล้วมันที่สุดแล้วไม่ฟังฉันก็แล้วแต่ฉันอู้กำสุดแล้ว
3: แม่นเจ้าแม่นเจ้าสาบเมืองสุด
2: ถ้าคุณผู้ชมเจ้าใครมีกำเมืองยากๆก็ส่งเข้ามาได้นะเจ้าเอามาแชร์ต่อกันได้เหมือนกันสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงหัวเราจะไปลืมนะเจ้าติดตามได้เหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าทาง Digital TV หมายเลข11นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะเจ้าติดตามกันต่อยกันละกันนะเจ้า
2: เจ้าสำหรับวันนี้น้องวิมีเฮายิ้มพริ้มหัวใจ
3: กับข้าเจ้าอาราตาแชร์ต่อเจ้า
2: ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า

0: าแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
1: บ้าก
2: ด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
3: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
4: บ่โอนไวบ่หน้าใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องใจพอฮ
5: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: นมากันที่จังหวัดพิจิตรค่ะมาติดตามการทํางานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรสวัสดีคุณฟังก่อนนะคะว่าสํานักงานภาครัฐในการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ยังไงบ้างเชิญค่ะ
1: ค่ะสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรนะคะเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค

0: ค่ะสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็ในการทำงานนะคะสำนักงานเนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะขับเคลื่อนในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการรวมไปถึงคนไร้ที่พึ่งด้วยค
1: ่
0: ะ
1: นะคะแล้วกิจกรรมโครงการเด่นๆในพื้นที่ของเรานะคะที่เราได้มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นในรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างคะพี่รุ่ง
0: กิจกรรมเด่นๆนะคะอย่างคืออย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยค่ะเราไม่สามารถทำงานตามลำพังได้นะคะต้องมีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันนะคะเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรพ.สต.นะคะหลักแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในปี2569เนี่ยค่ะเรามีโครงการถือว่าเป็น best practice ของเราเลยก็ว่าได้นะคะที่เราจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขค่ะ
1: ศูนย์ร่วมสุข
0: ใช่ค่ะซึ่งเราก็คัดเลือกนะคะพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขเนี่ยเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางค่ะอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะในการขับเคลื่อนศูนย์ร่วมสุขซึ่งศูนย์ร่วมสุขนะคะจะเป็นศูนย์กลางในการจัดสวัสดิการสังคมนะคะให้กับประชาชนทุกช่วงวัยแล้วก็จะทำหน้าที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: นะคะที่มาของศูนย์ร่วมสุขเล่าคุณผู้ชมฟังได้ไหมคะว่าทำไมถึงต้องเป็นศูนย์ร่วมสุข
0: ที่มาของศูนย์ร่วมสุขนะคะที่มาของศูนย์ร่วมสุขเนี่ยคือกระทรวงเนี่ยเรามองว่าณตอนนี้ค่ะสภาพปัญหาสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยเราเกิดวิกฤตประชากรนะคะวิกฤตประชากรก็คือคนเกิดน้อยแต่ผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากอย่างในพื้นที่ตำบลวัดขวางนะคะมีผู้สูงอายุจำนวนมากถึง 25% ของจำนวนประชากรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเกิดวิกฤตประชากรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้โครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงไปทำยังไงจะให้ชุมชนเขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ขับเคลื่อนบริหารจัดการในเรื่องของปัญหาสังคมการจัดสวัสดิการการคุ้มครองสิทธิ์ได้ด้วยตนเองเราก็เลยเป็นจุดเริ่มของการจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขแล้วก็ตอบสนองนโยบายของกระทรวงด้วยเช่นกันค่ะ
1: พี่รุ่งคะศูนย์ร่วมสุขเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางในการทําให้ที่นี่เนี่ยแตกยอดออกไปเป็นศูนย์อีกหลายศูนย์ว่าจะเป็นศูนย์ครอบครัวศูนย์เด็กและเยาวชนหรือว่าจะเป็นสภาเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราคือมีการขยายออกไปยังไงบ้างคะ
0: คือศูนย์ร่วมสุขนะคะเหมือนเป็นร่มใหญ
1: ่
0: เป็นร่มใหญ่ของการทํางานโดยที่จะมีอย่างแรกเลยก็คือมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ตำบลวัดขวางเนี่ยค่ะเขาก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเรื่องครอบครัวการเฝ้าระวังปัญหาต่างๆของครอบครัวอย่างเช่นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหายาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวัดขวางในปี2569ค่ะก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวดีเด่นนะคะเป็นต้นแบบแล้วก็เพิ่งไปรับรางวัลกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงพม.มาเมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมา
1: โอ้โหแล้วเรามีศูนย์อื่นๆอีกไหม
0: นอกจากมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนแล้วนะคะที่นี่ก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งในปีนี้ค่ะเรามีการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการนำแนวคิดของเรื่องของ High Scope Model มาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนนะคะซึ่ง High Scope Model เนี่ยค่ะเป็นโมเดลที่เราเน้นในเรื่องของให้เด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากการทำการปฏิบัติจริงนะคะไม่ได้เป็นการสอนแต่ให้เขาลงมือทำซึ่ง High Scope Model เนี่ยค่ะเป็นแนวคิดที่ทางมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะเป็นคน

เริ่มและเราก็ได้รับเกียรติจากมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรต่างๆให้กับคุณครูพี่เลี้ยงนอกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดขวางแล้วค่ะเราก็เชิญเครือข่ายนะคะอีก12ตำบลมาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบของปี69ของจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งการพัฒนาเด็กเล็กเนี่ยค่ะเป็นจุดริเริ่มเล็กๆเพราะว่าเด็กปฐมวัยนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติถ้าเขาเติบโตสมวัยแล้วก็ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเขาก็จะเติบโตมาเป็นคนที่ดีในสังคมนะคะตรงนี้เราก็ให้ความสำคัญตรงนี้นะคะนอกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วนะคะเราก็มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของตำบลวัดขวางเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นศูนย์ย่อยค่ะจากศูนย์ระดับจังหวัดซึ่งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดบริการให้กับคนพิการและผู้ดูแลสามารถที่จะมาใช้บริการในชุมชนได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดบริการการส่งเสริมสิทธิ์ไม่ว่าจะสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลการขอกายอุปกรณ์รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแล้ว

0: ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของเขาเมื่อได้ปัญหาความต้องการของเด็กในชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอาชีพนะคะให้เด็กเขาได้ทำอาชีพที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยที่เป็นสิ่งที่เราก็ภาคภูมิใจเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการจัดผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นว่าผู้สูงอายุมีจำนวนมากค่ะทำยังไงจะให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างครอบคลุมนะคะเราก็มีผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเราทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะส่วนในปีนี้เนี่ยเราขยายผลอีก12คนนะคะ12คนน่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลวัดขวาง2คนด้วยกันค่ะผู้บริบาลแล้วก็เขาก็จะทำหน้าที่ในการดูแลแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุจะได้รับนะคะในการที่เขาจะพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วย
1: ค่ะน่าสนใจทุกส่วนเลยนะคะวันนี้ลงพื้นที่มาแบบนี้นะคะพี่รุ่งพูดแนะนำขนาดนี้แล้วไม่ลงพื้นที่ต่อไม่ได้นะคะวันนี้เราจะลงพื้นที่ต่อไปที่ไหนกันบ้างคะพี่รุ่ง
0: ที่แรกเลยนะคะจะพาไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดขวางค่ะซึ่งอยู่ด้านข้างอบต.นี้เองค
1: ่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดจะเป็นโรงเรียน
0: อีกหนึ่งจุดก็จะเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนวัดขวางตรงนั้นก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าโรงเรียนวัดขวางเนี่ยเราขับเคลื่อนโครงการในเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะตรงนั้นเนี่ยเราจะเอาปัญหาความต้องการที่เด็กในโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาวิเคราะห์ร่วมกันวิเคราะห์กันออกมาว่าตรงไหนที่ในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยที่ยังไม่ปลอดภัยควรจะมีแก้ไขปรับปรุงตรงไหนเพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขามาเรียนด้วยความปลอดภัยตรงนั้นก็มาจากความคิดของเด็กๆในโรงเรียนเช่นเดียวกัน
1: แล้วจุดสุดท้ายจะตามผู้บริบาลไป
0: จุดสุดท้ายที่จะพาไปนะคะก็เป็นบ้านของผู้สูงอายุค่ะก็จะพาไปดูบ้านของผู้สูงอายุซึ่งผู้บริบาลค่ะไปดูแลเขาอยู่นะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยด้วย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามกันต่อนะคะถึงโครงการและกิจกรรมดีๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพิจิตรค่ะ

โรงเรียนปลอดภัยของเรานะคะก็สนองนโยบายจากสพท.ลงมาด้วยนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสพท.ให้ความสำคัญกับเด็กนะคะซึ่งบวกกับอบต.นะคะก็มีการสร้างศูนย์ข้อมูลเขาเรียกอะไรนะศูนย์สร้างสุขนะคะแล้วก็คุ้มครองเด็กเราก็เห็นว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันก็เลยเข้าร่วมกับทางอบต.วัดขวางนะคะพอเข้าร่วมโครงการแล้วทางพม.นะคะก็ได้จัดการอบรมให้กับเด็กนักเรียนประมาณ20คนนะคะเอาไปที่อบต.เหมือนกับไปวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงภายในโรงเรียนของเรานะคะก็มีการแบ่งกลุ่มกันในวันนั้นนะคะก็วิเคราะห์กันออกมาว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีจุดเสี่ยงที่น่าจะได้รับการปรับปรุงนะคะก็จะมีศาลาที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนนะคะซึ่งศาลาตัวนั้นสร้างมาตั้งแต่ปี2530นะคะก็ก้าวเข้าสู่ปีที่39นะคะก็เลยดำเนินการนะคะในช่วงปิดเทอมก็เลยตัดสินใจดำเนินการเพื่อที่จะให้ตรงนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะแล้วก็สนามเด็กเล่นเด็กๆเขาก็บอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงหน้าแล้งนะคะมันก็จะมีกิ่งไม้ที่มันตายอะค่ะแล้วก็เขากลัวว่ากิ่งไม้จะหักมาทับเขาเวลาเขาเล่นอยู่เราก็เลยประสานความร่วมมือกับอบต.แล้วก็ผู้นำชุมชนในตำบลวัดขวางนะคะมาช่วยกันตัดกิ่งออกในช่วงปิดเทอมเช่นกันนะคะส่วนในห้องเรียนเราก็ไม่ได้ทิ้งค่ะเราก็ดำเนินการนะคะติดกล้องวงจร

ปิดทุกห้องเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่กันนะคะการแกล้งกันของเด็กนะคะก็ดำเนินการติดแล้วทุกห้องนะคะรวมทั้งห้องพิเศษด้วยห้องสมุดห้องพยาบาลแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์ค่ะก็เด็กๆก็มีความสุขมากขึ้นช่วงเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมาเล่นที่สนามเด็กเล่นก่อนกลับบ้านนะคะแล้วก็บ่อปลาที่เขาไม่กล้าจะเข้านะคะตอนนี้เขาก็เข้าไป

0: ีวิตของทุกช่วงวัยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะอ้อมพร้อมทีมงานค่ะพาทุกคนมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวัดขวางนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการเพื่อทําความเข้าใจและก็ทําความรู้จักกับศูนย์แห่งนี้อยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดขวางสวัสดีค่ะนายกค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนายกแนะนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงจุดนี้ให้คุณผู้ชมรู้จักด้วยค่ะ
1: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราก่อตั้งมาประมาณปี40ครับน่าจะหลายสิบปีแล้วครับ
0: นะคะก็คือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่คู่ชุมชนของเราดั้งเดิมเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าพัฒนาการของศูนย์เด็กเล็กที่นี่นะคะดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วการบริหารจัดการการทํางานนะคะร่วมกันนะคะระหว่างอบต.วัดขวางทํางานร่วมกับพมจ.พิจิตรเราทํางานร่วมกันยังไงบ้างคะในการที่จะดูแลกลุ่มเด็กเล็กของเราแบบนี
1: ้ร่วมในการส่งวิทยากรมูลนิธิยุวพัฒน์ซึ่งภายใต้โครงการ iCap มีเครื่องไม้เครื่องมือมีระบบชัดระบบคัดกรองที่การเรียนการสอนที่ชัดเจน
0: แล้วศูนย์เด็กเล็กของเราเนี่ยค่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะอ้อมเข้ามาเนี่ยจะเห็นบรรยากาศโอ้โหมีเด็กเล็กๆนะคะกําลังเล่นของเล่นสนุกสนานบรรยากาศข้างในคือร่มรื่นมากๆเลยศูนย์ของเรามีจุดเด่นยังไงบ้าง
1: ส่วนหนึ่งก็จากการพัฒนาคุณภาพศูนย์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับทั้งสู่จังแต่รุ่นแรกจนรุ่นหลังแล้วก็มีบุคลากรที่ทันสมัยใหม่ๆมาให้ความพัฒนาทุกด้านในเรื่องศูนย์เด็กให้มีความเจริญทับเทียมกับที่อื่นๆครับพวกเราจะพิจิตรนี่จุดเด่นคือจะมีพม.มาให้การสนับสนุนตลอดทั้งดีครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะถึงการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่วัดขวางนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเราได้เห็นถึงการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่กันไปแล้วนะคะในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปลงชุมชนกันต่อค่ะเราจะไปดูนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะมีวิธีการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างไรกันบ้างไปติดตามกันต่อค่ะ
2: ผู้บริบาลนะคะคือบุคคลที่มาทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สูงอายุในตำบลค่ะก็จะพัฒนาช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ครบทั้ง5มิติค่ะก็คือมิติด้านสังคมสุขภาพเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีค่ะก็กิจกรรมส่วนใหญ่ที่มาทำก็จะเป็นการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนะคะแล้วก็สำรวจข้อมูลตาม5มิตินั้นเลยว่ากินอยู่เป็นยังไงอยู่คนเดียวหรือเปล่าสุขภาพได้รับการรักษาถูกต้องไหมแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาพบ้านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในด้านเทคโนโลยีก็ถ้าบางท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนก็จะมีการให้คำแนะนำซะส่วนใหญ่ค่ะใช่ค่ะส่วนความรู้สึกก็คือเราเป็นคนในชุมชนค่ะเป็นเด็กในชุมชนก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราติดตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรในการลงพื้นที่มาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านค่ะเป็นตัวแทนจากพมจจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็กำนันนะคะได้ให้ทั้ง2ท่านแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ผม10เอกกิจจาจอมคิรีนะครับนักพัฒนาชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลขวางนะครับ
1: ค่ะ
2: ฉลาดรอประเสริฐนะคะเป็นกำนันตำบลขวางค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคะวันนี้ภารกิจของเราเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็ที่เราไปนะครับก็ถือเรียกได้ว่าเป็นการพาไปสำรวจนะครับของการดูแลในเรื่องของศูนย์ร่วมสุขที่เราได้ดำเนินงานมาในเรื่องของทุกกลุ่มวัยนะครับทุกหลายๆมิติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กนะครับเรื่องของโรงเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุครับ
1: ค่ะกำนันขาบ้านหลังนี้เป็นอะไรยังไงบ้างคะผู้สูงอายุกี่คนเขาเป็นยังไงบ้าง
2: มีผู้สูงอายุทั้งหมด3คนนะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ต่อสู้ชีวิตเพราะว่าดูแลกันเอง3คนคือเหมือนเรามาดูแลมาเสริมกำลังใจให้กับคนสูงอายุได้มีกำลังใจสู้ต่อเพราะว่าแกก็บอกว่าไม่มีใครมาดูแลแล้วมี3พี่น้องก็ต้องดูแลกันไปก็อันเนี้ยมันเป็นการเสริมกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้สู้ต่อเพราะว่ามีหน่วยงานพม.เข้ามาดูแลมีทีมผู้นำชุมชนเข้ามาดูแลชี้เป้าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช่วยเหลือเกื้อกูลมันเหมือนสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกันเพราะอย่างน้อยถึงจะเหลือแค่ผู้สูงอายุ3ท่านแต่ก็อยากให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในทุกวัน
1: แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นในกลุ่มเปราะบางเนาะผู้สูงอายุแล้วกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ของเราเราดูแลพวกเขากลุ่มนี้ยังไงบ้าง
0: ครับก็อย่างองค์การบริหารส่วนตำบลขวางเนี่ยมีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลขวางก็ขึ้นตรงกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรนี่แหละครับเราเนี่ยในฐานะเป็นกลุ่มในพื้นที่เรามีการทำเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบัตรผู้พิการการรับคำขอส่งต่อสิทธิ์ให้เกิดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาสุขภาพท.74การจัดกายอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นนะครับไม้เท้าวีลแชร์นะครับรวมถึงเครื่องช่วยฟังนะครับก็มีการส่งต่อ
1: ค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ประชาชนเขาชมรายการอยู่บางกลุ่มยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะคะเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆนะคะของกลุ่มผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้พิการเนี่ยสิทธิเหล่านี้ขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐเนี่ยต้องดูแลท่านมีอะไรบ้าง
0: โอ้แน่นอนครับสิทธิที่รัฐให้กับประชาชนมากพูดง่ายๆตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตนะครับเกิดเนี่ยก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับเงิน600บาท6ปีกับกลุ่มที่ครอบครัวที่มีรายได้หารเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเกิดแก่ก็คือเบี้ยยังชีพตามขั้นบันไดนะครับแล้วก็เจ็บก็มีค่าเดินทางผู้ป่วยยากไร้นะครับที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางผู้ป่วยยากไร้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็การตายเนี่ยมีเงินสงเคราะห์ให้นะครับเรียกว่าเป็นค่าจัดการงานศพตามประเพณีนะครับเนี่ยเรียกว่าครบวงจรนะครับ
1: นี่ค่ะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเราคนไทยทุกคนจะได้รับนะคะแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ค่ะปิดท้ายนะคะส่งกําลังใจถึงผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นกํานันที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆให้เขามีแรงใจในการดูแลประชาชนในพื้นที่ของตัวเองให้เขามีความสุขแบบคนพิจิตรแบบนี้เชิญค่ะ
2: ก็คือหัวใจของนักปกครองหรือว่าผู้นำท้องถิ่นท้องที่เนี่ยก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขหัวใจของเราเข้ามาเนี่ยเราต้องทำให้ชาวบ้านทุกข์น้อยที่สุดเมื่อเขามีความทุกข์น้อยที่สุดความสุขไม่ต้องหาค่ะเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขจึงเป็นหัวใจของนักปกครองทำยังไงก็ได้ให้ทุกกลุ่มช่วงวัยที่เราดูแลอยู่ให้เขามีความสุขมากที่สุดด้วยสติปัญญาด้วยพละกำลังด้วยภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เขาเข้ามาดูแลเราคือเราก็ไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวเราก็มีหน่วยงานที่พร้อมที่จะอบอุ้มเราแต่หัวใจของเราคือทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มมากที่สุดแล้วเราก็จะเป็นผู้ให้ที่มีความสุขที่สุดจากผู้ให้เขารับเราให้แต่เราจะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดนี่คือหัวใจของนักปกครองค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณกำนันนะคะขอบคุณน้องสี่นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณผู้สูงอายุอีก2ท่านของเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพ่อแม่

พี่น้องประชาชนไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะอยู่พื้นที่ไหนหน่วยงานภาครัฐไม่เคยทอดทิ้งคุณค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการทุกคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: รีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
4: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
5: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
6: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
7: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
8: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
9: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาปากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยว่าอู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับปากันเป็นประจำกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย2ม้วงเกิงและ4ทุ่มเกิงข่าวดีจากสาวกระทรวงครับอาจจะเป็นทางด้านของคลิปผ่องที่เอามานำเสนอกันเดี๋ยววันนี้นะครับโครงการพื้นที่สูงครับจะไปพาคุณผู้ชมทำความรู้จักอะโวคาโดครับก็ภาคเหนือเขาก็จะเป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดกันนักเหมือนกันเปิดมีการส่งเสริมการปลูกส่งเสริมการตลาดอันอย่างจะได้กันพองเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันครับเดือนนี้เดือนกันยายนคุณผู้ชมครับถามถึงวันสำคัญของเขาก็จะมีอยู่1วันครับที่เขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2460หรือ109ปีตีผ่านมาครับนั่นก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยวันสำคัญอย่างอีครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งการไปยังจังหวัดถึง76จังหวัดนะครับรวมไปถึงอำเภอ878อำเภอประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจังหวัด 7,842 ตีทั่วประเทศฮือประดับธงชาตินะครับณติดตั้งหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนห่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเหือนและกวดสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้ครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนครับสำหรับข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ห่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีพร้อมประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา8นาฬิกานะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วยการสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในวันที่28กันยายน2569นี้นะครับ109ปีตีประเทศไทยได้มีวันพระราชทานธงชาติไทยครับก็เป็นแห่งหนึ่งความภาคภูมิใจเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมครับที่จะได้เชิญชวนหมู่เฮาเข้าร่วมงานดังกล่าวนะครับในวันที่28กันยายนนี้ครับเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าวครับตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาเตือนผู้ประกอบการครับสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องถูกต้องตามกฎหมายและบ่เป็นงานตีไปลู่งานของคนไทยครับรัฐบาลนะครับตอนนี้แจ้งเตือนนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปฮืองดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธินะครับอนุญาตตามกฎหมายครับมีอะไรอย่างกันห้องก็คือมีงานหนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและขับรถครับเนื่องจากเป็นการกระทำตีเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี2560ครับซึ่งหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์เนี่ยจะมีโทษตั้งแต่1ปั๊บตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวจำนวน1คนถ้าหากว่าผิดซ้ำแหมก็จะมีการจำคุกบ่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวตีจ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ย้ำนะครับว่าหนวดไทยบ่ได้ตัดผมบ่ได้เสริมสวยบ่ได้แล้วก็ขับขี่ยานพาหนะก็บ่ได้เหมือนกันครับเนื่องจากว่าเป็นการกระทำตีเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับเปิ้นปรับนี่คือปรับต่อแรงงานต่างด้าว1คนเลยนะครับถ้าสมมติสถานประกอบการนั่นมีแรงงานต่างด้าว5คนก็เอา5คูณไปเลยครับก็จะบ่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลาติดกำหนดไว้ตัวเหมือนกันแรงงานต่างด้าวก็จะต้องส่งปิกประเทศต้นทางตัวอันนี้ก็ต้องประกาศฝากย้ำกันไว้ตัวครับถ้าหากว่าอยากได้แรงงานต่างด้าวมาเนี่ยการก็สามารถติดต่อติดสำนักงานจัดหางานทุกๆจังหวัดได้เลยนะครับเรื่องของครูไทยเป็นหนี้ตอนนี้ก็รัฐบาลก็เลยดำเนินการครับช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูไทยที่มีประมาณ 1.14 ล้านบาทครับ
ปะว่าบางคนถูกหักเงินเดือนเหลือใจในชีวิตประจำวันไปถึง 30% รัฐบาลก็เลยต้องเดินหน้าแก้หนี้ครูทั้งระบบลดต้นทุนปรับโครงสร้างป้องกันหนี้ใหม่ครับข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บอกนะครับว่าบัดเดี๋ยวนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู116ตีมีสมาชิกกว่า 800,000 คนมีเงินกู้อย่างที่บอกนะครับว่า 1.14 ล้านล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีกาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.9% ครับโดยมีสหกรณ์15ตีก็ว่า 13% ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% ครับการแก้หนี้ครูมองว่าเป็นการลดดอกเบี้ยบ่ได้แต่ถ้าหากว่าต้นทุนในการหาเงินปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงภาระหนี้และก็ระยะเวลาชำระหนี้ยังบ่เหมาะสมและสมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาก็จะปิกมาแหมรัฐบาลก็เลยต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูในแต่ละคนครับซึ่งก็สามารถสอบถามได้ในพื้นที่สหกรณ์ของท่านเพราะตอนนี้ก็ยังตีบอกแล้วครับว่าบางคนเงินเดือนออกมาแล้วนะครับรายได้บัดถึง 30% ของที่มีอยู่มันก็อ่านบปใจจ่ายมันก็เลยยากฮือครูเป็นหนี้ไปแฮมเรื่อยๆนะครับก็เปิ้นก็เลยเห็นใจก็เลยช่วยเหลือในส่วนนี้ไปต่อยเหมือนกันส่วนอาชีพอื่นๆก็สามารถสอบถามตั้งสหกรณ์ของแต่ละหน่วยงานได้เหมือนกันและครับเรื่องของการกู้เพื่อจะเอามาเฉลี่ยรวมแล้วก็อาจจะแบบปิดหนี้ตัวอื่นแล้วก็เป็นนี่รายเดียวนะครับเผื่อจะได้แบบน้อยๆคือมีเงินปันผลมีอย่างช่วยเหลือกันไปก็ติดต่อได้สหกรณ์ของในแต่ละหน่วยงานเนาะเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าดูจากภาคเหนือเฮาก็จะมีฝนตกกันแถบตึงวันตัวเหมือนกันครับแต่ขณะเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปลายปีนี้นะครับขอความห่วงมืองดทำนาปลังครับรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกนะครับว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับมีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญนะครับที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีซึ่งจะย่างฮือเกิดปัญหาแล้งจัดขนาดที่ปริมาณน้ำในเขื่อนบัดเดียวนี้มีเพียงร้อยละ 60-70% ต่ออันครับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกวส.ทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำและขอความห่วงมือปีน้องเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใจน้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนห่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งปีนี้ไปได้ครับถึงแม้ว่าตอนนี้บางจังหวัดน้ำปลาไหลหลากฝนตกนักน้ำท่วมกันครับแต่ขณะเดียวกันปลายปีนี้เป็นต้นไปเขาจะเข้าสู่สภาวะติดเป็นห้องว่าเอลนีโญแบบรุนแรงจนถึงต้นปีหน้าเลยครับนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปปลายปีครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็คงจะต้องจ่อยกันตัวนะครับหมู่ฮอปีน้องประชาชนก็ต้องมีการสำรองน้ำไว้ตัวไว้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ตัวไว้รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันแต่เรื่องของการทำนาปลังของเฮืองดไว้ก่อนเนาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยดีกว่านะครับปิดท้ายกันของการเตือนภัยจากกรมควบคุมโรคนะครับตอนนี้เรื่องของโรคมือเท้าปากครับยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มละอ่อนน้อยในช่วงหน้าฝนอย่างอีเพราะมีแนวเนิ่มแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับมักระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่ครับเนื่องจากละอ่อนมีโอกาสทำกิจกรรมห่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการใช้สิ่งของสัมผัสห่วมกันก็เลยเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นก็เลยต้องขอความร่วมมือสถานศึกษาและผู้ปกครองห่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดตัวเหมือนกันครับถ้าอู้ถึงข้อมูลของปี69เริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง1กันยายนติดปานมาผู้ป่วยต่อหนี้ครับ 50,000 ปายประมาณ 53,000 คุณผู้ชมเสียชีวิต1รายนะครับซึ่งกลุ่มตีปะผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกก็คืออายุตั้งแต่แรกเกิดถึง4ปีรองลงมา5ถึง9ปีและอันดับที่3ก็คือ10ถึง14ปีครับผู้ป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องของศูนย์เด็กเล็กและก็โรงเรียนครับตีละอ่อนน้อยได้สัมผัสของใจรวมกันโดยเฉพาะของเล่นกรณีตีถ้าหากว่าปะละอ่อนตีบัดสบายผู้ปกครองก็ต้องบัดต้องขึ้นไปโรงเรียนแล้วครับขณะเดียวกันก็ต้องเป็นการตัดสินใจของผู้

0: นวยการโรงเรียนตีอาจจะต้องฮือหยุดเฮียนไปก่อนแล้วก็ให้คุณครูให้เจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดมาล้างของเล่นมาล้างของใจกุยางเพื่อจะให้เจือมันบ่ได้กระจายแล้วก็ติดต่อไปยังละอองอื่นๆตัวเหมือนกันคือหน้าฝนมันมีหลายโรคเนาะแต่ละอองน้อยต้องเฝ้าระวังแต่ๆสำหรับมือเท้าปากนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของไข้เลือดออกตัวเหมือนกันก็ต้องพอก้อยกันตัวครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพอความหู้จักของอะโวคาโดเปลี่ยนพื้นตีสูงเป็นรายได้เฮ้กับปีน้องประชาชนเป็นมีสายพันธุ์อันยังพองและส่งเสริมกันจะได้กันพองเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ติดก่อนๆไกลปางคุณผู้ชมไปพอต้นบอกควันแล้วครับในแต่ละพื้นที่เปิ้นมีการส่งเสริมอย่างจะได้กันพองติดนี่ครับเดี๋ยวปาไปพออะโวคาโดบ้านเฮามีอะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วเปิ้นมีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรอย่างจะได้กันพองไปพอก้อยกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: มันเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์อะไรกันนะ
5: คุณสนใจที่อยากจะไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดของจริงไหมล่ะครับ
4: ตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะ
5: ครับผม
4: ก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
6: เรียกว่าครบวงจรทั้งหมดภายใต้ระบบการผลิตมาตรฐาน
5: GAP
6: ใช่ไหม
4: ครับผม
7: คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นโล
5: หมื่นโล
7: ครับตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
4: โอ้ตลาดนัดชาวดอยเนี่ยของเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นผักมีผลไม้ทุกอย่างดูน่ากินเต็มไปหมดเลยว่าแต่เราจะไปหาอะไรกินก่อนดีนะอ่ะเจอแล้วไปอะโวคาโดก่อนดีกว่าว่าแต่อะโวคาโดหน้าตาดีๆเหมือนคนพูดเนี่ยมันเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์อะไรกันนะ
8: พันธุ์แฮสครับผม
4: พันแฮสดูดีเลยนะเนี่ยหน้าตาดีเหมือนคนพูดเลยว่าแต่อะโวคาโดสายพันแฮสเนี่ยมันแฮสแท็กหรือมันแฮสจ่ายล่ะครับเนี่ย
8: ไม่แฮสแท็กแต่รับรองถ้าได้ชิมแล้วแฮสใจแน่นอนเลยครับเพราะอะโวคาโดที่นี่นะครับปลูกบนพื้นที่สูงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงครับผม
4: แล้วนี่มันเป็นอะโวคาโดที่มันต้องมีเรื่องราวและมีสตอรี่เลยใช่ไหมครับเนี่ย
8: ใช่ครับอะโวคาโดที่นี่นะครับปลูกบนดอยบนพื้นที่สูงอากาศดีครับผมอะโวคาโดที่นี่นะครับเราปลูกภายใต้ระบบการทำเกษตรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะครับอะโวคาโดที่นี่รักโลกด้วยครับ
4: จริงอ่ะผมชักสงสัยและอยากเข้าไปดูแปลงอะโวคาโดที่ปลูกพันธุ์แท้จริงๆแล้วสิช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับเนี่ย
5: ใช่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยและมันคือหน้าที่ของผม
4: ว้าว
5: คุณสนใจที่อยากจะไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดของจริงไหมล่ะครับ
4: สนใจสิครับผมอยากไปมากๆเลย
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งถึงมือของเราเลยป่ะเราไปกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับผมและที่สำคัญครับข้างหลังผมนี้นะครับก็คือแปลงอะโวคาโด

0: เอ้ายุทธชัย
1: สวัสดีครับ
0: เอ้าสวัสดีครับกำลังทำอะไรครับยุทธ
1: มาวันนี้มาดูแปลงอะโวคาโดพันแฮชของเกษตรกรครับว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหรือยังครับ
0: อะโวคาโดพันแฮชเนี่ยมันแตกต่างกับอะโวคาโดสายพันธุ์อื่นยังไงครับ
1: ในพื้นที่เราปลูกอยู่หลายสายพันธุ์นะครับตัวหลักที่เราส่งเสริมคือพันแฮชเพราะว่าที่นี่มันอากาศพื้นที่มันเหมาะสมเพราะเรา 1,000 เมตรขึ้นแล้วก็อากาศเย็นตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็แนะนำให้สักก่อนว่าให้ทำตัวแฮชเป็นหลักตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะพ
0: ัน
1: แฮชก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
0: เป็นที่หนึ่งเลย
1: พันที่มีความนิยมมากที่สุดอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพันแฮชก็คือมันสังเกตง่ายคือเวลามันสุกแล้วมันเปลี่ยนสี
0: เปลี่ยนสี
1: ใช่ครับตัวพันแฮชเนี่ยคือมันจะมีความแตกต่างชัดเจนคือสุกแล้วเปลี่ยนสีเป็นเปลือกเป็นสีม่วงแล้วก็ผลจะเริ่มนิ่มขึ้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวฤดูกาลในการออกอย่างอะโวคาโดที่เราใช้ส่งเสริมมันมีตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคมก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆแต่ตัวพันแฮชเป็นพันท้ายสุดของฤดูกาลคือจะเริ่มมาสุกในช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมกราเป็นช่วงที่พันพื้นเมืองกับพันเบาเนี่ยมันหมดไปละในท้องตลาดมันก็ไม่มีพันคู่แข่งขันละมันก็เลยกลายเป็นพันที่มีคุณภาพก็ดีอ่ะคือมันแขวนต้นนานมากตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยวอายุมากกว่า250วันถึง300วันเลยฉะนั้นก็จะมีเนื้อมันมีความอร่อยมากกว่าตัวพันธุ์อื่นครับ
0: แสดงว่าพระเอกมาตอนท้าย
1: ใช่
0: งั้นเถอะใช่มั้ยปังยุทธครับแล้วในเรื่องของการที่สปสมาช่วยพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดพันธุ์เฮสเนี่ยครับเรามาช่วยเขาแนะนำอะไรในส่วนมีบ้างครับในงานส่งเสริมมีอะไรบ้าง
1: ก็เราเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์เรื่องการวางผังแปลงรวมไปถึงเรื่องการเก็บเกี่ยวเลยแต่ในกระบวนการผลิตเราเนี่ยเราให้ผลิตอยู่ภายใต้ระบบ GAP เน้นให้ใช้เรื่องของชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคและแมลงปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือปัญหาเนื้อมอดจะใช้พวกสารละมอดป้องกันที่มันจะเข้าไปทำลายต้นอะโวคาโดครับก็เป็นช่วงการให้ความรู้ให้คำแนะนำชาวบ้านในการป้องกันครับ
0: โอเคแสดงว่าเราดูแลครบวงจรเลยตั้งแต่การปลูกดูแลการสวนแล้วก็
1: จนถึงการขาย
0: เก็บเกี่ยวแล้วก็การขายด้วย
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าครบวงจรทั้งหมดภายใต้ระบบการผลิตมาตรฐาน GAP ใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอเคเยี่ยมมากยุทธเยี่ยมจริง

0: สวัสดีครับพี่อนุสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: พี่อนุสิทธิ์ครับอันนี้เป็นอะโวคาโดทันแฮชใช่ไหมครับพี่โอ้โหพี่ผมเห็นพี่ปลูกเยอะมากเลยพี่ปลูกมานานหรือยังครับเนี่ย
1: ครับเข้าปีที่5แล้วครับ
0: เข้าปีที่5แล้วเหรอครับพี่โอ้โหแสดงว่าปลูกมานานพอสมควรพี่ครับปลูกอะโวคาโดเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่ปลูกเองหรือว่ามีใครมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะโวคาโดพันธุ์แฮสครับพี
1: ่เริ่มแรกคือผมก็สนใจนะครับแล้วก็เลยซื้อต้นกล้ามาปลูกก่อนหลังจากได้2ปีนะไปขอความรู้จากสวพศ
0: สวพศ
1: ครับที่เขาให้ความรู้ทักษะในการดูแลเรื่องปุ๋ยยา
0: แล้วเป็นไงครับพี่ทางเจ้าหน้าที่ทางสวพศให้คำแนะนำพี่แล้วได้ผลดีไหมครับ
1: มันประหยัดเพราะสมมติจะใช้พวกชีวพันธ
0: ุ์ใช้สารชีวพันธุ์นะครับ
1: สมมติจะเน้นตัวนี้มากกว่าไม่เน้นเรื่องเคมี
0: ไม่เน้นเคมี
1: จะปลอดภัยต่อ
0: ปลอดภัย
1: ร่างกายตอนนี้คือให้ทางสวพศเขาหาเรื่องตลาดให้ครับ
0: เรื่องตลาดก็มาช่วยใช่ไหมครับ
1: ครับเพราะว่าเรายังมีประสบการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าทางตลาดอะโวคาโดเนี่ยมันจะขายยังไง
0: ทุกวันนี้ตอนนี้เนี่ยผลผลิตในสวนของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับณตอนนี้ครับพี่ในเรื่องของอะโวคาโด
1: ปีนี้เข้าปีที่5แล้วคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10,000 โล
0: หมื่นโล
1: ครับ
0: โอ้10,000 โลนี่พื้นที่เท่าไหร่ครับกี่ไร่นะครับ
1: 7 ไร่ครับ
0: 7 ไร่ได้ตั้ง10,000 กิโล
1: ก็200-300 กิโล
0: 200-300 กิโลนะครับถามคำถามสุดท้ายทุกวันนี้พอใจไหมกับอะโวคาโดที่ปลูกอยู่ในสวนของพี่ทั้งหมดนี่แหละ
1: ผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าการที่เราไปทำพืชระยะสั้นมันจะใช้พืชสารเคมีเยอะอายุเยอะขึ้นเนาะกลัวว่าการจำไม่ไหวเรื่องสารเคมี
0: ปลูกอะโวคาโดดีกว่าครับแล้วก็ได้ใช้สารชีวพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
0: มีความสุขมากนะโอเคครับพี่สุดยอดจริงๆครับพี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยและนี่ก็คือเรื่องราวของอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสที่สวพศได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมวางแผนให้กับพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงตั้งแต่เรื่องของการปลูกการจัดการทรงต้นการดูแลผลผลิตรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวต่อเนื่องไปจนถึงการตลาดทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีรายได้ในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดพื้นที่

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวสร้างความยั่งยืนในระบบการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติและคนทั่วโลกพบกันใหม่กับรายการ HD Highland พื้นที่สูงใน EP ต่อไปสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปกลับมาอีกครั้งครับตลาดนัดชาวดอยแหล่งรวมของดีจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงส่งตรงผักผลไม้ปลอดภัยสดใหม่จากสวนทั้งอะโวคาโดมะเขือเทศโทมัสขนมน้ำผลไม้และงานหัตถกรรมจากชุมชนของฝากคุณภาพราคาน่ารักและปีนี้พิเศษยิ่งขึ้นเพราะจัดควบคู่กับงานเทศกาลชมสวน2568ภายใต้แนวคิดธรรมชาติแห่งอนาคตชวนทุกคนมาสัมผัสความงดงามของพันไม้พร้อมนิทรรศการและฐานเรียนรู้หลากหลายทั้งพันไม้พระนามบุปผาราชินีการเรียนรู้โครงสร้างและการปรับตัวของพืชฟู้ดแบงค์ธนาคารอาหารและพื้นที่ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างรวมถึงมินิเวิร์คช็อปสนุกๆตลอดงานเดินชมสวนดอกไม้สวยๆเพลิดเพลินกับกิจกรรมแล้วอย่าลืมมาแวะเลือกช็อปของดีที่ตลาดนัดชาวดอยเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์บริเวณลานจอดรถ P4 เดินสวนเพลินช็อปเพลินครบในที่เดียวกันเลยครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นประจำนะครับสำหรับคลิปดีๆนะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับแต่ละเอาแต่ละติดมันก็จะมีแบบการส่งเสริมการปลูกพืชของพี่น้องเกษตรกรอันอย่างจะได้กันพองนะครับพอก้อยกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับถ้าอู้ถึงอันดับของมิจฉาชีพตีจุนักเขาอู้กันเป็นประจำนะว่าอันดับหนึ่งก็คือผู้สูงวัยหรือผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็อันดับที่สองก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาครับหลังๆดูเหมือนจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับวันนี้ตั้งตำรวจไซเบอร์เลยได้ออกมาเตือนแห่งกำหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษาต้องระวังอาจจะโดนมิจฉาชีพมาจุมาหลอกเฮาได้มิจฉาชีพมักจะมาในรูปแบบใดกันพองสำหรับนักศึกษาไปพอกันได้จากคลิปนี้
2: ตอนนี้แก๊ง call center นะคะพยายามลักพาตัวนักศึกษานะครับหยุดดูคลิปนี้ด่วนครับถ้ามีเจ้าหน้าที่นะครับข่มขู่คุณครับว่าคุณเนี่ยมีความผิดนะครับห้ามบอกใครห้ามบอกพ่อแม่นะครับนั่นแหละครับคุณอาจจะกำลังโดนลักพาตัวครับโดยที่มิจฉาชีพอาจจะไม่ได้แตะต้องตัวคุณเลยแม้แต่ปลายเล็บและนี่คือกลโกงนะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยครับหลอกนักศึกษานะครับและหลอกมาได้หลายคนแล้วนะครับวิธีการของคนร้ายนะครับมันก็เพียงแค่จะให้คุณเนี่ยนะครับออกมาจากพื้นที่ของคุณไม่ว่าจะเป็นหอพักหรือที่บ้านแล้วพวกนี้นะครับก็จะให้คุณเนี่ยไปเปิดโรงแรมพอให้เปิดโรงแรมเนี่ยนะครับมันก็จะข่มขู่ครับว่าให้เราเนี่ยถ่ายภาพตัวเองถูกจับลักพาตัวนะฮะเหมือนว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกจับมัดมืออยู่เลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเอาภาพนั้นเนี่ยนะครับมาหลอกครอบครัวนะครับโดยจะข่มขู่ครับว่าลูกคุณเนี่ยครับถูกลักพาตัวอยู่นะครับถ้าเกิดไม่อยากให้โดนทำร้ายเนี่ยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอนเงินมาให้เลยนะครับนี่คือ virtual kidnapping นะครับที่ลักพาตัวครับโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่โดนลักพาจริงแต่พวกนี้นะครับมันจะอาศัยด้วยการสร้างความกลัวความเชื่อนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่กลัวและตกใจแล้วก็ยอมทำตามครับ3ข้อนะครับที่ต้องจำไว้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับ1ครับเจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่ให้ปรึกษาคนอื่นอันนี้ไม่มีนะครับ2ครับห้ามโอนเด็ดขาดนะครับไม่มีตำรวจประเทศไหนไม่มีตำรวจบ้านไหนนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับโอนเงินไปให้ตรวจสอบถ้าทำอย่างนั้นนะครับคือคนร้าย 100% ข้อ3นะครับให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะครับถ้าพวกนี้นะครับยิ่งจะมาบอกเราครับว่าห้ามบอกใครห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกเพื่อนนะครับอันนี้เรายิ่งต้องบอกเลยนะครับเพราะพวกนี้นะครับมันไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายใช้คือการใช้จิตวิทยาเล่นกับเราดังนั้นครับเราต้องรู้ทันมันนะครับแล้วต้องไม่เชื่อมันอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณไปครับฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนๆที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดูนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับตอนนี้แก๊ง
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมจะมาในหลายรูปแบบนะครับก่อนจะจุคือเฮาแจ้งปอแมว

0: เหมือนกับเขาโดนลักพาตัวพองเพื่อจะได้เอาสตังค์มาลงไปถึงอย่างกรณีล่าสุดครับโทรมาหานักศึกษาแล้วบอกว่าได้ทุนไปเห็นต่อต่างประเทศแต่เอ๊ะดูเหมือนน้องจะมีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติดขึ้นมาต้องเอาสตังค์มากวดสอบครับละออนก็เลยมีความกลัวขึ้นมาเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะโอนสายไปให้ตำรวจซึ่งก็จะเป็นตำรวจปลอมที่อยู่ในแก๊งเดียวกันนั่นแหละครับกลายเป็นว่าละออนยิ่งกลัวเข้าไปแหมขอสตังค์จากปอกับแม่ปอแม่กับเอ็นดูลูกครับกลายเป็นว่าสตังค์ตัวเก่าที่มีอยู่ตึงมดปายบปออาจจะขายทรัพย์สินอาจจะต้องไปขอยืมสตังค์มาโอนให้เพื่อนไปกวดสอบแหมครับย้ำกันนะครับว่าตำรวจแต่ไม่มีการวิดีโอคอลมากวดสอบหรือสอบสวนอย่างเฮาใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วบดีตกใจถ้าเจอบอกว่าตำรวจจะขอวิดีโอคอลอู้กับเฮากดสายขวางได้เลยบ่ต้องตกใจแล้วก็บ่ต้องกลัวการข่มขู่ครับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะตอนนี้เพิ่นจะฮื้อแล้วประมาณเดือนกันยายนครับแต่ว่าคะแนนเดียวกันมันจะมีข้อยกเว้น5กลุ่มคนเหมือนกันครับที่หากว่ายื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบ่ต้องแยกอันอย่างเพิ่มเลยนะครับก็รอแหมเตือประกาศสิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่30กันยายนรายละเอียดจะเป็นจะได้พอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: กลุ่มดังต่อไปนี้ครับหากยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้องไปทำอะไรต่อครับรอลุ้นการประกาศผลว่าจะได้สิทธิ์ไหมครับข้อมูลนี้มาจากกระทรวงการคลังครับระบุว่ามีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นกว่า5ล้านกว่ารายครับซึ่งถ้าประสงค์จะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถติดตามได้ติดต่อที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะครับภายใน20กันยายน69นี้ครับส่วน5กลุ่มดังต่อไปนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ1ครับคือกรณีนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับ2ครับกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทครับที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนครับ3ครับกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากครับ4ครับกรณีผู้มีชื่อบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากครับแล้วก็5คือกรณีเกณฑ์รถครับที่ถ้ามีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีหรือว่ารถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีครับซึ่งหน่วยงานต้นเรื่องในเรื่องเหล่านี้ที่บอกไปเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบข้อมูลให้เองเลยครับและจากนั้นครับรอการประกาศผลในวันที่30กันยายน69ถ้าได้รับสิทธิ์ก็เตรียมใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีครับบอกครับ
0: ก็มีเวลาทำอยู่คุณผู้ชมครับถึง30กันยายนนี้นะครับสำหรับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเราจะได้ใจพร้อมกัน1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปครับทั้งหมดทั้งเสียงคือรายการข่าวดีประเทศไทยครับบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเราจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครั้งต่อไปผมจะมีข่าวดีจากกระทรวงอัญญังพองมีเรื่องของการเตือนภัยอัญญังกันพองนะครับติดตามกันได้ดิจิทัลทีวีหมายเลขวันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: าใหญ่บัจจัยสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
1: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮ
2: ืออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิดโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิด Local Growth Engine ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4เมียนมาส่งตัวผู้ต้องหา9รายที่หลบหนีหมายจับไปกบดานในเมียนมาแก่ทางการไทยยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณสุภัทรเหล่ากมลและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับเช่นเคยครับรับชมกันสดๆผ่านทาง Digital TV ช่องหมายเลข11และ1ช่องทางการรับชมก็คือ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือนะครับร่วมเป็นผู้สื่อข่าวกับเราได้เมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ามาในสตูดิโอก็มีฝนตกในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้ก็ใกล้เลิกงานแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดหรือจะเป็นในเรื่องของอัปเดตในเรื่องของเตือนภัยแม่น้ำสายนั่นเองค่ะ
1: เขาก็ยังมีผู้ต้องหาที่ถูกผลักดันให้กลับมาสู่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาดำเนินคดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ติดตามชมกันครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกจะพาคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เตือนแม่น้ำสายระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกต้นน้ำเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะหลังเกิดฝนตกบริเวณต้นแม่น้ำสายส่งผลให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเวลา 14:00 นที่ผ่านมานี่เองระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะเพิ่มสูงขึ้นจนชิดใต้ขอบสะพานข้ามแม่น้ำสายสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบรอดแคสต์เซอร์วิสไปยังประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความเสี่ยงจากน้ำล้นตลิ่งค่ะรวมถึงน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทราย
1: ทั้งนี้ครับขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับ
2: แน่นอนค่ะประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายเองหรือว่าประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หากมีการแจ้งเตือนจากปภ.ก็ขอให้ทำตามอย่างเคร่งครัดก็แล้วกันเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเองค่ะ
1: ครับมาดูกันที่เรื่องของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมนะครับมาผนวกกันเพื่อสร้างเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิด Local Growth Engine ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือครับที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิด Local Growth Engine สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Local Growth Engine นวัตกรรมขับเคลื่อนโดยมีนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการ500คนเข้าร่วมกิจกรรม
2: ศาสตราจารย์ยศชนันท์ค่ะได้ระบุว่าแนวคิด Local Growth Engine เป็นกลไกสำคัญในการนำศักยภาพอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่ค่ะมาต่อยอดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยภาครัฐต้องปรับบทบาทจากการกำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรให้ตอบโจทย์พื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐท้องถิ่นมหาวิทยาลัยภาคเอกชนและประชาชนโดยกระทรวงอว.ค่ะพร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนค่ะ
1: ทางนี้สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569โดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวคิด Local Growth Engine ครับ ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนศักยภาพในพื้นที่มาต่อยอดด้วยนวัตกรรมทำให้สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หน้าฝนแต่แน่นอนว่าหลังจากจบหน้าฝนไปแล้วหน้าฝุ่นมาแน่ดังนั้นหลากหลายพื้นที่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการรับมือเตรียมความพร้อมแล้วซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็ได้มีการเปิดบ้านต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวศึกษาแนวทางยกระดับความร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันไทยลาวค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยนายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกฤษสยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: การเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการลงนามร่วมกันใน MOU ด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควันระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวโดยทางลาวครับสนใจจะนำประสบการณ์และรูปแบบการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการรับมือปัญหาในประเทศซึ่งมีกำหนดเยี่ยมชมการสาธิตปฏิบัติการดับไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้มาจากพระราชดำริรวมถึงเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานหลวงราชพฤกษ
2: ์ทั้งนี้ค่ะการเยี่ยมเยือนครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของการสานต่อความร่วมมือไทยลาวเพื่อการจัดการไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนรวมไปถึงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในระดับภูมิภาคค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศด้วยเพราะว่าเรื่องของหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างที่ทราบกันดีนะครับต้องได้รับความร่วมมือจากอีกฝ่ายด้วยแล้วก็ต้องทำงานต่อเนื่องกันไปครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวได้มีการศึกษาระบบวอลลุ่มและศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันสร้างแนวทางบูรณาการเทคโนโลยีอากาศยานและเรื่องของปฏิบัติการฝนหลวงในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีการกำหนดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการและหน่วยปฏิบัติการในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ในช่วงเช้าค่ะคณะได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเพื่อติดตามภารกิจสำคัญในภาคสนามทั้งการบัญชาการและควบคุมสถานการณ์เยี่ยมชมระบบการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าการบัญชาการสั่งการผ่านศูนย์ปฏิบัติการและการชมการจำลองสถานการณ์ใช้อากาศยานสนับสนุนการควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและติดตามการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงค่ะในการบรรเทาปัญหาหมอกควันและภัยแล้งโดยมีนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและผู้บริหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
3: แล้วเนี่ยไทยกับสปป.ลาวเนี่ยมีความร่วมมือกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เราจะมีการร่วมมือกันในระดับการปฏิบัติการนะครับที่ทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการปฏิบัติการร่วมกันทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรือแม้แต่เรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าครับ
4: เนาะซึ่งว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องมลพิษปัญหาเรื่องหมอกควันในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาโบเมนเฉพาะแต่ปัญหาของไทยโบเมนเฉพาะแต่ปัญหาของลาวหรือพม่าจากนั้นมันเป็นปัญหาร่วมกันระหว่างภาคพื้นสิว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องได้มีการแก้ไขร่วมกันเพื่อว่าให้สิ่งแวดล้อมของทั้ง 3-4 ประเทศอยู่ในภาคพื้น

0: ปป.ลาวเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการแลกซึ่งหลังจากนี้ก็น่าจะมีการแก้ไขปัญหาหากเกิด PM 2.5 ในช่วงของช่วงฝุ่นเองนั่นเองทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยแล้วก็สปป.ลาวด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูการตำรวจปราบปรามสกัดจับไม้ประดู่คุณผู้ชมตำรวจได้มีการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการขนไม้ประดู่ผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพันตำรวจตรีจิรายุอินแก้วสารวัตรกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสกัดจับกุมนายไอค่าอายุ40ปีค่ะชาวบ้านตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขณะขับรถยนต์บรรทุกรถกระบะ
1: เข้าไป02บ้านแม่ลาดตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็พบรถยนต์ต้องสงสัย
0: ในจังหวัดลำปางว่าจ้างเป็นเงินหนึ่งไปส่งยังจุดที่กำหนดโดยเมื่อไป
1: ถูกไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตรับไว้ด้วยประการใดซ่อนเร้นจำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือว่าของป่าซึ่งตนทำไม้หรือทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่นายไอค่าและจะขยายผลเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับไม้ดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมธรรมชาตินั้นผิดเพี้ยนไปเยอะทีเดียว
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการรับจ้างบรรทุกสิ่งของคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็หลากหลายพื้นที่เลยที่มีการรับให้รับจ้างบรรทุกสิ่งของแต่ว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายบางทีเราที่เป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ดังนั้นแล้วก่อนจะรับงานก็ต้องเช็คดีๆนะคะคุณผู้ชม
1: ครับเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับเป็นผู้ต้องหาด้วย
0: ถูกต้องค่ะ
1: มาดูที่เรื่องของความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดนะครับทางการเมียนมาได้มีการส่งตัวผู้ต้องหา9รายที่หลบหนีจับไปกบดานในเมียนมาให้กับทางการไทยเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดและการกระทำความผิดระหว่างประเทศที่จุดแผ่นแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมด้วยนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบตัวผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับจากพลตำรวจจัตวาตัดลวินหม่องเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมาและคณะเพื่อให้ทางการไทยนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ผู้ต้องหาทั้ง9รายค่ะเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับของประเทศไทยที่หลบหนีไปกบดานที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจำนวน7คนในจำนวนนี้ค่ะมี3คนเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญตามประกาศสืบจับของสำนักงานปปส.จำนวน3คนค
1: ่
0: ะ
1: เลขาธิการปปส.ระบุว่าขอขอบคุณทางการเมียนมาและหน่วยงานภาคีที่ให้ความร่วมมือในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะนักค้ายาเสพติดที่หลบหนีหมายจับไปอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยทางปปส.จะเดินหน้าบูรณาการปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างเต็มที่ครับไปฟังเสียงเลขาธิการปปส.ครับ
2: ก็เป็นหนึ่งคนแรกนะครับก็เป็นกระบวนการที่ทำหน้าที่ในการฟอกเงินนะครับให้กับกระบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนในในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคนที่ทำหน้าที่ฝ่ายการเงินและอีก2คนเนี่ยก็คือในเรื่องของเป็นกระบวนการขนส่งลำเลียงนะครับในปริมาณไอซ์300กิโลกรัมทั้ง2คนทั้ง2รายนะครับก็รวมแล้ว3รายเนี่ยก็เป็นที่ต้องการตัวของฝั่งไทยอย่างยิ่งนะครับก็เลยมีการกำหนดรางวัลสินบนนำจับทั้ง3ราย
0: ทั้งนี้ค่ะการส่งมอบตัวผู้ต้องหาในครั้งนี้เป็นผลจากการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างทางการไทยและเมียนมานับตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอ่องลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและปราบปรามยา

0: เสพติดและสารตั้งต้นค่ะยังอยู่กันในเรื่องของยาเสพติดคุณผู้ชมพาไปดูในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีการแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดยาบ้าได้10ล้านเม็ดอำพรางปะปนมากับเข่งจากสารไม้ไผ่เตรียมลำเลียงจากภาคเหนือเข้าสู่ภาคกลางค่ะที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงเดชคำใจสู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญหลังจับกุมผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดยาบ้ากว่า10ล้านเม็ดที่อำพรางมากับเข่งจากสารไม้ไผ่ค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ระบุว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาตำรวจภูธรห้วยไร่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจเอ็กซเรย์พบรถบรรทุก6ล้อสีเหลืองทะเบียนราชบุรีมีนายเอนามสมมุตินะครับอายุ38ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ขับขี่บรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มคันมีลักษณะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจและนำรถเข้าเครื่องเอ็กซเรย์โดยพบว่ามีวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในสินค้าตรวจค้นพบกระสอบสีฟ้าบรรจุยาบ้ารวม10ล้านเม็ดอำพรางปะปนมากับสินค้าเครื่องจักสารไม้ไผ่เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ
0: ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ค่ะได้เปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนายเอค่ะให้การว่าได้รับการว่าจ้างขนส่งสินค้าผ่านกลุ่มไลน์ของผู้ประกอบการรถบรรทุกโดยรับสินค้าในจังหวัดพะเยาไปส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่าจ้างประมาณ 8,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ค่ะยังไม่ปักใจเชื่อและจะขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างและเครือข่ายปลายทางซึ่งที่ผ่านมาในจังหวัดแพร่ค่ะก็พบกรณีที่ผู้ขับขี่รถบรรทุกถูกว่าจ้างให้ขนส่งสินค้าโดยที่ไม่ทราบว่าสินค้าที่รับมาซุกซ่อนสิ่งของที่ผิดกฎหมายหลายกรณีจึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบสินค้าทุกครั้งก่อนรับไปขนส่งค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขับขี่รถบรรทุกนะครับกรณีการที่จะรับจ้างขนสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ท่านต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าสินค้าที่ท่านบรรทุกรับจ้างบรรทุกนั้นนะครับมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่นะครับไม่ใช่ว่าจะเพียงลำพังเอารถไปรับเป้าหมายแล้วก็มีกลุ่มผู้ว่าจ้างก็นำลูกจ้างมาขนขึ้นเลยโดยที่ท่านไม่มีการตรวจสอบนะครับก็ขอให้มีการตรวจสอบก่อนนะครับถ้าท่านหากท่านสงสัยนะครับท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกจุดตรวจนะครับในการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
1: ครับก่อนที่จะรับงานขนส่งก็ตรวจสอบดูให้ดี
0: ใช่
1: ทั้งเรื่องของนายจ้างแล้วก็สินค้าที่จะนำไปส่งด้วยนะครับอ
0: ย่างที่คุณสุภัทรได้บอกไปเลยจากที่จะได้ทำงานเป็นรับส่งขนส่งก็อาจจะได้กลายเป็นผู้ต้องหาแทนนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูเรื่องของการร้องทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังมีข่าวอื่นที่น่าสนใจช่วงนี้พักสักครู่ครับ

่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวภาคเหนือทั้ง11 TV ดิจิตอลแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับสามารถที่จะร่วมรายการของเราตอนนี้ฝนตกที่ไหนอย่างไรการจราจรเป็นยังไงช่วยกันรายงานเข้ามาได
1: ้โดยเฉพาะในเรื่องของการจราจรคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าฝนตกหลังเลิกงานแบบนี้การจราจรบางพื้นที่ติดขัดแน่นอนดังนั้นก็สามารถเข้ามาร่วมรายงานกันได้ผ่าน Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือคุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูการร้องเรียนของชาวบ้านท่าศาลาตำบลทาศพเซาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะได้ยื่นหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนหลังได้รับผลกระทบจากโรงงานหน่อไม้อัดปี๊บค่ะตัวแทนชาวบ้านศาลาตำบลทาศพเซาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนำเอกสารและหลักฐานเข้ายื่นต่อนายพงษ์เกษมโพแก้วอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนเพื่อเรียกร้องให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตหน่อไม้อัดปี๊บในพื้นที่หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากการผลิตหน่อไม้ซึ่งมีควันไอเสียและน้ำเสียจากการผลิตหน่อไม้รอบชุมชนมานานกว่า5ปีค่ะ
0: ซึ่งประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้โรงงานดังกล่าวระบุว่าเครื่องใช้ภายในบ้านและตัวบ้านได้รับความเดือดร้อนเปื้อนไปด้วยผงฝุ่นสีดำขมเหลาควันและขี้เถ้าซึ่งมาจากโรงงานผลิตหน่อไม้อัดปี๊บจนส่งผลให้บางครั้งนั้นหายใจไม่ออกและมีอาการปวดหัวรวมถึงเป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานดังกล่าวมีประมาณ8ครอบครัวรวมทั้งหมดรวมกว่า10คนครับ
1: ด้านนายพงษ์เกษมโพแก้วค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ระบุว่าจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบการของโรงงานดังกล่าวว่าเข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่หากเข้าข่ายทางอุตสาหกรรมค่ะหากเข้าข่ายทางอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนก็จะให้ผู้ประกอบการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าหากสถานประกอบการดังกล่าวค่ะไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของประชาชนต่อไปค่ะอันนี้ชาวบ้านศาลาก็ต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอแล้วเพราะว่าเป็นตัวประโยชน์ของเป็นประโยชน์ของตัวชาวบ้านเองด้วยนั่นเองค่ะ
0: อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับว่ามีในส่วนของที่ร้องเรียนมาแล้วก็จะดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการต่อไปนะครับต่อมาดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยาบ้างนะครับโดยที่จังหวัดพะเยามีการลงนาม MOU เดินหน้าพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ครับยกระดับท่าเรือวัดติโลกอารามสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ท่าเรือวัดติโลกอารามนะครับตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและยกระดับพื้นที่ท่าเรือวัดติโลกอารามและพื้นที่โดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดพะเยาโดยเรื่องของการ MOU ดังกล่าวครับเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนารักพื้นที่จังหวัดพะเยากับเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อเป็นการร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือวัดติโลกอารามและพื้นที่โดยรอบครับ
1: ซึ่งภายหลังการลงนามใน MOU ทั้ง2หน่วยงานค่ะจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งวัดติโลกอารามเป็นศาสนสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดพะเยาซึ่งการพัฒนาท่าเรือวัดติโลกอารามจะปรับปรุงสถานที่ภูมิทัศน์โดยคำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นสำคัญควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและชุมชนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อจะดึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยแล้วก็ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมของพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะผู้ชมคะพาไปดูคณะสื่อมวลชนไทยในภาคเหนือค่ะได้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนณจ้อเจียงมีเดียกรุ๊ปสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาการใช้ AI ในงานสื่อค่ะคณะสื่อมวลชนไทยในภาคเหนือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนณเจ้อเจียงมีเดียกรุ๊ปองค์กรสื่อแนวหน้าระดับมณฑลเจ้อเจียงซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีคริสต์ศักราช2006และพัฒนาจนกลายเป็นองค์กรสื่อชั้นนำบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุและสื่อใหม่โดยคุณเว่ยเฉียวหนึ่งในผู้บริหารโทรทัศน์ CTV ค่ะได้นำชมการดำเนินงานของสถานีการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานโดยเฉพาะในสื่อโทรทัศน์ที่มีทั้งหมด7ช่องนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายค่ะอาทิช่องข่าว24ชั่วโมงช่องสำหรับเด็กวัฒนธรรมบันเทิงกีฬาและช่องข่าวต่างประเทศโดยให้ความสำคัญด้านเนื้อหาที่อยากเล่าเรื่องของจีนให้คนทั่วโลกรู้จักมากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันค่ะมีฐานสมาชิกและผู้ติดตามรวมกว่า200ล้านคนค่ะ
0: ทางนี้นะครับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่สำคัญในการเปิดมุมมองของสื่อไทยต่อแนวทางการพัฒนาไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI และการสร้างเครือข่ายผู้ชมผู้ฟังโดยการสนับสนุนประสานงานจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ครับ
1: ถือว่าผู้บริหารของฝั่งกรมประชาสัมพันธ์เราก็ได้มีการไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะก็นำมาพัฒนางานของเรานี่แหละนะ
0: ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของประสบการณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยนะครับรวมทั้งสื่อใหม่ซึ่งแน่นอนว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อคุณผู้ชมผู้ฟังของเรานั่นเองนะครับมาดูที่เรื่องของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากผลงานสู่แรงบันดาลใจจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตหรือว่าเชียงใหม่ DOLE Open House 2026ครับที่โรงแรมเชียงคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวะ

0: นิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมโครงการมหกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากผลงานสู่แรงบันดาลใจจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตเชียงใหม่ DOLE Open House 2026นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้และความสำเร็จของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
1: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นเวทีเปิดโลกการเรียนรู้นำเสนอผลงานที่มีคุณค่าและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้โดยนำผลงานของสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดมาจัดแสดงและเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนิทรรศการวิชาการและนวัตกรรมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนและชุมชนตลอดจนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมถึงยกย่องผลงานและความสำเร็จด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพาไปดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่จังหวัดพะเยาคุณผู้ชมค่ะซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการเปิดมหกรรมแพร่พันธุ์ผ้าทอล้านนาและผลิตภัณฑ์ชุมชนสัมพันธ์4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาค่ะที่ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่าจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดงานมหกรรมแพร่พันธุ์ผ้าทอล้านนาและผลิตภัณฑ์ชุมชนสัมพันธ์4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ภายใต้แนวคิด Flow of ล้านนา Textile โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนเข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง4จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาแพร่และน่านเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพื้นเมืองสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยกระดับสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงค่ะ
0: ภายในงานก็มีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอร่วมสมัยกว่า40ชุดถ่ายทอดความงดงามของผืนผ้าล้านนาและมีการจัดแสดงจำหน่ายผ้าทอพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั้ง4จังหวัดรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานด้วยครับ
1: เมื่อกี้เห็นภาพเป็นผ้าหม้อห้อมรู้เลยว่าน่าจะเป็นของจังหวัดแพร
0: ่
1: แน่นอนเพราะว่าแต่ละจังหวัดคุณผู้ชมคะมีอัตลักษณ์ผ้าไม่เหมือนกันนั่นเองใครที่สนใจก็สามารถไปได้คิดว่าน่าจะมีงานแบบนี้อีกหลากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเลย
0: ใช่ครับใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาก็อย่าลืมซื้อเป็นของฝากของขวัญรวมทั้งให้กับตัวเองด้วยถ
1: ือ
0: ว่าทันสมัยด้วยแล้วก็ช่วยชุมชนได้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูที่เรื่องของการศึกษาที่จังหวัดเชียงรายครับทางด้านของศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้มีการผนึกกำลังกับ21องค์กรการศึกษาขับเคลื่อนยกระดับการศึกษาเชียงรายเป็น1 Show Share and Grow Together 2 Plus ครับยกระดับการศึกษาลดภาระครูนะครับสู่เมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนครับที่โรงแรมเลอเมริเดียนเชียงรายนางยุพินบัวคอมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเชียงรายเป็น1 Show Share and Grow Together 2 Plus โดยมีนางชิติมาเร่งประเสริฐศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนำผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดรวม21แห่งเข้าร่วมการประชุม
1: ทางด้านนางยุพินบัวคอมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ระบุว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดโดยมีเป้าหมายเป็นการพัฒนารูปแบบแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยเน้นการมีส่วนร่วมตามบริบทพื้นที่โดยไม่สร้างภาระให้สถานศึกษาซึ่งจะขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายนั้นก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในสถานศึกษาค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานครูและบุคลากรทางการศึกษารวม70รางวัลการบรรยายพิเศษในหัวข้อการศึกษาเชียงรายเดินหน้าอย่างไรให้ถึงฝันและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมนิทรรศการ One Page Showcase จาก11สถานศึกษาต้นแบบครับ
1: ปิดท้ายกันในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะได้มีการจัดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดแพร่แพร่ Education Learning Beyond Tomorrow 2026การศึกษาแพร่ก้าวล้ำการเรียนรู้สู่อนาคตมุ่งยกระดับศักยภาพเด็กและเยาวชนค่ะนายคุณากรคชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดแพร่แพร่ Education Learning Beyond Tomorrow 2026การศึกษาแพร่ก้าวล้ำการเรียนรู้สู่อนาคตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาจังหวัดแพร่เข้าร่วมงานค่ะ
0: นางวราพรฟูสามป๊อกศึกษาธิการจังหวัดแพร่กล่าวว่าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ของจังหวัดแพร่สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาในระดับประเทศโดยผลการประเมินพิซซ่า2025สะท้อนนะครับว่าประเทศไทยมีพัฒนาการด้านสมรรถนะผู้เรียนโดยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทั้ง3ด้านได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าวเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดแพร่นั้นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับการจัดงานมหกรรมการศึกษาในครั้งนี้ค่ะเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเช่นเคยมีให้ชมกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับไปติดตามวันนี้จากคุณมินและคุณศศิพิมลครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสุพัฒน์คุณวรลักษณ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการในส่วนของภาคเหนือตอนล่างโดยแท้นะครับคือมหาวิทยาลัยนเรศวรจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือพร้อมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมครับเปิดศูนย์ช่วยเหลือ SME ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับชมต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือผมมีประเด็นช่วยเหลือผู้ประกอบการครับกับเรื่องของการค้ำประกันเรื่องของแหล่งสินเชื่อเงินทุนแต่บริการในส่วนภาคเหนือตอนล่างในการนี้เองก็มีการจับมือกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ก็คือมหาวิทยาลัยนเรศวรมีอะไรเพิ่มเติมฮะ
3: ค่ะของดิฉันนะคะก็มีเรื่องของการถอดบทเรียนแหละนะเป็นการประชุมเพื่อที่จะมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ
2: น่าสนใจครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ครับนางวรรธนาอู่นาถหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์โดยนิทรรศการได้เยี่ยมชมนิทรรศการทั้ง6โซนประกอบด้วยโซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีและโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระจริยวัตรอันงดงามผ่านเนื้อหาที่สร้างสรรค์ทันสมัยและเข้าใจง่ายครับ
3: ทั้งนี้นะคะศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงรวมตั้งปณิธานความดีแล้วเขียนลงบนใบโพเงินโพทองนำมาติดไว้กับต้นไม้แห่งความดีถวายสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ศูนย์นิทรรศการนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าชมในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการค่ะไปดูกับทางด้านของความร่วมมือไทยลาวกันบ้างคุณผู้ชมไทยสปป.ลาวนะคะก็เร่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM2.5 ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันความร่วมมือไทยสปป.ลาวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือในระดับนโยบายได้มีการหารือแล้วก็ลงนาม MOU ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนฝุ่น PM 2.5ตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีครอบคลุมขั้วการควบคุมมลพิษการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและการพัฒนาบุคลากรด้วยนะคะโดยประเทศไทยเองก็พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพุทธศักราช2567ถึง2573อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนสถานการณ์ไฟป่าคุณภาพอากาศการคาดการหมอกควันการประสานงานเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นพร้อมกับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดับไฟป่ารวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าอีกด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้ยังเสนอกลไกทางเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดการเผาในที่โล่งและลดแหล่งกำเนิด PM 2.5 ด้านการสนับสนุนเชิงปฏิบัติได้มอบเครื่องเป่าลม30เครื่องและเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ4เครื่องให้แก่สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟป่าการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และควบคุมผลกระทบจากหมอกควันข้ามพรมแดนและยังเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการไฟป่าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พร้อมนำคณะสปป.ลาวศึกษาดูงานระบบวอลลุ่มและบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่การใช้ข้อมูลการประสานกำลังการสั่งการจนถึงการปฏิบัติจริงในพื้นที่ลดโอกาสการเกิดและสะสมของมลพิษข้ามแดนลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นและการลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งการลดมลพิษข้ามแดนการยกระดับคุณภาพอากาศปกป้องสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับมาดูกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครับมีการจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือ SME ศูนย์กลางให้คำปรึกษานิสิตและประชาชนในส่วนของภาคเหนือตอนล่างครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเปิดศูนย์ช่วยเพื่อน SME มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้นำองค์กรภาครัฐภาคเอกชนนิสิตและผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงานณอาคารเอกาทศรสชั้น1มหาวิทยาลัยนเรศวรครับ
3: ศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อนนะคะศูนย์ช่วยเพื่อน SME มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการนิสิตนักเรียนและนักศึกษาผ่านการให้ความรู้ด้านการเงินการวางแผนธุรกิจระบบพี่เลี้ยงและการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะมีการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงินหนี้และความเสี่ยงรวมถึงมีการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมด้วยโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นั้นเชื่อการแก้ไขและปรับโครงสร้างหนี้การเจรจากับสถาบันการเงินตลอดจนด้านธุรกิจและการตลาดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจนะคะนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ต้องการรับบริการก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเพื่อน SME มหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารเอกาทศรสชั้น1มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์055-968-655นะคะก็โทรไปได้ในเวลาราชการนั่นเองค่ะไปดูกันกับเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะหลายจังหวัดนะคะจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะที่วัดพนมรอกตำบลพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอท่าตะโกสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ส่วนราชการต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหน่วยงานนั้นออกมาอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของงานบริการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะก็มีประชาชนมาร่วมรับบริการกันเป็นจำนวนมากนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการรับฟังปัญหาต่างๆในพื้นที่ของตำบลพนมรอกเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบเงินอุดหนุนเพื่อการให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจนและมอบถุงทานน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงวัยด้วยค่ะ
2: ที่จังหวัดพิษณุโลกที่วัดนาชุมหมู่ที่7ตำบลท่าช้างอำเภอพรหมพิรามนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายอำเภอพรหมพิรามหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรมผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้รับฟังข้อมูลพื้นที่และประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลท่าช้างโดยมีข้อเสนอสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน3โครงการจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบประกาศกิตติคุณแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นของอำเภอพรหมพิรามจำนวน3รายมอบถุงยังชีพทุนการศึกษาทุนสงเคราะห์เด็กเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ถุงทานน้ำใจแก่หน่วยงานภาครัฐขอให้รับจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการนำบริการของภาครัฐลงสู่พื้นที่อย่างทั่วถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการโดยตรงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยครับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่นบูรณาการการทำงานเพื่อประชาชนที่ห้องเมืองราชชั้น5อาคาร2สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้ปกครองท้องที่ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปกครองท้องที่ระดับอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วม
3: สำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569เพื่อพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานพร้อมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างท้องที่ท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและดูแลความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมด้วยภายในโครงการก็มีการบรรยายและศึกษาดูงานในจังหวัดด้วยนะคะของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งด้านการพัฒนาองค์กรการส่งเสริมอาชีพการท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำความรู้และประสบการณ์นั้นมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็บอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานภาครัฐและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทีมแล้วก็มีทิศทางเดียวกันจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะ
2: ในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
5: สิบหกนาฬิกา45นาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็มีการร่วมกันกับหอการค้าจังหวัดอุทัยธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำนะคะที่เขาเป็นคลื่นลูกใหม่เลยค่ะหรือว่าที่เรียกกันอีกอย่างนึงว่า YPC นะคะของอุทัยธานีจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะที่ห้องประชุมทานตะวันศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เมืองพระชนกจักรีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่หรือว่า YPC ของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนางพินรัตน์ผูกใจเพื่อนประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานีประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุทัยธานีสมาคมธนาคารไทยจังหวัดอุทัยธานีประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
2: โครงการดังกล่าวครับจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ณห้องประชุมทานตะวันศูนย์แสดงสินค้าขอไปครับศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปเมืองพระราชนกจักรีอำเภอเมืองอุทัยธานีสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และนวัตกรรมตลอดจนนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมและการตลาดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปครับไปที่สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอบรมพัฒนาทักษะงานสารบัญและการเขียนหนังสือราชการเสริมความรู้บุคลากรยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบพงษ์นิ่มภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะงานสารบัญและการเขียนหนังสือราชการประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบัญการเขียนหนังสือราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ารับการอบรมสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและระบบสารบัญตลอดจนพัฒนาทักษะการร่างและเขียนหนังสือราชการให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน220คนประกอบด้วยข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบัญรวมถึงผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสือราชการโครงการและรายงานต่างๆ
5: การอบรมครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบงานสารบัญจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวิทยากรด้านการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญและรัฐพิธีต่างๆจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นมีความรู้และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างเป็นระบบตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญและรัฐพิธีต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะไปดูกันกับทางด้านของจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็มีการเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2569ภายใต้หัวข้อร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติค่ะที่โดมลานธรรมประชาร่วมใจไทยเศรษฐ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมอำเภอเมืองอุทัยธานีนะคะนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2569ภายใต้หัวข้อร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติโดยมีนายพัชรพลพ่วงไทยประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการ
3: หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
2: ตามมติครม.กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดงานประจำปี2519ในการส่งเสริมและมีส่วนร่วมความคิดความสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนรวมถึงสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนในการสนับสนุนจังหวัดอุทัยธานีโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวและพมจ.อุทัยธานีจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติตลอดเดือนกันยายน2569มีกลุ่มเป้าหมาย900คนพร้อมกิจกรรมนิทรรศการผลงานและทักษะอาชีพการให้ความรู้และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์และเด็กนักเรียนที่มีความสามารถไปดูกับเรื่องของกิจกรรมที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรครับประชุมขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2ประจำปี2569ณห้องประชุมซุ้มกอสารกลางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายสวนิศสุริยกุลณอยุธยาและนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
3: ค่ะนอกจากนี้นะคะการประชุมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนเผชิญเหตุมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมกับมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยนั้นเป็นไปอย่างมีระบบครอบคลุมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษานะคะขณะเดียวกันโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมอำเภอเมืองกำแพงเพชรก็เปิดเรียนตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นโดยมีการตรวจติดตามมาตรการความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดทั้งการตั้งจุดตรวจคัดกรองใช้เครื่องตรวจจับโลหะและตรวจค้นกระเป๋านักเรียนทุกคนนะคะซึ่งก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดมาตรการเฝ้าระวังภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองรวมถึงผู้ที่มาเรียนที่นี่ด้วยค่ะ
2: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆกับสารประทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยเก้าอี้ขวางไว้หน้าบ้านหน้าร้านจะมีความผิดเช่นไรต้องติดตามนะครับในวันนี้ผมมินสัตราคม
3: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
2: พร้อมทีมงาน MBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแ

ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ

0: ET Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุกปากันกุ๊ดเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้เฮาอยู่กันที่วัดเกาะกลางอำเภอปะซางจังหวัดลำพูนครับวันนี้ได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดเกาะกลางอำเภอปะซางจังหวัดลำพูนนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: พระอาจารย์ครับวัดเกาะกลางแห่งนี้เปิ้นฮ้องว่าอยู่ใจกลางชุมชนเนาะอยู่ตรงนี้เปิ้นฮ้องทำไมถึงชื่อว่าวัดเกาะกลางนะครับที่มาที่ไปครับ
1: สันนิษฐานว่าแล้วก็เป็นเรื่องเล่าว่าแต่ก่อนนี้มีน้ำล้อมรอบตลอดที่ญาติโยมเข้ามาเห็นเป็นทุ่งนาเป็นที่ลุ่มแล้วมีน้ำขังตลอดทั้งปีที่นี่จะเป็นเนินเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นชื่อของวัดเกาะกลาง
0: แต่ว่าชุมชนนี้ไม่ได้ชื่อว่าบ้านเกาะกลาง
1: ชุมชนเป็นชื่อว่าเดิมเลยชื่อบ้านหนองดูคือตั้งแต่ก่อนยังเป็นหมู่บ้านเดียวกันภายหลังมาแยกตั้งชื่อว่าบ้านบ่อขาววัดเกาะกลางนี่อยู่ในเขตของบ้านบ่อขาวที่ตั้งใหม
0: ่ครับ
1: ก็เลยชื่อกับชื่อวัดกับชื่อหมู่บ้านจึงไม่ตรงกัน
0: ผมเข้ามาในวัดจะเห็นสถาปัตยกรรมหรือว่าเป็นเจดีย์เก่าแก่นี่ตำนานนี่เป็นจะได้พ่อนะครับ
1: เขาเล่าประวัติสั้นๆของวัดนี้ว่าสร้างโดยท่านเศรษฐีอินตาซึ่งเป็นบิดาที่แท้จริงของพระนางจามเทวีซึ่งท่านมีภูมิลำเนาหรือว่าบ้านเกิดของท่านอยู่ที่โบราณสถานอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับวัดห่างกันไป300เมตรจะมีโบราณสถานอีกกลุ่มหนึ่งแยกจากวัดต่างหากคิดว่าตรงนั้นเป็นบ้านของเศรษฐีอินตาเป็นบ้านเกิดของพระแม่เจ้าจามเทวีท่านสร้างวัดนี้ท่านเศรษฐีอินตาสร้างวัดนี
0: ้ตามตำนานก็ 1,000 กว่าปี
1: 1,300 กว่าปี
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: ที่เราเห็นก็คือจะมีองค์เจดีย์ที่เก่าแก่แล้วก็มีซุ้มประตูกับครับ
1: มีตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่โยมเข้ามาที่บ้านหนองดูจะเห็นโบราณสถานเล็กๆอยู่ตรงปากซอยอันนั้นเป็นเจดีย์ที่อยู่ข้างๆน้ำปิงเขาเรียกว่าเจดีย์หมายท่าน่าจะเป็นท่าน้ำที่ขึ้นที่ลงมีเจดีย์ไว้หมายท่าเหมือนที่บ้านก้องก็มีเจดีย์ทรงมอญเป็นเจดีย์หมายท่าเช่นเดียวกันตรงตลาดสุขทา
0: ครับ
1: แล้วก็พอมาข้างในนี้ห่างกันมาอีกสัก 3-400 เมตรเนี่ยก็จะเป็นวัดแห่งนี้ซึ่งจะมีกำแพงแก้วซึ่งเป็นกำแพงของวัดเป็นรั้วรอบขอบชิดชัดเจนมีประตูทางเข้าตะวันออกตะวันตกเป็นประตูใหญ่เป็นซุ้มประตูใหญ่แล้วก็เหนือใต้เป็นซุ้มประตูเล็กแล้วก็ข้างในนี่มีเจดีย์องค์ประธานซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งยังเหลือลวดลายงดงามเป็นลายที่เขาบอกว่าเป็นลายฝีมือชั้นครู
0: ครับ
1: เป็นสมัยล้านนาอาจจะเป็นลวดลายที่ถูกบูรณะขึ้นมาในยุคสมัยล้านนารุ่งเรือง
0: ครับ
1: แต่ว่าวัดนี่เก่ากว่านั้นอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็มีวิหารหลวงมีอุโบสถเก่ามีซากโบราณสถานอื่นๆอาจจะเป็นมนต์ดกเจดีย์วิหารพระอะไรต่างๆอีก 3-4 จุดครับแล้วก็ที่สำคัญยังมีเหลือบัวฟันยักษ์หรือว่าบัวเท้าช้างที่อยู่ที่ฐานชุกชีของพระประธานของวิหารโบราณเดี๋ยวเสร็จจากนี้สามารถไปถ่ายรูปไปดูได้เป็นศิลปะปาละซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียมอญจะเป็นผู้ที่รับศิลปะนี้มาเป็นยุคต้นๆเป็นชนชาติแรกๆที่รับศิลปะปาละของอินเดียนี้มาและชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนมอญ
0: ครับ
1: ครับบ้านหนองดูบ้านบ่อขาวเป็นมอญฝั่งลำพูนแล้วก็บ้านหนองครอบบ้านต้นโชคเป็นมอญฝั่งสันปะตองเชียงใหม่มีน้ำปิงขั้นกลางในสมัยโบราณที่ไม่ได้เป็นลำพูนเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นมอญลุ่มน้ำปิงซึ่งเป็นมอญทางภาคเหนือกลุ่มเดียวกลุ่มสุดท้ายที่ลงเหลืออยู่
0: โอ้แสดงว่าถ้ามาวัดเกาะกลางได้เห็นทั้งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาแล้วก็เห็นชุมชนมอญที่หาชมได้ยากตัว
1: ใช่ตอนนี้ยังมีภาษาพูดมีการแต่งกายมีอาหารแล้วก็มีบทสวดบางบทที่เรายังรักษาไว้ได้อยู่แต่ว่าก็หลายๆสิ่งหายไปเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่โบราณพากันจากไปแล้วคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้สืบทอดเท่าไหร
0: ่ผมเป็นคนลำพูนแต่เคยรู้ว่าจะมีวัดที่งดงามแบบนี้อยู่ที่ป่าซางถ้ามีโอกาสก็อยากเชิญชวนคนที่ชมรายการสารธรรมน้ำซุปมาแอลกันได้
1: เจริญพรเชิญได้ทุกเวลา
0: ครับตอนนี้ยังมีเจดีย์ที่สร้างใหม่ตัวด้านหลังสีขาว
1: ใช่เป็นเจดีย์ที่ด้านล่างสร้างเป็นที่ห้องโถงใช้งานได้แล้วก็ด้านบนก็คือจำลององค์นี้ไปจำลองรูปแบบสถาปัตยกรรมลวดลายขึ้นไปเป็นชั้นบนเป็นชั้นล่างก็จะเป็นวิหารเป็นลักษณะของเจติยวิหารเหมือนของพม่าคือเป็นเจดีย์ที่สามารถใช้เป็นที่ประกอบกิจได้ด้วย
0: ครับพื้นที่ตึงมดตึงมวลของวัดนี้ประมาณกี่ไร่นะครับกว้างเหมือนกัน
1: โดยประมาณ25ไร
0: ่โอ้
1: แต่ว่าอยู่กันคนละมุม
0: ครับ อันตรงข้ามกับวัดก็ยังมีสถาปัตยกรรมล้านนา
1: ใช่เป็นมนตปประดิษฐานพระรูปของพระแม่เจ้าจามเทวี
0: งดงามเดี๋ยวต้องขอเข้าไปแอล
1: ได้คร
0: ับ ในโอกาสนี้นะครับอยากจะขอสนทนาธรรมในเรื่องของการทำบุญนะครับบัดเดียวพูดท้องว่าบางคนเนี่ยมีบาปนักหรือว่าทำบาปมาแล้วเนี่ยการทำบุญนี่มันทดแทนกันได้กว่าครับอาจารย์ครับ
1: จะว่าทดแทนก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากหรือว่าจะว่าทำชดเชยทำลบล้างก็คงจะพูดได้ไม่อย่างนั้นแต่ว่าโดยหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านว่าบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วแสดงว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่เรากระทำโดยเจตนาทุกอย่างเนี่ยมีผลทั้งสิ้นคือมีวิบากทั้งดีทั้งชั่วคอยสนองให้ทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราทำกรรมชั่วแล้วรู้ตัวสำนึกอยากจะทำกรรมดีก็สามารถทำกรรมดีเพิ่มเติมได้แต่อย่าได้คิดว่ากรรมชั่วเก่าจะไม่ให้ผล
0: ครับ
1: ยังให้ผล
0: ส่วนใดส่วนนั้น
1: ส่วนใดส่วนนั้น
0: ครับ
1: แต่ว่ากรรมดีใหม่ก็จะทำให้เราเป็นคนดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทิ้งห่างกรรมชั่วให้ถอยไปในเมื่อเราทำดีและทำดีเพิ่มมากขึ้นทำให้เป็นผู้ที่มีดีมากแล้วบางทีเราปฏิบัติไปจนถึงขั้นสูงสุดแล้วกรรมชั่วอาจจะหมดโอกาสให้ผลค่อยกลายเป็นอโหสิกรรมตกไปก็อาจจะเป็นได้ถ้ามันไม่หนักมากพ
0: อ
1: กรรมชั่วนั้นนะถ้าไม่หนักมากพอก็อาจจะกลายเป็นอโหสิกรรมได้เมื่อหมดโอกาสให้ผลแต่ว่าจะลบล้างกันไม่ได
0: ้กรรมไหนกรรมนั้น
1: กรรมไหนกรรมนั้นและในวัฏสงสารอันยาวไกลเนี่ยเราเกิดตายเกิดตายเนี่ยมันไม่ใช่รอให้ผลเราในชาตินี้เท่านั้น
0: ครับ
1: สิ่งที่เราได้รับในชาตินี้ก็ไม่ใช่ผลกรรมในชาตินี้อย่างเดียวเป็นผลกรรมในอดีตชาติอดีตชาติอดีตชาติแล้วในเมื่อสิ่งที่เราทำวันนี้และทำไว้ในอดีตชาติที่ยังไม่ให้ผลมันก็จะส่งผลให้เราในชาติหน้าชาติหน้าหน้าชาติหน้าหน้าหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะหมดจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
0: ครับ
1: เพราะนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าจะช้าจะนานจะเร็วดีหรือชั่วจะให้ผลก่อนแค่นั้นเอง
0: ครับแสดงว่าทุกคนมีกรรมมีบาปของตะเกาก็คือส่วนใดส่วนนั้นบุญนี่ก็คือสร้างใหม่ได้เรื่อย
1: ๆสร้างใหม่ได้เรื่อยๆ
0: แต่มันสามารถจะไปลบล้างบาปเก่าได้อย่างที่คนคิดกัน
1: ตามหลักจะต้องไม่สามารถลบล้างเพราะว่าทุกอย่างจะต้องให้ผล
0: ครับอย่างในสังคมเดียวจะเห็นในโซเชียลที่คนจะสร้างโปรไฟล์ทำบุญเพื่อดูดีอย่างนี้ครับแต่ว่ามันสามารถจะทำลบล้างบาปที่เคยทำมาได้
1: ก็ไม่สามารถจะล้างได้แล้วก็การสร้างโปรไฟล์ต้องสร้างใจด้วยนะคือทำโปรไฟล์ที่ดีแล้วต้องทำใจให้ดีตามโปรไฟล์ด้วยผลแห่งการสร้างนั้นถึงจะเป็นผลดีจริง
0: สังคมเดียวดูจากโปรไฟล์ไปได้แล้ว
1: ไม่ได
0: ้ครับ
1: รู้หน้าไม่รู้ใจ
0: ครับพระอาจารย์ครับในช่วงนี้ที่จะเห็นว่าอากาศมันเริ่มร้อนแล้วครับ อยากให้พระอาจารย์มีคติธรรมหรือว่ามีข้อคิดอะไรอย่างที่จะทำให้ใจเฮาเย็นลงครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับ
1: อากาศมันร้อน
0: ครับ
1: ก็พูดเล่นๆอยู่เสมอว่าอากาศร้อนอย่าทำใจให้ร้อนตามอากาศแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่มีสติคนที่กระทบกระทั่งหรือถูกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมากระทบไม่ว่าจะเป็นกระทบทางใจโดยตรงหรือทางตาทางหูได้ยินคำพูดหรือได้เห็นคนที่เราไม่ชอบหรือเขาพูดอะไรมาให้เรารู้สึกไม่พอใจหรือเขาบีบแตรใส่เราเวลาเราขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดโกรธต้องแสดงปฏิกิริยาหรือบางทีไปจอดรถทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันก็มีจริงๆอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องเพิ่มบาปเพิ่มกรรมให้กับตนเองเปล่าเพิ่มความเดือดร้อนให้กับตนเองเปล่าๆเดือดร้อนทั้งในใจเดือดร้อนทั้งเป็นบาปเดือดร้อนทั้งที่ต้องถูกดำเนินคดีทีนี้ทำยังไงถ้าคนมีสติทันก็จะสามารถรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นบาปอารมณ์ที่โกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนั่นเราจะต้องระงับหรือว่าเราจะต้องยับยั้งไม่ไปแสดงออกทางกายวาจาเพราะถ้าเราไม่มีสติเราก็แสดงออกทางกายวาจาด้วยการด่าตอบด้วยการทำร้ายตอบก็สติสำคัญ
0: ครับ
1: สติเป็นสิ่งสำคัญคนจะมีสติได้ก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่รู้จะเอาสติมาจากไหนเราจะต้องเริ่มจากหนึ่งเริ่มจากฝึกว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นรู้จักความโกรธรู้ทันความโกรธก่อนเมื่อความหงุดหงิดเกิดขึ้นรู้ทันความหงุดหงิดเมื่อโลภอยากได้เกิดขึ้นรู้ทันความโลภก่อนทีนี้ในอันหนึ่งที่อยากจะนำมาแทรกในหลักธรรมพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย การกำหนดรู้อารมณ์
0: ครับ
1: หรือว่าการทักอารมณ์ที่ใช้ในหลักธรรมนาวาวังสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับจะรู้ทันความโกรธยังไงจะทำให้ใจเย็นลงได้อย่างไรสมมติว่าความโกรธเราเกิดขึ้นท่านสอนให้เราทักอารมณ์แต่ต้องมีสติรู้ว่าเกิดโกรธเกิดขึ้นก่อนนะ
0: ครับรู้ตัวว่าโกรธอยู่
1: ทักทายมันเลยนี่คือความโกรธความโกรธกำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีความโกรธความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความโกรธปรุงแต่งแล้วก็ทักอย่างนี้เราแทนที่คำว่าความโกรธด้วยอารมณ์อื่นความโลภความหลงความหงุดหงิดความโมโหความรักความอะไรก็ได้เราแทนที่เราไปนี่คือความโลภสมมติว่าเราอยากได้อะไรขึ้นมาความโลภกำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีความโลภความโลภกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความโลภปรุงแต่งการทำอย่างนี้เราเรียกว่าการทักอารมณ
0: ์
1: ถ้าเรามีสติรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราใช้วิธีทักอารมณ์เข้าไปบางทีอารมณ์ร้อนๆตรงนั้นอารมณ์หงุดหงิดตรงนั้นก็อาจจะถูกเรารู้เมื่อถูกเรารู้แล้วมันจะไม่ไปต่อมันจะไม่คิดต่อไม่จินตนาการต่อไม่มโนต
0: ่อ
1: ไม่ปรุงแต่งต่อไปเพราะนั้นมันก็จะดับตรงนั้นได
0: ้ครับ
1: ต้องใช้วิธีอย่างนี้ก็ได
0: ้ทักว่าตอนนี้เรากำลังโกรธอยู
1: ่
0: กำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็เราก็จะวิธีแก้ไข
1: เราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นและหาวิธีแก้ไขแทนที่เราจะไปทำร้ายเขาไปด่าเขาเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธนี่เป็นสิ่งไม่ดีเราเรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะได้หาวิธีดับมันขจ

0: มีสติสัมปชัญญะคนที่เคยอย่างไรเจริญหรือว่าฝึกยังไงเราจะรู้ทันใจเรา
1: ครับ
0: กำหนดลมหายใจเข้าออกก่อนก็ได
1: ้ง่ายๆใช่ไหมครับ
0: หรือเอาหลักธรรมพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
1: ครับ
0: การระลึกพระรัตนตรัยไม่ว่าจะโกรธจะหงุดหงิดจะทุกข์ใจเศร้าใจอกหักสอบตกอะไรก็ช่างแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดไม่ได้แล้วเราก็พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าระลึกอย่างนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: จะทำให้มีสติขึ้นมาต้องฝึกนะทำบ่อยๆการระลึกถึงพระรัตนตรัยนี่ก็จะช่วยหลายเรื่องช่วยให้เรามีพลังทางใจและพลังทางปัญญาแล้วเราก็จะได้มีที่พึ่งทางใจฝึกสติให้เราแล้วก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องได้ด้วย
1: ครับอาจารย์ครับทำฝึกสติฝึกสมาธิมันจำเป็นต้องทำที่วัดก็ได
0: ้นะยืนอยู่นี้ก็ทำได
1: ้ทำได
0: ้ตรงนี้ก็ทำได้ตอนนี้เราถ้าเรารู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังให้สัมภาษณ์เรากำลังสัมภาษณ์เรากำลังถ่ายทำรายการ
1: ครับ
0: ความรู้ตัวอย่างนี้เป็นสัมปชัญญะขับรถอยู่ก็ใช้สติใช้สัมปชัญญะทำกับข้าวกินข้าวอาบน้ำเดินวิ่งออกกำลังกายอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกได้หมดเลย
1: อ
0: ันไหนที่ต้องใช้ใจฝึกไม่ต้องการความเงียบสงบแต่ต้องการใช้ความคิดเราก็ใช้ความคิดฝึกไปในเวลาใดที่เราเงียบสงบสงัดจากกิจอื่นๆไม่ต้องทำอะไรแล้วเราสามารถพูดออกมาเป็นคำให้ออกเสียงได้ด้วยเป็นการฝึกไม่ว่าจะพูดโทเมนาโถก็ดีหรือจะทักอารมณ์ก็ดีพูดออกมาให้ได้ยินเลยก็ได
1: ้นั่นแสดงว่าการที่เราสวดมนต์ไหว้พระก็เหมือนกับการฝึก
0: ตอนนั้นฝึกสติสมาธิฝึกลมหายใจแล้วก็ได้ความสงบการสวดมนต
1: ์อย่างที่เราเห็นปัจจุบันครับอาจารย์ครับเด็กเยาวชนหรือว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยเข้าวัดอย่างเงี้ยครับ
0: ความเจริญทั้งด้านวัตถุและความเปลี่ยนแปลงของโลกวัตถุนิย
1: ม
0: ความจริงเวลาคนเรา1วันมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ความอ้างว่าไม่มีเวลาเนี่ยเพราะว่าหาเรื่องทำอย่างอื่นไปแล้วก็หมดเวลาไปก็ในเวลาที่ไม่ต้องหาเวลาในอิริยาบถทั้ง4ตลอดทั้งวันนั่นแหละสามารถฝึกได้อยู่ที่ว่าจะฝึกไหมจะมองว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตไหมหรือว่าจะมองว่าเป็นสิ่งล้าหลังเป็นสิ่งเชยก็ต้องฝึกสำนึกตรงนั้นด้วยว่าเมื่อเวลาที่เราทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยอะไรอะไรก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากความสุขสงบคุณธรรมธรรมะคำสอนของในทางพระศาสนาถึงจะช่วยให้เราสงบใจได
1: ้
0: คนทุกวันนี้บอกมีทุกข์ก็กินเหล้าไปร้านไปกินไปดื่มไปเมาแต่ว่าถามว่าลืมความทุกข์เหล่านั้นได้จริงไหมก็ไม่จริง
1: ครับเป็นชั่วอารมณ
0: ์ครับชั่วครั้งชั่วคราวเพราะนั้นหลวงปู่ประชาพระเดชพระคุณพระพุทธพจนวรพรจันทร์กุศโลท่านสอนไว้ความสุขโลกีมีได้ชั่วคราวความสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมหมายถึงธรรมะ
1: ครับ
0: นั่นแหละก็ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องช่วยเยียวยาจิตใจ
1: ครับอย่างที่ได้สนทนาธรรมก็จะเห็นว่าที่สำคัญคือต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตขับรถทำงานก็ต้องมีสติแต่ว่าที่สำคัญอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือธรรมนาวังใช่ไหมครับสำคัญมาก
0: สำคัญหลักธรรมที่พระองค์ทรงคัดเลือกมาเพื่อราชทานให้พระสงฆ์นิกรเป็นสิ่งที่พระองค์นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลจริงแล้วก็สามารถดับทุกข์ในพระราชหฤทัยได้จริงจึงได้ให้ทำออกมาเป็นหนังสือหลักธรรมพระราชทานแล้วพระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรด้วยความรักในประชาชนของพระองค์
1: ครับเป็นหลักธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย
0: เข้าถึงได้ง่าย
1: ภาพอะไรก็เป็นภาพวาดภาพเขียนที่สวยงาม
0: ภาพวาดฝีพระหัตถ์นะฝ
1: ี
0: พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ครับ
0: แล้วก็หลักธรรมก็ทำเรื่องยากให้ฟังง่ายขึ้นเช่นอริยสัจ4เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องหนัก
1: ครับ
0: แต่พอมาพูดง่ายๆให้เข้าใจให้เราเรียนรู้เรื่องทุกข์ความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาซึ่งฟังดูกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันยากจัง
1: ครับ
0: ความอยากได้หวังอะไรแล้วไม่สมหวังพูดอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข
1: ์ให้เข้ากับสถานะการปัจจุบัน
0: เรามีทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็ดับได้เพราะนั้นก็ต้องมีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8
1: ค
0: ือทำให้ดีทำง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาท่านย่อสั้นๆเรื่องมรรค8เนี่ยนะอยู่ในหลักศีลหลักสมาธิหลักปัญญาศีลทำกายวาจาของตนให้เรียบร้อย สมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรอบรู้

0: รับรู้ในกองสังขารแล้วก็รับรู้ในสัพพวิชชาตั้งใจมั่นคือตั้งใจทำอะไรให้ดีและให้สำเร็จศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็คือทำวาจาของตัวเองให้ดีไม่เบียดเบียนไม่เข็นฆ่าไม่ผิดศีล5นั่นแหละศีลสมาธิปัญญา
1: แสดงว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกศีลสมาธิแล้วศีล5ก็สำคัญ
0: สำคัญที่เป็นพื้นฐานเลยเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมวลมนุษยชาติเลย
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพุทธศาสนิกชนเท่านั้นทุกคนในโลกนี้ศีล5สำคัญจำเป็นสำหรับชีวิต
1: เห็นว่ามีชาวต่างชาติหลายคนก็เริ่มใส่ในพุทธศาสนาในเรื่องศีล5เพราะว่าปฏิบัติได้ง่าย
0: ปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องห่างไกลตัว
1: ครับ
0: ถ้าไม่ฆ่าอย่างเงี้ยก็คือมีความรักความเมตตาไม่รักของเขาซึ่งเราก็ไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ใครรักของเราเราก็ไม่ต้องรักของเขาเราคิดง่ายๆ คนเราเกลียดทุกข์รักสุขฉันใดเราเกลียดทุกข์รักสุขฉันใดคนอื่นก็ย่อมเกลียดทุกข์รักสุขฉันนั้นเพราะนั้นอย่าไปทำให้กันและกันได้รับความทุกข์อ
1: ย่าเบียดเบียนผู้อื่น
0: ใช
1: ่พูดถึงการลักขโมยอะไรด้วยก็ไม่ควร
0: ไม่ควร
1: ครับของใครใครก็รัก
0: ใช่ใช่โดยเฉพาะกาเมสุมิชฌาจารของใครใครก็ร
1: ัก
0: ใช่
1: ครับ
0: ต้องของใครของมันแล้วก็มุสาวาทใครๆก็ไม่ชอบฟังคำโกหกเราก็ไม่ต้องไปโกหกใคร
1: ครับ
0: สุรานี่มันทำลายตัวเองทำลายสติปัญญาทำลายสุขภาพทำลายเงินทองทำลายชื่อเสียงเกียรติยศก็มันไม่ดีก็จะไปทำให้มันไม่ดีเกลียดตัวเองทำไม
1: เดี๋ยวนี้คนถือศีลได้4ข้อแต่ข้อ5ทำไม่ได้ เพราะว่าบางทีอาจจะ
0: สังสรรค์สังคม
1: เนาะ
0: ก็เอาให้พอดีพองามอย่าให้มันกินสติเรา
1: ครับเดี๋ยวนี้แบบเฉพาะแค่เรื่องสุราเดี๋ยวนี้บ้านเราจะมีอบายมุขอย่างอื่นด้วยเนาะสูตร
0: ต้องมันให้ข้อมูลลูกหลานต้องมันดูแลกันมันแน่นปล่อยอย่าปล่อยให้ไปตามเพื่อนอย่าปล่อยให้ไปตามกระแสสังคม
1: ครับขออนุญาตปิกมาในเรื่องของงานบาปบุญกรรมนึงคนเราฝากทำบุญนะครับได้บุญกว่าค่าพระอาจารย์ไม่ได้มาฝาก
0: บุญด้วยเจตนาด้วยเจตนาที่เป็นบุญ
1: ครับ
0: สละทรัพย์โอนไปฝากเข้ามาเจตนาทำทานตรงนั้นได้แล้วคือสละความตระหนี่ออกจากใจตัวเองได้
1: แล้ว
0: เอาเงินในกระเป๋าในบัญชีธนาคารของตัวเองออกไปได้แล
1: ้
0: วบุญทานตรงนั้นสำเร็จด้วยการขจัดความโลภได้ขจัดมัจฉริยะความตระหนี่ได้แล้วแต่ว่าถ้าได้มาเองจะได้บุญเพิ่มขึ้น
1: มาถึงตี
0: ้ถ้ามาเองจะได้บุญเพิ่มขึ้นเพราะว่าอาจจะได้ความสงบใจอย่างอื่นได้ยินได้ฟังเกิดสติปัญญาได้รับศีลหรือว่าได้เห็นโบสถ์วิหารลานเจดีย์เห็นพระเห็นเนนนุ่งผ้าเหลืองแล้วรู้สึกสงบใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามา
1: แสดงว่าอย่างที่คนที่บอกว่าบาปบุญอยู่ที่ใจนั่นก็แท
0: ้จริง
1: ครับบางคนทำบุญไปแต่มาคิดเล็กคิดน้อยก็ไม่ได้บุญ
0: อย่างนั้นไม่ได้ทำบุญแล้วคิดเสียดายนี่ก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: กลายเป็นบาปแทน
1: ทุกใจ
0: นอกจากทุกใจแล้วตามไปชาติหน้าทำให้เป็นคนบ้าใบ้บอดหนวกไปเสีย
1: โอ้บาป
0: บาป
1: แสดงว่าทำบุญเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้อย่างเมื่อก่อนช่วงโควิดก็คือโอนทำบุญทำบุญออนไลน์
0: ใช่คือบุญนี่มีหลายอย่างนะทานการให
1: ้
0: ศีลการรักษาศีลที่พูดไปแล้วภาวนาการทำใจให้สงบและก่อสติปัญญาให้เกิดขึ้นไม่หลงงมงายการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่การฟังธรรมการแสดงธรรมให้ธรรมะแก่คนอื่นการให้ส่วนบุญการอนุโมทนาส่วนบุญการทำความเห็นให้ถูกต้องตามครองธรรมนี่เป็นบุญทั้งนั้น
1: ครับ
0: เพราะนั้นทำยังไงให้ครบก็ได้ขาดไปบางข้อก็ทำบางข้อค่อยๆสะสมไปก็ได
1: ้ครับ
0: ที่เราพูดทำบุญนี่ส่วนมากเราจะพูดหมายถึงทาน
1: ใช่ครับ
0: ให้ทานแต่อย่างอื่นส่วนอื่นมีแม้แค่เราอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนเรานี่ก็เป็นบุญแล้วเป็นวิญญาณวจมะเป็นอัปจายนะมัง
1: ครับ
0: แล้วก็ขนขวายในกิจที่ชอบมีจิตอาสาก็สามารถเป็นบุญได้
1: เพราะว่าที่อู้เรื่องนี้เพราะว่าบัดเดียวมันมีวิชาชีพเยอะนะครับเปิดเพจรับบริจาคทำบุญนะครับ
0: ก็อันนั้นก็บาปแล้วอยู่ที่เจตนาแล้วบาปตั้งแต่คิดละ
1: อย่างนี้คนทำบุญได้บุญไหมครับ
0: คนทำบุญก็ได้บุญในส่วนที่สละไปคือสละความตนีออกจากใจตัวเองได้นะ
1: ได้บุญ
0: เจตนาดีแล้ว คนบาปคือคนที่เขาไปทำบาปนู่นเราทำบุญก็คือเราได้บุญไม่ใช่เราได้บาปมิจฉาชีพนู่นได้บาปแต่เราต้องพิจารณาว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเขาเป็นบุญจริงๆเราจะได้ไม่ไปหลงสนับสนุนเขา
1: แม่น ครับ
0: ต้องดูให้ดี
1: และอย่างมาเดียวอย่างที่เห็นในโซเชียลอะครับอันอย่างพระบางท่านที่เปิ้ลทำบุญไถ่ชีวิตหกกระบือแต้เปิ้ลก็ทำแต้แต่ม
0: า
1: เดียวชอบเอามิจฉาชีพเนี่ยชอบเอาหูบบัวควายที่อยู่ในวัดมาแขวนเพื่อทำบุญอันนี้ก็บาปเน
0: า
1: ะ
0: คนที่ทำอย่างนั้นก็บาป คนที่ไม่ได้ทำจริงนะบาปแล้วดูเจตนาตั้งแต่แรกเขาแอบแฝงไว
1: ้
0: เขาก็บาปตั้งแต่คิดแล้วเป็นมโนกรรมละเป็นอกุศลมโนกรรม
1: สุมาตะครับแล้วอย่างเอาบัวควายมาไว้ในวัดเพื่อให้คนไถ่บุญไถ่บาปเนี่ยอย่างอี้นี่เปิ้ลฮ้องว่าทำบุญ
0: พิจารณาเป็นกรณีไป
1: ครับ
0: ไม่ว่าให้กระทบกระเทือนดีกว
1: ่
0: าต้องพิจารณาผู้ที่จะทำบุญพิจารณาเป็นกรณีเป็นกรณีไปสมควรไม่สมควรอยู่ที่เรา
1: ละทำจริงไถ่ชีวิตช่วยชีวิตไปให้เกษตรกรจริงแต่บางคนก็เอามาเป็นตัวประกันอย่างนี้ก็เป็นบาป
0: ต้องดู
1: เนาะ
0: คนทำบุญต้องพิจารณาด้วยปัญญา
1: เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ไม่ว่า
1: แต่เฮาบริจาคไปถือว่าเอาความตระหนี่เอาจากใจไปละถือว่าได้บุญนะ
0: ส่วนนี้ได้
1: เพื่อนจะเอาไปอย่างกับจ้างเพื่อนเต
0: ้
1: อครับอันวันนี้รายการสารธรรมน้ำซุปก็ได้ทั้งสาระแล้วก็ได้เรื่องราวดีๆในเรื่องของความสวยงามของวัดเกาะกลางแห่งนี้สุดท้ายนี้อยากให้พระอาจารย์ฝากคติธรรมข้อคิดสั้นๆในการดำรงชีวิตช่วงนี้จะใกล้ปีใหม่เมืองแล้วตัวเองครับฝากคติธรรมในการใช้ชีวิตในรายการสารธรรมน้ำซุปนะครับ
0: ขอให้ขยันขอให้ประหยัดขอให้ซื่อสัตย์ขอให้อดทนแล้วก็อย่าประมาทก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยมีความสุขขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนไม่ประมาท
1: ครับ
0: เจริญพร
1: สำคัญมากคือต้องขยันทำมาหากินหาเงินเนาะถ้าขยันข้อแรกมานี่คือทุกอย่างก็ตามมา
0: ละ
1: ครับแล้วก็ประหยัดนี่ก็สำคัญประเดี๋ยวคนชอบเอฟซื้อของออนไลน์กันนะครับ
0: เรื่องโดยใช่เหตุ
1: ครับวันนี้มีความสุขได้มาชมบรรยากาศของวัดกอกลางที่มีความเก่าแก่แล้วก็ได้มาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ด้วยแล้วก็ขอเชิญขอพระอาจารย์เชิญชวนให้มาสัมผัสศิลปวัฒนธรรมที่วัดกอกลางแห่งนี้สุดท้ายครับ
0: ถ้าญาติโยมที่ยังไม่เคยมาถ้าหากว่าอยากจะมาก็สามารถขับรถมาเองได้เพราะว่ารถโดยสารไม่ผ่านขับรถมาเองได้ด้วยการตั้ง GPS เลยไม่ต้องอธิบายหนทางให้งงตั้ง GPS วัดเกาะกลางป่าซางนะไม่ใช่วัดเกาะกลางเชียงใหม
1: ่ครับมีหลายที่ครับ
0: มีคนเคย
1: ไปพบเรือนใช่มั้ยครับ
0: มีคนเคยไปพบอาตมาที่วัดเกาะกลางบอกอยู่หน้ากุฏิอาตมาลงมาไม่พบใครเขาบอกอยู่เกาะกลางป่าแดดสารปิป่าแดดในเมือง
1: คร
0: ับ ก็เลยถึงบอกว่ามาวัดเกาะกลางลำพูนหรือวัดเกาะกลางป่าซางแค่นี้ก็ได้อยู่ตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนก็จะได้ไปไม่ผิดที่มาก็จะได้เห็นโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติโบราณสถานที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีศิลปะลวดลายที่งดงามมีประวัติแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นถ้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่13เมษายนก็จะได้พบกับขบวนแห่หงส์ธงตะขาบของพี่น้องชาวมอญด้วยแต่ว่าปีนี้จะแห่กันในวันที่12ตอนเย็น
1: ครับ
0: 12เมษายนเวลาประมาณ4โมงเย็น5โมงเย็นเป็นต้นไปแห่หงแห่ธงตะขาบมาถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสขึ้นสงกรานต์ปีใหม
1: ่
0: อันนี้ทุกปีที่น้องชมรก็จะจัดอย่างนี้นอกจากนั้นวันพระใหญ่เวลา7โมงที่วิหารหลวงของวัดก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรและใช้ภาษาเป็นภาษามอญ
1: ก็
0: จะเป
1: ็
0: นวันพระใหญ
1: ่
0: วันพระ14หรือ15ค่ำ
1: ครับ
0: เจริญพร
1: สาธุครับวันนี้ทางรายการก็ได้ครับสาระดีๆนะครับผมในรายการสารธรรมนำสุขครับปิ๊กมาพบกันใหม่ใน MBT นอดภาคเหนือแห่งนี้นะครับ 17:00 น. ถึง 17:30 น. วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ักทายกันทุกคนพบกันอีกแล้วกับรายการแวะเที่ยวค่ะพบกับอ้อมพร้อมรายการแวะเที่ยวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเดาออกแน่นอนว่าวันนี้อ้อมมีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำคุณผู้ชมผ่านทางรายการแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะอ้อมพร้อมทีมงานค่ะพาทุกคนนะคะมากันที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและไปเที่ยววัดแอแต่ทุกคนอย่าเพิ่งแหมพาไปเที่ยววัดแห่งนี้ไม่เหมือนที่อื่นคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะได้ทำบุญได้สงบจิตสงบใจแล้วนะคะวัดแห่งนี้สถานที่ตั้งของวัดสวยงามสัมผัสกับธรรมชาติและที่สำคัญวัดแห่งนี้มีสวนสัตว์ด้วยอ่ะจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมต้องไปทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้กันก่อนค่ะ

0: นมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก่อนอื่นพระอาจารย์เจ้าขาอยากให้พระอาจารย์ค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าวัดของเราเนี่ยก่อตั้งมาประมาณกี่ปีแล้วเจ้าคะ
1: เริ่มก่อตั้งประมาณช่วงปลายปี61มาถึงปีนี้ก็เข้าปีที่8
0: ปีแล้ว
1: ในการก่อสร้างตอนแรกเริ่มเดิมทีเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวคือเราชอบแบบไหนเราจะทำที่แบบนั้นให้มีพักผ่อนของตัวเองก่อน
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นคนก็เริ่มทยอยมาเที่ยวก็เลยต้องจัดแลนด์สเคปใหม่แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์มาเรื่อย
0: ๆ
1: ก็ด้วยทุนทรัพย์ที่นโยบายของวัดเราด้วยนะเราไม่บังคับไม่ยัดเยียดไม่เบียดเบียนไม่เรียอะไร
0: ค่ะ
1: ไม่รับกฐินไม่รับพระป่าการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยจะมีเจ้าภาพหมดเลยแล้วก็ช่วง3ปีแรกที่เรามาก่อสร้างที่นี่เราก็เริ่มก่อสร้างบูมไปเลยตอนนี้ก็หยุดมาตั้งแต่โควิดไม่ได้สร้างอะไรต่อก็มาดูแลสัตว์ประสาทเลี้ยงควายเลี้ยงช้างไป
0: ค่ะแล้วแลนด์สเคปภาพรวมของวัดของเรานี่คืออ้อมเข้ามาบรรยากาศตอนแรกคือแตกต่างจากวัดอื่น1ความเหมือนกันคือความร่มรื่นแต่พอเข้ามาแล้วสัมผัสได้เห็นถึงความตั้งใจของวัดแห่งนี
1: ้ก็เรามองภาพรวมเนาะเราจะเห็นวัดมันจะเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยมีซุ้มประตูหลังคาสีแดงเป็นฉากๆเราเลยมาทำเป็นพุทธบูชาที่นี่นะถวายเป็นพุทธบูชาสร้างหมดเลยแล้วชอบโทนสีขาวกับน้ำเงินสลับกันมันเนื่องจากว่าตอนที่มันอยู่ใหม่ๆมันโล่งไม่มีอะไรเลยช่วงนั้นประมาณเดือนตุลาก็มองไปเห็นท้องฟ้ากับภูเขาตัดกันก็เลยใช้สีของธรรมชาติแหละมาสร้างของเราเป็นสีขาวสลับกับสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินก็เลยจะไม่เหมือนวัดอื่นตรงที่ว่าม ันไม่เป็นบล็อกวัด
0: ที่
1: มันเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละก็เริ่มทำมาเรื่อยๆค่อยๆทำมาเรื่อย
0: แล้วตั้งแต่โซนที่เราเนี่ยขับรถเข้าวัดมานะคะจะเห็นเป็นพระพุทธรูปเป็นทิวตรงเข้ามาเลยทำไมพระอาจารย์ถึงเลือกเป็นพระพุทธรูปเข้ามาตั้งแต่หน้าวัดเลยเจ้าคะ
1: เท้าความคือครูบาอาจารย์ก่อนท่านมาเยี่ยมหลวงพ่อปรมีพระผาซ่อนแก้วท่านบอกว่าลูกถ้าอยากให้มีคนเข้าวัดมีเงินมีทองสร้างวัดไม่เดือดร้อนอ่ะทำพระศิวลีหันเข้าวัดสักองค์นึงแต่เราลั้นครูบาอาจารย์มาทำ108เลย
0: โอ
1: ้เนี่ยถ้าว่ามันเป็นกุศโลบายถ้าเดินเข้าวัดมาปุ๊บอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าเตรียมบาตรเตรียมย่ามแล้วเอาเข้ามาแบ่งกันฉันกันขบกันฉันแล้วแต่ถ้าหันออกไปข้างนอกอ่ะยังหิวยังโหยอยู่ก็แบกบาตรแบกย่ามออกก็เลยหันเข้าหมดเลยเป็นกุศโลบายแล้วฝั่งนู้นที่เห็นเนี่ยที่เริ่มก่อสร้างนั้นจะเป็นพุทธอุทยานองค์ปฐมจะสร้างในองค์ปฐมอย่างเดียวจะไม่สร้างพระสงฆ์แล้วฝั่งนู้นเรามองว่าการสร้างพระมันคนทุกคนสามารถร่วมได้มันไม่จำกัดถ้าเป็นบุญบวชเนี่ยเฉพาะคนมีศรัทธาถึงจะบวชได้ถือศีลก็เหมือนกันเฉพาะคนมีศรัทธาคนมีเวลาว่างถึงมาสวดมนต์ถือศีลแต่ละหล่อพระเนี่ยคนพิการก็หิ้วกระแป้งปูนได้อะไรได้เราก็เลยหล่อเป็นปูนทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ถ้าเป็นทองเหลืองจะไม่มีใครเขาร่วมกับเราได้เลยเพราะว่าจะมีช่างเฉพาะของเขาเราก็เลยสร้างพระปูนมาเลยที่เห็นในวัดนี่ก็คือมีแม่พิมพ์เองทั้งหมดเลยแล้วก็หล่อทั่วไทยตอนนี้น่าจะร่วมหมื่นองค์แล้วมั้งตั้งแต่เริ่มสร้างมานะ8ปีอ่ะเฉพาะเราก็500กว่าแล้วที่นี
0: ่โอ้ดีมากเจ้าค่ะแล้วอย่างโซนด้านซ้ายมือของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโซนอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ส่วนนี้จะเป็นเขตพุทธวาจะเป็นวิหารสมเด็จองค์ปฐมเป็นพุทธบาทเรืองแสงแต่พุทธบาทยังทำไม่เสร็จรอหินเรืองแสงยังหาไม่ได้จะทำเป็นพุทธบาทเรืองแสงแล้วก็เป็นลานคล้องใหญ่ไว้ให้คนมาตีอธิษฐานขอพรถวายพุทธบูชาทุกอย่างมันได้มาด้วยความบังเอิญ
0: อ่
1: ะเราเคยอธิษฐานไว้ว่าอยากจะมีคล้องระฆังไว้ตีกับเขาสักลูกนึงลูกเล็กๆแต่มันได้ลูกใหญ่มา
0: ลูกใหญ่มาก
1: ก็เลยเอามาตั้ง
0: ค่ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวโดยปริยายทั้งที่จริงเราไม่ได้ทำที่ท่องเที่ยวหรอกแต่ทำเป็นที่สร้างบารมีใครอยากมาหล่อพระมาใครอยากมาสวดมนต์มาใครอยากมาเลี้ยงสัตว์มาดูแลสัตว์มาเที่ยวชมก็มา
0: แล้วโซนเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ค่ะคืออีกหนึ่งชื่อเสียงของวัดแห่งนี้นั่นก็คือโซนด้านนี้เลยเหมือนเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กๆเลยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเจ้าค่ะ
1: ก็ท้าความเหมือนตอนโควิดนั่นแหละก่อนหน้านี้คือมันมีเคสแรกเลยก็คือว่าวัวถูกรถชนอยู่สายเอเชียไปมิตรภาพเราเนี่ยทีนี้ตำรวจรู้จะเอาไปไหนก็มาที่นี่ก็รักษาพอรักเขารู้ว่าที่นี่รักษาวัวควายเจ็บป่วยพิการเขาก็ส่งมาให้เลยเรื่อยๆเราก็เริ่มถ่ายชีวิตตอนนี้มีในสังกัดอยู่1,700 ตัวทั้งช้างม้าวัวควายนะแต่เรากระจายไปศูนย์อนุรักษ์ทั่วประเทศ77แห่งก็คือมีทุกจังหวัดถ้าบ้านเราพิษณุโลกนี่ก็สวนเมี่ยงนี่ให้ไป500ตัวเลยให้เขาไปจัดตั้งกลุ่มดูแลกันเองขอแค่ตัวที่เราให้ไปไม่ฆ่าไม่ขายลูกหลานคลอดออกมาก็เป็นกรรมสิทธิ์ของ กลุ่มอนุรักษ์นั้นไป
0: เราสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วย
1: มันก็เหมือนอาชีพเสริม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็เนื่องด้วยว่าตอนที่ปี61มาสร้างวัดนะตอนนั้นวัวควายที่ลงทะเบียนทั้งประเทศมีอยู่1,500,000 ตัวผ่านมาแค่3ปีเหลือ 600,000
0: โอ้
1: เหลือแค่ 600,000 ตัวทั่วทั้งประเทศอ่ะนะแล้วก็เลยเอ้าอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ตอนนี้คร่าวๆทราบว่ามียอดควายไทยชีวิตเนี่ยประมาณ20,000ตัวหนึ่งในนั้นมีของเรา 1,700 แล้วช้างก็เหมือนกันช้างก็ได้มาช่วงโควิดตอนแรกเขามาขออาศัยก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ตกงานไปไหนไม่ได้ก็มาขออาศัยตอนนั้น10กว่าเชือกเลยเดินอยู่ในนี้นะ
0: โอ้เดินไปสวนสัตว์เลย
1: ทีนี้ด้วยความที่ว่าบางคนในช่วงที่เขามีท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนะที่ไม่มีโควิดเกิดความต้องการช้างบ้านเอาไปแสดงโชว์เอาไปให้คนนั่งตามปางต่างๆนะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอช่วงโควิดนั่นมันเข้ามาตอนที่การท่องเที่ยวกำลังบูมทีนี้คนก็ไปกู้หนี้ยืมสินซื้อช้างเพื่อจะเอาช้างเข้าไปเข้าโครงการไปเข้าตามปางเพื่อจะได้เงินเดือนทั้งคนทั้งช้างเขาจะจ้างกันอยู่ประมาณนี้เนี่ยประมาณช้างหมื่นนึงคนหมื่นนึงอะไรประมาณนี้นะเก็บทิพย์ต่างหากที่จังหวะนั้นพอโควิดมาปุ๊บมันช็อกทั้งระบบเลย
0: มันสต็อปหมดเลย
1: ใครที่เป็นหนี้เป็นสินก็จะเอาช้างมาอยู่นี่เมื่อก่อนนะทีนี้เราก็ขอซื้อทีละตัวขอซื้อทีละตัวทีละตัวตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องการดูแลเราเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคนทำบุญมานี่แบบเหลือๆเลยก็ให้เขากินอยู่สบายในที่เห็นโรงเรือนเห็น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ที่200-300ไร่ก็คือตอนนั้นซื้อที่ให้เขาอยู่ทุกวันนี้ก็ได้แค่เก็บเอากล้วยเอาหญ้าตามคลองมาให้กินแล้วก็ได้ทั้งหมดอ่ะไม่เคยเข้าวัดเลยไม่กล้าหากินกับสัตว์พวกนี้ก็ยกให้ควานเขาไปเป็นค่าน้ำมันตัดหญ้าไปเป็นเงินซื้อกับข้าวรายวันแล้วก็มีหลักประกันให้คือเงินเดือน
0: แล้วถ้าประชาชนที่ชมรายการของเราอยู่อะค่ะของช่อง11 NBT เราเนี่ยค่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกับพระอาจารย์ในการ อนุรักษ์สัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้ไหมคะพระอาจารย
1: ์ได้เราขอแค่อาหารกล้วยอ้อยสับปะรดต้นสับปะรดก็ได้เขาเป็นเขาเป็น
0: อาหาร
1: พวกนี้ดีกว่าไม่รับปัจจัยขอแค่เป็นมีฟางมาให้สักเดือนละเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาเรื่อยบางคนเขามีอ้อยเขาก็แบ่งมาให้เรางานนึงเราก็ตัดมาสับปะรดเขาเด็ดหัวไปแล้วก็เหลือในไร่ก็ให้เราไปเอามาเพราะว่ามันจะมีทั้งแคลเซียมทั้งโปรตีนในต้นสับปะรดไม่จำเป็นต้องใช้หัวมันนะใช้แค่ต้นมันนะช้างเขาจะกินแล้วอิ่มนานกว่าทุกวันนี้ก็ตัดกล้วยป่านะมากองเมื่อเช้าก็ไปตัดกล้วยป่ากันมานะมากองไว้กองไว้เอาแค่พอให้เขาอยู่ได้อย่างน้อยเขาไม่ลำบากเขาไม่ต้องไปลากไม้เขาไม่ต้องไปทำงานหนักกว่านี
0: ้ใช่เจ้าค่ะมีที่อยู่ที่กินให้แล้วเห็นข้างหลังมีโรงทานด้วยโรงทานตรงนี้ของเราแล้วก็เรามีเป็นมูลนิธิด้วยใช่ไหมคะ
1: ในส่วนนั้นจะเป็นการแยกออกจากวัดไปก็คือว่าไปทำเกี่ยวกับอุบัติเหตุฉุกเฉินรับส่งผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยยากไร้แล้วก็จะมีทีมต่อต้านภัยพิบัติกูบามีเรือเอง17ลำเรือกู้ภัย
0: เอาไว้ช่วยเหลือประชาชน
1: ใช่ๆหาดใหญ่นี่ก็เพิ่งไปกันมารอบที่แล้วนะนั่นแหละก็จะแบ่งมันอยู่ในนโยบายของวัดศึกษาพัฒนาและสงเคราะห
0: ์อ๋อสงเคราะห์ยินหมดสงเคราะห์
1: เรามองว่าเรื่องการปฏิบัติภาวนามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยพุทธศาสนาไม่ศาสนาสากลนะไม่ใช่ศาสนาสาธารณะด้วยเป็นศาสนาเฉพาะบุคคลที่มีความเชื่อมีความศรัทธามีปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงตามใช่ไหมแต่เรื่องการให้ทานการส่งข้อโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องสากลเราก็เลยจะเน้นเรื่องนี้เมื่อก่อนทำมหาทานทุกปีช่วงวันเกิดนะน่าจะเคยได้ยินข่าวมีโปรยทานมีแจกทุกการศึกษาแจกข้าวทีนึง20ตันเมื่อก่อนตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ลดลงมาเรื่อยแต่ก็ยังช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบในทุกด้านก็ประกาศไว้ในป้ายไม่มีข้าวสารมาเอาไม่มีน้ำมาเอาไม่มีโรงศพมาเอานั่นแหละตายเจ็บเก็บส่งอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถ้าประชาชนที่ชมรายการอยู่อีกอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ทานกับทางวัดเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะมีข้าวที่บ้านมีอะไรอย่างงี
1: ้ได้ถ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้รับได้หมดเลย
0: แต่แค่ไม่รับเป็นปัจจัยนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะ
1: ไม่รับเป็นปัจจัย
0: ค่ะและในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะเจ้าคะที่ให้ทีมงานของเรานะคะได้มาผลิตรายการที่วัดแห่งนี้ให้คุณผู้ชมนะคะ1โดยได้ร่วมทําบุญนะคะ2ได้มาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนแห่งนี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามีไกด์นําเที่ยวเป็นตัวแทนของวัดนะคะพาคุณผู้ชมค่ะนําเที่ยวจุดต่างๆที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้นะคะ

0: ความสนุกสนานเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ค่ะเรามีไกด์นำเที่ยวของเรานะคะควานเบียค่ะสวัสดีค่ะควานเบีย
1: สว
0: ั
1: สดีค่
0: ะนะคะวันนี้คุณเบียจะพาทุกคนนะคะเยี่ยมชมว่าถ้ามาเที่ยวที่นี่จะได้พบกับอะไรบ้างไฮไลท์ด้านหลังของเราเลยนั่นก็คือทีมน้องช้างของเรานะคะอันนี้ชื่ออะไรบ้างเนี่ย
1: เชือกแรกนะครับที่ยืนสายหัวอยู่ตรงนี้งาคู่ก็ชื่อน้องทรัพย์เจริญนะครับอาย
0: ุ
1: 16ปีนะครับเชือกต่อไปก็ช้างงาเดียวเป็นเชือกแรกของวัดก็ชื่อพายเอกมงคลคำคูณนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพี่คำคูณ
0: โอ้ชื่อดีมากแล้วนี่ล่ะคะขวามือของเรา
1: เชือกตัวเล็กนี่น้องวังทองครับอายุ8ปีครับผม
0: น้องเล็กเลย
1: 8
0: ปีเองนะคะแล้วนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็ชอบมาจุดนี้กันก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับอันดับแรกนี่ก็คือจะลงมาเสร็จก็จะมาป้อนอาหารให้ช้างก่อนถ่ายรูปกับช้างก่อนทีนี้ก็จะมีกิจกรรมป้อนอาหารช้างถ่ายรูปกับช้างขี่คอช้างถ่ายรูปแล้วก็มีแบบนั่งเย่งทัวร์ชมวัดด้วยครับผม
0: โอ้โหครบเลยนะคะ บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวสนใจมาคือสามารถมาได้ทุกวัน
1: มาได้ทุกวันครับผม
0: ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงเย็นครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะนะคะเดี๋ยวก่อนพี่อ้อมเห็นความสามารถของน้องเขาเขาสามารถแบบขอเสียงแล้วก็ให้เสียงได้ด้วยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ควานขอเสียงให้พี่อ้อมหน่อย
1: คร
0: ับ คุณตามมาค่ะดูสิดูสิเขาอยากจะเล่นกับเรามากเลยอ่ะ
1: สวัสดีครับมาเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเสียงดีๆครับ
0: น่ารักมากไปขออีกทีสิ
1: ครับเสียงกันเลยครับเสียงครับสวยๆดีๆครับ
0: นี่เป็นการทักทายนะคะของน้องช้างของเรานะคะปะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูด้านในกันต่อเลยดีกว่านะคะที่นี่คือมีสัตว์หลายประเภทมากเยอะมาก
1: มีก็เกือบทุกอย่างนะครับเพราะว่าที่นี่ได้ทั้งเป็นสัตว์ที่ไถมาแล้วก็เป็นสัตว์ที่ชาวบ้านเขามาให้เลี้ยงเลยก็มี
0: น้องเล็กกินใหญ่เลยน้องเล็กมีความสามารถอะไรบ้างนอกจากการกินของเขา
1: น้องเล็กก็สวัสดีได้เหมือนกันโบกมือบ๊ายบายได้โพสท่าอะไรได้เหมือนกันคร
0: ับ ไหนไหนไหนขอความสามารถโชว์หนึ่งอย่างสิน้องเล็กของเรา
1: ดีครับสวยๆกันเลย
0: น้องวังทอง
1: ครับสวยๆครับวังสวยๆครับเสียงดีๆครับ
0: โอ้โห
1: โบกมือบนสูงโบกมือบ๊ายบายโบกมือบนส
0: ู
1: งบ๊ายบายโบกมือโบกมือโบกมือโบกมือกันเลยบนสูงบนดึงดีๆโบกมือกันโอ้มือบายดิโอ้มือ
0: นี่คือน้องเล็กของเขานะน้องหวังทองนะแหมข้างหลังก็แบบสวัสดีใหญ่เลยนะ

0: อันนี
1: ้ส่วนซ้ายมือก็จะเป็นวัวแคะวัวพิการควายพิการครับ
0: แล้วพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่า
1: ในบ่อนี่ก็จะเป็นตัวอ้นครับ
0: อ้นอ้นคือเป็นตัวยังไงคะ
1: คล้ายตุ่นนะครับ
0: น่ารักตัวเขาเป็นสีขาวนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มตัวอ้นสัตว์โบราณไหมเนี่ย
1: ไม่โบราณ
0: คล้ายๆตุ่น
1: ครับคล้ายๆตุ่นครับ
0: ตุ่นแต่สีเขาจะขาวนวลกว่าควายแคะจริงๆดูสิคะโอ้โหอันนี้เราไปหามาจากไหนเนี่ยควายแคะเนี่ย
2: ก็มีไถมาบ้างครับแล้วก็มีที่ชาวบ้านให้มาบ้างครับส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็กระจายกันไปแล้วเพราะว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายภายในวัดครับให้ชาวบ้านเขาไปเลี้ยงฝากเลี้ยงบ้างก็มีครับ
0: แต่พอชาวบ้านเขาเลี้ยงเขาก็เป็นรายได้ให้กับชาวบ้านเนาะ
1: ครับ
0: นะคะก็แวะมาให้อาหารควายแคะได้เลยนะคะน่ารักมากๆอ่ะไปกันต่อเลยคือที่นี่มาเที่ยวยังไงก็เพลินนะมีอะไรให้ดูเต็มไปหมด
1: ข้างหลังก็จะมีกวางกับม้าด้วยครับ
0: เราไปดูกวางกับม้าก่อนแม่เราค่อยเดินไปทางนี้มาตามเอาคุณผู้ชม
1: ก่อนจะเจอกวางกับม้าก็จะเป็นข้อของนกเป็ดน้ำครับ
0: นกเป็ดน้ำ
1: ครับ
0: มีทุกอย่างจริงๆดูสิดูสิพื้นที่วัดไม่พอซะแล้วมั้งอ๋อนี่ไงนกเป็ดน้ำ
1: จะนอนเล่นอยู
0: ่ดูสิดูสิแล้วนี่นกอะไรดูนกเป็ดน้ำกิ๊บกิ๊บเขาก็จะเล่นน้ำตรงนี
1: ้ครับใช่ครับยังไม่ได้ทำคอกใหม่ให้ครับตอนนี้เพิ่งก็มาใหม
0: ่น่ารักน่ารักป่ะไปดู
1: ม้ากับกวาง
0: ม้ากับกวางกันดีกว่า
1: ข้างหลัง

0: ไม่เคยเห็นม้ากับกวางเขาอยู่ด้วยกันแต่เขาอยู่ด้วยกันได้แล้วม้าสวยมากกวางสวยมาก
1: เมื่อก่อนกวางมีเยอะครับ20กว่าตัวครับแล้วก็ชาวบ้านเขาไปเลี้ยงบ้างหรือบางทีก็หลุดไปบ้างครับพอดีคอกแบบนี้มันต่ำเกินไปบางทีเขาวิ่งเล่นกันม้าก็เหมือนกันม้าก็แบ่งให้ชาวบ้านไปเลี้ยงบ้างครับเพื่อบางคนเขาแบบเอาม้าไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับก็มีครับเขาไปฝึกเองก็มี
0: อุ้ยดีจังชาวบ้านแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ดีมากๆเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันดีกว่าไปกันค่ะ

0: ันนี้เต่าอะไรคะคุณเบียร์
1: อันนี้เต่าซูกาต้าครับที่เกิดมาจากคอกตรงนู้นครับที่เกิดมาจากคอกคอกแพะครับ
0: คุณเบียร์บอกจับได้เหรอ
1: จับได้เล่นได้ครับผม
0: คุณเบียร์จับให้ดูหน่อย
1: ตัวเล็กตัวใหญ่ได้เหมือนกันครับเป็นเต่าที่ไม่กัดคนอยู่แล้วครับสามารถแย่ได้อะไรได้หมดเลยครับเป็นเต่าที่ไม่กัดถ้าตัวใหญ่ๆนี่สามารถเด็กสามารถขึ้นไปนั่งข้างบนหลังได้
0: เขาเป็นเต่าใจดี
1: ใช่ครับผมตอนนี้ก็ราคาสูงด้วยครับเป็นที่ฮิตกันด้วยครับ
0: ต้องจับดูไหมครับ
1: ตัวเล็กตัวใหญ่ครับ
0: เขาไม่กัดเขาน่ารักอันนี้เขาคลอดมานานแล้วยังคะเนี่ย
1: ก็ถ้าจำไม่ผิดก็4-5เดือนได้ครับ
0: โอ้4-5เดือนตัวแค่นี้เองแต่เปลือกไอ้กระดองเขาสวยเนาะ
1: ครับ
0: เขาไม่กัดเด็กๆมารับรองชอบแน่นอนนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบใจดีคุ้นกับคนหมดเลยนะคะไปเดินเล่นต่อเลยไป
1: ก็จะมาเป็นตัวใหญ่ครับที่เป็นพ่อแม่เขาครับก็จะอยู่ที่ตรงคอกแพะตรงนี
0: ้ได้เลยนี่เราเลี้ยงแบบผสมผสานให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเกื้อกูลกันเนาะ
1: ใช่ครับผมจะเน้นเป็นให้ธรรมชาติที่สุดครับ
0: ตัวพ่อตัวแม่เขาใหญ่ประมาณไหนคุณเบียร
1: ์ก็ตอนนั้นถือว่ายังไม่ใหญ่ครับตัวที่ติดริมรั้วนั่น
0: ยัง
1: ไม่ใหญ่เท่าไหร่
0: นะ
1: ครับจะมีใหญ่กว่านี้อีกเกือบเท่าถังนี่เลยครับ
0: ใหญ่มากแล้วพวกนี้เรามีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยพวกนี้เนี่ยแก๊งเด็กเนี่ย
1: พวกนี้ก็จะคลอดออกมาเรื่อยๆครับบางทีชาวบ้านก็ขอลูกเขาไปเลี้ยงอะไรบ้างครับผมแบ่งไปเลี้ยงกันบ้าง
0: แม่น้องเขาชอบอะไรกินปินอะไรเป็นพิเศษคะตัวเนี้ย
1: จะอาหารหลักก็จะเป็นต้นกล้วยเอาบดให้ครับแล้วก็ต้นกระถินครับ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบธรรมชาติเนาะอะไรมีในชุมชนแล้วก็ให้เขานะคะ

0: เดินตรงจากบ่อปลาครับเมื่อสักครู่คุณผู้ชมค่ะทุกคนจะได้พบกับบรรยากาศแบบนี้เลยจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเบียร์
1: จุดนี้ก็จะเป็นลานของที่ตั้งอุโบสถครับของวัดครับหลายรอบๆก็จะมีพระพุทธเจ้าแต่ละชื่ สาวกของพระพุทธเจ้าครับอยู่ล้อมรอบบริเวณอุโบสถแห่งนี้ครับ
0: อ๋อนะคะแล้วตรงนี้คือเราตั้งใจจะทำเป็นอะไรคะ
1: ตรงนี้ตั้งใจจะทำเป็นอุโบสถกลางน้ำครับก็จะมีแท่นพระประธานอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีน้ำมีอะไรอยู่นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนอุทยานของที่ท่านพระครูบาเขาบอกไปครับส่วนเป็นอุทยานของพระพุทธเจ้าครับสาวกทั้ง108พระองค์นะครับ
0: คือเที่ยวได้ทุกโซนจริงๆนะคะเดี๋ยวให้เบียร์นะคะบอกคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ดีกว่านะคะหากคุณผู้ชมสนใจจะมาเที่ยวที่นี่ช่องทางในการติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างแล้วถ้าเป็นคณะครูนักเรียนนะคะหรือว่าคณะที่ทำงานคณะผู้สูงอายุอย่างเงี้ยมากันเป็นรถบัสรถทัวร์อย่างเงี้ยต้องติดต่อก่อนไหมเชิญบอกช่องทางได้เลยค่ะ
1: ครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางแรกนะครับเพจวัดหนอแก้วโพธิญาณนะครับหรือช่องทางที่2ก็เพจพายเอกมงคลคำคูณพายทรัพย์เจริญนะครับก็จะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับทางแล้วก็เบอร์โทร0654608769ครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับท่านทัวร์ผู้สูงอายุต่างๆนะครับหรือจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะเข้ามาชมหรือศึกษาดูงานหรือท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยครับเพราะว่าฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ชมค่ะและวันนี้เดี๋ยวให้คุณเบียร์เป็นตัวแทนทางวัดนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ค่ะให้มาท่องเที่ยวสัมผัสกับความสวยงามความร่มรื่นมาสงบจิตสงบใจกันได้ที่วัดแห่งนี้เชิญค่ะ
1: ครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับมาไหว้พระทําบุญนะครับให้อาหารช้างขี่ช้างถ่ายรูปกับช้างนั่งช้างชมวัดนะครับได้ที่วัดหนอแก้วโพธิญาณนะครับตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเบียร์มากๆเลยนะคะที่เป็นไกด์ผ่าอ้อมแล้วคุณผู้ชมนะคะได้เที่ยวชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ค่ะนี่เลยค่ะความสุขในรายการแวะเที่ยวของเราตอนนี้นะคะเหมือนได้เที่ยวไปได้ทำบุญไปนะคะแล้วก็ได้สัมผัสกับความร่มรื่นสบายหูสบายตาที่วัดแห่งนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เดินทางมาสัมผัสเองนะคะจะได้รู้ว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะอ้อมพร้อมคุณเบียร์นะคะแล้วก็ทีมงานของทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวรักิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณจิตตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทั้งทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรี
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธรรมนิธิวณิชถนอมรองเลขาธิการพระราชวังพลตรีปรินทร์รื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายโดยทางคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และบริเวณแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งสองแห่งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้สำหรับโครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้ขณะนี้กำลังเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
0: มาดูเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการผ่านงบปี70กันหน่อยนะครับสภาผู้แทนราษฎรโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และวาระ3นะครับหลังจากที่มีการอภิปรายยืดเยื้อยาวนานมา4วันนะครับก็ส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนประชุมวาระกกต.ไปในสัปดาห์หน้าครับโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงและเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการด้วยคะแนน473เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง4เสียงจากนั้นนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 20:38 นาที
2: จำนวนผู้ลงมติ485ท่านเห็นด้วย338ท่านไม่เห็นด้วย144ท่านงดออกเสียง2ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2570เนื่องจากสภามีมติเนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานและข้อสังเกตจะไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่127วรรค2ประกอบกับข้อ103ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม472ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนเรียบร้อยแล้วขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ479ท่านเห็นด้วย473ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง4ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีท่านสมาชิกครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี2570ขอขอบคุณครับ
0: ซึ่งในการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับที่ต่อเนื่องมาจากวันก่อนที่นู่นเลิกตั้งแต่สักประมาณตีสองนะครับแล้วเมื่อวานนี้เริ่มอภิปรายกันตั้งแต่เวลา 9:42 นาทีและสิ้นสุดในเวลา 20:38 นาทีทำให้รวมใช้ระยะเวลาในการอภิปรายทั้งสิ้น10ชั่วโมงด้วยกันนะครับก่อนหน้านั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชี้แจงว่าในวันนี้ก็คือวันที่11กันยายนนะครับจะไม่มีการประชุมแต่จะเพิ่มประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนคือยัตติภาคใต้และก็รับทราบรายงานของทางกกต.ครับ
2: ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมในสัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมใน2สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษ1วัน1วันใน2สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยัตติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้

0: ที่ประชุมรับทราบตามนี้แล้วผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานวิปทั้งสองฝ่ายแล้วก็คณะวิปทุกพรรคที่หาข้อสรุปในการดำเนินการด้วยความเรียบร้อยครับ
1: สำหรับเมื่อวานนี้นะครับในมาตรา32หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงิน 7,850 ล้านบาทสสในสภานะครับใช้เวลาในการอภิปรายมากที่สุดประมาณ4ชั่วโมงโดยสสพรรคประชาชนก็อภิปรายเน้นไปที่ทางสำนักงานกกต.นะครับโดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะการดำเนินการโครงการอบรมต่างๆหลายโครงการไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในประเด็นการพิจารณาคดีหัวสว.พร้อมให้จับตาการประชุมกกต.ในวันที่14กันยายนที่จะมีการพิจารณาลงมติผู้เกี่ยวข้องกับกรณีการหัวเลือกสว.แต่บรรยากาศก็ราบรื่นนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการประท้วงแต่อย่างใดครับ
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมวัดไทยนอร์เวย์นะคะก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยี่ยมพบปะชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงออสโลที่วัดไทยนอร์เวย์โดยมีคนไทยที่อาศัยในนอร์เวย์รอให้การต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กับนายอนุทินโดยนายอนุทินได้กล่าวทักทายกลุ่มคนไทยอย่างเป็นกันเองพร้อมกันนี้นายอนุทินยังได้กราบนมัสการพระราชวชิรศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในวันเดียวกันและมีกำหนดการถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่แถลงการเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS คริสตศักราช1982ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ12เดือนครับโดยในแถลงการก็ระบุว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกนะครับกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดและก็การกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและก็แนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมก็จะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติโดยคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
3: วันที่15กันยายน2569เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่เพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศโดยเว็บไซต์ของทาง PCA ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างเต็มที่

0: จรจาระหว่างกันเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไป
1: สรุปค่ะขอให้รอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนพร้อมกับย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลนะคะว่าไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนหากใครทำผิดและขอให้ทุกฝ่ายสื่อสารบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่แท้จริงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยว่าอดีตเลขานุการของตนเองมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าไม่อยากด่วนสรุปในตอนนี้และขอให้รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการปปช.ทั้งนี้นักการเมืองสามารถออกมาให้ความเห็นได้แต่หากพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็ต้องรับผิดชอบต่อการถูกฟ้องร้องซึ่งตนเองไม่ใช่คู่กรณีจึงไม่เข้าไปก้าวก่ายและขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายโดยนายพิพัฒน์ย้ำว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายชัดเจนมาโดยตลอดว่าเรื่องการสอบท้องถิ่นต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ว่าต้นตอนจะอยู่ที่ไหนต้องสาวไปให้ถึงและยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนหากใครกระทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย
2: ไม่อยากจะตอบณขณะนี้นะครับก็ต้องขอให้ผลสอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือปปช.ซึ่งนักการเมืองออกมาพูดอย่างไรมันก็พูดได้หมดนะครับเพราะพูดไปไม่จริงเดี๋ยวเขาก็ถูกฟ้องร้องเองนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ใช่คู่กรณีก็คงไม่เข้าไปก้าวก่ายมากนะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับก็สุดท้ายขบวนการทางกฎหมายเขาก็จะทำการสอบสวนและดำเนินคดีจนถึงที่สุดอยู่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลก็ได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่างานนี้ไม่มีคำว่าหัวใครผิดก็ต้องรับความผิดในส่วนที่ตัวเองกระทำ
1: ส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่ามีผู้เข้าสอบใช้เส้นสายระดับสูงจนไม่ต้องเข้าสอบแต่ได้รับการบรรจุนั้นนายพิพัฒน์ย้อนถามกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลว่าทราบเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรหรือคนใกล้ชิดของตนเองเคยทำพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่เพราะการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบนับแสนคนการออกมาพูดลอยๆโดยปราศจากพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อสร้างกระแสหรือหาเสียงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากมีข้อมูลจริงควรนำหลักฐานออกมาชี้แจงให้ชัดเจนไม่ควรนำความคิดเห็นส่วนตัวมาสื่อสารต่อสังคมเพราะมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส
2: ต้องไปถามผู้ให้สัมภาษณ์เขารู้ได้อย่างไรหรือเขาลูกหลานเขาหรือพี่น้องเขาไม่ต้องสอบแล้วบังเอิญได้รับการบรรจุหรือเปล่าอันนี้ขอฝากกลับไปถามเขาเลยนะครับในเมื่อเขารู้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ช่วยออกมาชี้หน่อยว่าใครล่ะแล้วคุณรู้ได้อย่างไรถูกไหมครับคนสอบเป็นแสนนะครับไม่ใช่คนสอบอยู่แค่สองคนเพราะฉะนั้นคุณจะพูดออกมาแบบลอยๆโดยไม่มีหลักฐานหรือหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่ได้ครับ
3: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องดังที่ถือว่ากระทบกระเทือนกับจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างมากนะครับกับเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังที่อยุธยากับศรีกาล่าสุดก็สึกเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญตำรวจออกมาเตือนด้วยว่าใครที่แชร์ภาพเนี่ยระวังจะมีโทษด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ

สู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณา

0: 6:21 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องที่ออกมากระทบกระเทือนจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับแต่ว่าคดีนี้ตอนแรกเนี่ยตัวพระที่ทำผิดเองเนี่ยก็ยังขอเวลาหน่อยยังไม่ยอมสึกนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยายอมลาสิกขายอมสึกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปเสพภาพเมถุนภาพเสพเมถุนกับสีกาคนสนิทเนี่ยปลิวไปทั่วโซเชียลเลยขณะที่ทางตำรวจไซเบอร์เองก็ออกมาเตือนนะครับว่าการแชร์คลิปต่อเนี่ยมีความผิดเท่ากับคนโพสต์คนแรกตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีโทษปรับ 100,000 บาทเลยครับไปดูเรื่องของอดีตหลวงพ่อโชติกันก่อนนะครับอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อย่างภาพที่เห็นนี่เลยคือสวมชุดขาวเข้าพิธีลาสิกขาแล้วหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมกับมีคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนที่มีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิโดยนำตัวเนี่ยมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามแล้วนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวนางสาวปุญญวีนะครับอายุ47ปีซึ่งเป็นสีกาคนสนิทมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามสอบถามนะครับว่ามีความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสมานานหรือยังซึ่งรับสารภาพแล้วก็รู้สึกผิดหรือไม่อันนี้นักข่าวถามนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็สังเกตเห็นว่านางสาวปุญญวีห้อยเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังนะครับที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นผู้สร้างคือก็ห้อยไว้ที่คอด้วยนะครับต่อมาตำรวจก็ได้นำหลักฐานซึ่งเป็นโต๊ะกลมไม้สีส้มนะครับที่ปรากฏในคลิปพร้อมกับลังพลาสติกสีเขียวที่มีการเก็บพยานหลักฐานได้ตรวจค้นภายในกุฏิของอดีตหลวงพ่อโชติมาด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่เปิดเผยว่าภายในมีอะไรบ้างพร้อมกันนี้ก็ยังได้ควบคุมตัววัยวัจกรของวัดซึ่งมีการสวมกุญแจมือนำตัวเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีของวัดแต่กลับพบความผิดปกติบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและพบความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางเงินและคาดว่าจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนสนิทจากการสืบสวนเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณ2ปีและพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ยังย้ำว่าคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนประมาณ2เดือนเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนดำเนินการออกหมายจับซึ่งในวันนี้นะคะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีการแถลงข่าวในเวลา 11:00 นค่ะ
0: ขณะที่เพจ Facebook ของตำรวจไซเบอร์บช.สอท.นะครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้ออกมาโพสต์เตือนนะครับหลังจากที่เกิดกระแสวิจารณ์พร้อมกับมีการแชร์คลิปภาพอดีตพระและก็สีกาโดยอาจจะเข้าข่ายนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ครับในส่วนผู้ที่แชร์หรือว่าส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะครับก็อาจจะยังเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้โพสต์คนแรกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5ด้วยซึ่งก็เป็นการออกมาเตือนนะครับว่าไม่โพสต์ไม่แชร์สื่อลามกอนาจารลงสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบอาจจะพาคุณเข้าคุกแล้วก็เสียค่าปรับได้นะครับ
1: ค่ะยังไงก็ตามไม่อยากจะให้บรรดาพุทธศาสนิกชนรู้สึกว่าท้อใจหร
0: ือ
1: ว่า เสื่อมศรัทธาไปอยากจะให้ยึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนะคะในขณะเดียวกันตำรวจกองปราบปรามก็ได้เข้าค้นบ้านพักของสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติค่ะยึดทองคำได้90บาทเงินสด 3.5 ล้านบาทรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆแล้วก็โฉนดที่ดินด้วยค่ะโดยภาพจากเพจตำรวจไทยโพลิสเผยแพร่ให้เห็นภาพของการเข้าตรวจค้นของพันตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามที่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีของนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเออายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ที่ 30/2569 ลงวันที่8กันยายน2569จากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งและรูปพรรณรวม90บาทคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทเงินสด 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่องiPad 1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและสลากออมสินอีก4ใบ
0: ส่วนคดีนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับตำรวจก็จะมีการแถลงข่าวในวันนี้11โมงนะครับไปดูอีกหนึ่งคดีที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนกังวลเหมือนกันนะครับกับเรื่องการยิงที่โรงเรียนอนุบาลครับสำหรับความคืบหน้ากรณีหลังจากที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศน์หรือว่าหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงผู้ก่อเหตุยิงภรรยาตัวเองซึ่งเป็นครูอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงที่โรงเรียนนะครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะกลับเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักแล้วก็ตัดสินใจยอมออกมามอบตัวในเวลาต่อมาครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์วาพันสุรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกสราวุฒินุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงและพนักงานสอบสวนก็ร่วมการสอบปากคำหมวดโอผู้ก่อเหตุนะครับโดยมีญาติและก็ลูกชายร่วมรับฟังการสอบปากคำตลอดเวลาครับซึ่งภายหลังการสอบปากคำนะครับตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาหมวดโอฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนในขณะที่การพิจารณาให้ออกจากราชการเบื้องต้นนะครับตำรวจก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดเพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไปทางด้านผู้กำกับการสภ.บางละมุงก็เปิดเผยนะครับว่าในกรณีนี้ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นโดยปมเหตุจากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าเป็นเรื่องหึงหวงนะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกไม่ขอเปิดเผยเพราะว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวและยืนยันว่าหมวดโอไม่เคยมีปัญหาหรือการใช้ความรุนแรงกับเพื่อนร่วมงานครับซึ่งหลังจากนี้ในฐานะผู้บังคับบัญชาก็จะพยายามสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัวและก็ปัญหาครอบครัวบางครั้งผู้บังคับบัญชาอาจจะไม่รู้ปัญหาของลูกน้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำขึ้นครับขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ได้รับมอบหมายจากตำรวจสภ.บางละมุงนะครับให้นำร่างนางไพลินทองทัศน์อายุ48ปีหรือว่าครูเปิ้ลนะครับส่งชันสูตรอย่างละเอียดรวมถึงวิถีกระสุนปืนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ทางญาติเองก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าจะนำร่างของครูเปิ้ลไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งใดแล้วก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยภายในครอบครัวครับ
1: มาดูความคืบหน้าการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิงทหารพรานด่านบูเกะซามีเสียชีวิต5นายนะคะแล้วก็หลบหนีไปที่เทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงควบคุมพื้นที่และสั่งปิดล้อมเขาตะเวเป็นเวลา3วันค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมฝ่ายความมั่นคงร่วมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลังเกิดเหตุยิงปะทะบริเวณเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องสืบเนื่องจากการขยายผลคดียิงทหารพรานที่ด่านบูเกะซามีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและวางกำลังปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วพร้อมประกาศปิดพื้นที่เทือกเขาตะเวเป็นเวลา3วันขอความร่วมมือประชาชนงดขึ้นเขาโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย ร้อมกับย้ำเตือนว่าผู้ใดให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้ก่อเหตุมีความผิดตามกฎหมายส่วนกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการวิสามัญฆาตกรรมนั้นพันเอกอนิรุทธ์ดิษฐประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงว่ายังไม่มีการยืนยันข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่เป็นป่าเขาสูงชันต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจึงขอให้ประชาชนรอฟังข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางราชการเท่านั้น
0: ขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีนะครับก็ได้ควบคุมตัวบุคคลจากปน.กายีเพิ่มอีก3รายนะครับรวมเป็น4รายเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีได้เข้าดำเนินการติดตามบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ปน.ดารุณตักวาหรือว่าปน.กายีนะครับรอยต่อระหว่างตำบลปุโลปุโยกับบ้านโคกดีปรีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังจากที่ได้รับแจ้งข่าวสารจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงและใช้ปน.เป็นที่พักพิงเจ้าหน้าที่ก็ประสานผู้ดูแลปน.และผู้นำชุมชนนะครับเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและดำเนินการตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ที่อยู่ในปน.สามารถควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับซึ่งยอมมอบตัวได้จำนวน1รายก็คือนายมูฮัมหมัดฮาฟิกและสามารถควบคุมตัวบุคคลเพิ่มเติมได้อีกจำนวน3รายนะครับมีนายอิสมาแอร์นายมาอูเซงนายซุนกิฟลีตามที่พร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนได้1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนจำนวน1นะครับสำหรับอาวุธปืนที่ยึดได้เนี่ยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนที่แย่งชิงมาจากนายเสริมสีแดงซึ่งถูกลอบยิงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีครับภายหลังการควบคุมตัวนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ถูกควบคุมไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรตุยงนะครับก่อนที่จะดำเนินการตามอำนาจควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกพร้อมกับปฏิบัติตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565รวมถึงนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารก่อนจะส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและขยายผลต่อไปครับ
1: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับอินเดียนะคะในการยกระดับสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์พร้อมชูแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนใน5สาขานำร่องพร้อมกับผลักดันการค้าไทยอินเดียที่เติบโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าพบหารือกับนายปิยุทธ์โกยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนยกระดับสู่การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้รวมสร้างสินค้าธุรกิจตลาดใหม่และขยายโอกาสสู่ตลาดโลกโดยฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุน co-creation co-investmentเพื่อเชื่อมโยงจุดแข็งของทั้งสองประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกันใน5สาขานำร่องได้แก่อาหารแปรรูปสุขภาพและเวลเนสอุตสาหกรรมสีเขียวอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมบริการซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพด้านวัตถุดิบการตลาดการออกแบบและการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายโดยไทยยังพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ไทยอินเดียในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงเร่งรัดการเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยออนไลน์ด้วย QR code ระหว่างระบบ UPI ของอินเดียกับพร้อมเพย์ของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจทั้งนี้อินเดียถือเป็นคู่ค้าอันดับ7ของไทยในโลกและอันดับ1ในภูมิภาคเอเชียใต้ในช่วง7เดือนแรกของปีโดยการค้าระหว่างไทยกับอินเดียมีมูลค่ารวม 13,974.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 8.07% โดยสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่เม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์อัญมณีและเครื่องประดับรวมถึงเหล็กและเหล็กกล้าม
0: าดูตัวเลขทางเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2569นะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 2.0 นะครับขยับขึ้นมาเป็น 2.5% พลิกเศรษฐกิจไทยให้พ้นภาวะ K-shape ขาลงครับ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับได้ปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2569จาก 2.0 ขึ้นมาเป็น 2.5% มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง5ไตรมาสติดต่อกันการส่งออกไตรมาสที่2ยังมีการขยายตัว 16.1% ถือว่าสูงสุดในรอบหลายไตรมาสนะครับและก็ยังมีแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีและความต้องการ AI ที่ขยายตัวต่อเนื่องคาดการณ์การลงทุนรวมขยายตัว 8.8% ส่งออกเติบโตสูง 17.8% และยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งภาษีสหรัฐความยั่งยืนของการลงทุน AI ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและก็จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศด้วยครับขณะที่ปีหน้าปี2570ก็คาดว่า GDP จะขยายตัวอยู่ที่ 2.5% และอาจจะเติบโตได้ถึง 3% ส่วนการส่งออกจะขยายตัวที่ 7.4% นะครับพร้อมกับประเมินโครงสร้างเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงจากการลงทุนของต่างชาติในกลุ่มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่อย่างไรก็ตามนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบ K-shape ขาลงในกลุ่ม SME ครัวเรือนและอุตสาหกรรมดั้งเดิมไทยจึงต้องมีการเร่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบแล้วก็เพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่รวมถึงดึงดูดการลงทุนที่สร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศทดแทนการนำเข้าครับ
1: มาดูความคืบหน้าการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะล่าสุดภาคเอกชนขอขยายการเดินรถออกไปอีก4เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สิ้นสุด31มกราคมปี2570ขณะที่การประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่รับเงื่อนไขค่ะโดยนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดยืนยันขอขยายกรอบเวลาเดินรถไฟฟ้า Airportเรลลิงก์ออกไปอีก4เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สิ้นสุด31มกราคม2570ภายใต้กรอบเงื่อนไขคือขอวางเงินค้ำประกันสิทธิการบริหารการเดินรถจำนวน 10% มูลค่า 1,000 ล้านบาทของจำนวนเงินทั้งหมดมูลค่า 1,671 ล้านบาทโดยรฟท.ต้องจ่ายค่าจ้างการเดินรถให้เอกชนจำนวนเดือนละ60ล้านบาท4เดือนมูลค่ารวม240ล้านบาทครอบคลุมค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคหากมีกรณีการฟ้องร้องระหว่างกันทางเอกชนขอสงวนสิทธิ์ยุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ทันทีและการเดินรถต่ออีก4เดือนต้องไม่นำไปเกี่ยวข้องกับประเด็นที่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินส่วนสาเหตุที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดยื่นหนังสือขอยุติสัญญาการเดินรถเนื่องจากตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมารถไฟฟ้า Airport Rail Link มีรายได้ 3,070 ล้านบาทรายจ่าย 3,528 ล้านบาทขาดทุนสะสม458ล้านบาทซึ่งเป็นภาระทางการเงินที่เอกชนต้องแบกรับจึงยื่นหนังสือยุติสัญญาการเดินรถประกอบกับได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการแก้ไขสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จส่งผลให้เงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มดำเนินงานยังไม่สามารถดำเนินงานได้และทางเอกชนไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อรองรับโครงการได้ตามแผนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และสงครามตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามขณะนี้เวลาของการเดินรถถูกขยายออกไปอีก4เดือนภายใต้เงื่อนไขที่เสนอมาซึ่งทางบอร์ดรฟท.มีมติรับเงื่อนไขเพียง1ข้อเท่านั้นคืออนุญาตให้ทางเอกชนสามารถวางเงินประกันที่วงเงิน 1,000 ล้านบาทหรือ 10% ของเงินจำนวนทั้งหมดได้ส่วนเงื่อนไขอื่นๆทางรฟท.จะขอเจรจาหาข้อตกลงกับทางบริษัทคู่สัญญาต่อไปทั้งนี้หากทางบริษัทคู่สัญญายืนยันยุติสัญญาไม่เดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อทางรฟท.เตรียมให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.รฟฟท.จำกัดบริษัทลูกของรฟท.รับช่วงต่อเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในระยะต่อไปเพื่อไม่ให้การบริการด้านขนส่งสาธารณะของประชาชนต้องหยุดชะงัก
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่เลยเพราะว่าฝนตกหนักหลายจุดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อครับมาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่มีความสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนแตะระดับใต้ขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1หลังจากที่ในพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำใน3ตำบลเสี่ยงให้เร่งยกของขึ้นที่สูงพร้อมกับระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งและซึมแนวกระสอบทรายครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากที่เกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลหลากเข้าสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะครับโดยเมื่อวานนี้วันที่10กันยายนระดับน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับชิดใต้ขอบสะพานข้ามแม่น้ำสายซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เซอร์วิสหรือว่า CBS ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายครอบคลุม3ตำบล นะครับได้แก่ตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายและก็ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีทางนี้ทางปภ.ก็ย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงปัญหาน้ำซึมหรือว่าน้ำลอดใต้แนวกระสอบทรายเข้าท่วมบ้านเรือนโดยขอให้เร่งยกสิ่งของมีค่าและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและจัดเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไปยังจุดปลอดภัยพร้อมทั้งขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ค่ะโดยนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอภูเพียงติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลม่วงตึ๊ดและตำบลนาปังพร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่โดยที่ตำบลนาปังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน2หมู่บ้านได้แก่บ้านน้ำลัดและบ้านศบแก่นขณะนี้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์จำนวน9,000 บาทให้แก่ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์แล้ว314ครัวเรือนและจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบกรณีรายชื่อตกหล่นขณะที่การช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านระดมกำลังเข้าทำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือและแนวเขื่อนริมแม่น้ำน่านโดยฉีดล้างดินโคลนกำจัดขยะตกค้างและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมรองรับงานเทศกาลแข่งเรือและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันนี้เทศบาลเมืองน่านยังขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานแข่งเรือน่านปลอดภัยสร้างสรรค์ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะคะณบริเวณขวงเมืองน่านเพื่อร่วมการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นอุทกภัยค่ะ
0: เมื่อพูดถึงเอลนิโญนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงเพียงอากาศร้อนแล้วก็ภัยแล้งนะครับแต่สำหรับจังหวัดภูเก็ตเองความท้าทายเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับเพราะในวันที่ฝนตกน้อยน้ำต้นทุนลดลงแต่ว่าภูเก็ตยังต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือฝนตกหนักในช่วง

0: เวลาสั้นๆบางจุดเกิดน้ำท่วมฉับพลันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าน้ำจะพอหรือไม่แต่คำถามคือภูเก็ตพร้อมแค่ไหนหากต้องเจอกับทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากในเวลาเดียวกันเราไปติดตามจากรายงานกันครับ
1: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เบื้องหลังความคึกคักของเมืองมีคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้ถ้าวันหนึ่งน้ำที่ภูเก็ตมีไม่เพียงพอกับคนทั้งเมืองจะทำอย่างไรและในทางกลับกันถ้าฝนที่รอคอยตกลงมาอย่างหนักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภูเก็ตพร้อมรับมือแล้วหรือยังนี่คือโจทย์ใหม่ของภูเก็ตเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนและความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำแล้งต้องรับมือน้ำหลากก็ต้องพร้อมนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาแต่คือเรื่องของความมั่นคงของเมืองทั้งเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีข้อจำกัดแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งบางวาดบางเหนียวดำและคลองกระทะทุกหยดที่อยู่ในอ่างจึงมีความหมายเพราะน้ำเหล่านี้ต้องรองรับทั้งประชาชนภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี
2: มีระบบในการดูแลระบบการบริหารการจัดการน้ำสูญเสียโปรแกรมดีมาม่านะครับเนื่องจากว่าน้ำสูญเสียเราถือว่าเป็นการบริหารน้ำในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราลดน้ำสูญเสียได้เท่ากับว่าเรามีปริมาณน้ำที่จะไปช่วยชาวบ้านในการบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น
1: หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้คือการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบโมบายเพนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำดิบพื้นที่อำเภอถลางอยู่ที่ขุมเหมืองศรีสุนทรอำเภอถลางมีกำลังผลิต150ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มปริมาณน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะภัยแล้งและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
3: ในอำเภอถลางเรามีโครงการเตรียมโมบายแพนเพิ่มที่คลองเสน่ห์โฟอีก1จุดกำลังการผลิต200ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและก็มีแหล่งน้ำตกของพระแถวอีก1จุดอยู่ในกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างต้นทุนเราไม่เยอะมีความกังวลเพราะเมืองภูเก็ตเติบโตค่อนข้างเร็วปริมาณนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจึงมีความกังวลกลัวปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในช่วงแล้งแต่ทางประปาก็มีแผนรองรับอยู่แล้วเตรียมที่จะก่อสร้างโมบายแพนเพื่อจะเสิร์ฟน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ
1: ภูเก็ตมีพื้นที่ภูเขาประมาณ 70% เมื่อฝนตกหนักน้ำจึงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจากฝนอาจกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและในบางพื้นที่อาจต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำทะเลหนุนพื้นที่เสี่ยงมีอยู่หลายจุดกระทู้ต้องจับตาพื้นที่บ้านโคกยางบ้านนาดาเดตำบลกำมลาป่าตองโดยเฉพาะบริเวณถนน200ปีถึงโรงพยาบาลป่าตองต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองภูเก็ตรวมถึงหลายพื้นที่ในอำเภอถลางทั้งหมดนี้ทำให้การรับมือภัยพิบัติต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนฝนตกขุดลอกคูคลองตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางถังน้ำ
2: กรณีที่เกิดภัยแล้งจริงนะครับทางปาเองก็มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อประสานกับหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากว่าปาภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นแห้งเลยเมื่อปี62นะครับซึ่งหลายหน่วยงานก็มีการช่วยกันนะครับด้วยการแจกจ่ายน้ำนะครับส่วนของการประปาเองนะครับจ่ายน้ำด้วยการบริหารแรงดันนะครับเหมือนกับว่ามีการผลักพื้นที่จ่ายน้ำมีการสลับกันนะครับพูดง่ายๆนะครับสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกันนะครับ
1: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถดูข้อมูลลงถึงระดับตำบลและหมู่บ้านได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับภูเก็ตต้องติดตามข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์ข้อมูลที่เร็วขึ้นหมายถึงเวลาที่มากขึ้นในการเตือนประชาชนและอาจหมายถึงความเสียหายที่ลดลง
2: การรับมือในช่วงของเอลนิโญนะครับก็กรรมการประปาส่วนภาคสาธารณภัยนะครับก็สำหรับปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของปริมาณน้ำที่จะบริการประชาชนนะครับในส่วนหน้าแล้งอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางประปาก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการที่จะตั้งใจในการจัดการและก็บริหารแรงดันให้ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับในส่วนของการที่จะช่วยการประปานะครับในการประหยัดน้ำระหว่างนี้นะครับเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
1: เอลนีโญอาจทำให้ฝนน้อยลงแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปบางช่วงน้ำอาจจะน้อยจนต้องประหยัดและบางช่วงฝนอาจมากจน

0: ร่งระบายน้ำนี่จึงเป็นภารกิจของภูเก็ตไม่ใช่เพียงการหาน้ำให้พอแต่ต้องสร้างเมืองที่มีน้ำสำรองเมื่อฝนน้อยมีระบบระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักมีแผนระยะยาวก่อนวิกฤตจะมาถึงเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงด้านน้ำไม่ได้วัดกันในวันที่ทุกอย่างปกติแต่วัดกันในวันที่ธรรมชาติไม่เป็นใจแล้วเมืองยังเดินหน้าต่อได้
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่เกษตรกรนะคะเป็นการโชว์ศักยภาพการแปรรูปมังคุดจากผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มหวังยกระดับคุณภาพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรภาคใต้ค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการขยายผลความสำเร็จของงานวิจัยภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการขับเคลื่อนการขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรกรภาคใต้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรนวลมุกสิกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักวิจัยและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจุดเด่นสำคัญของงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานคือผลงานจากโครงการการขยายผลเทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามังคุดซึ่งนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญญาเพชรเดชเพชรรักษ์หัวหน้าโครงการโดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้เข้ามาแก้ปัญหามังคุดล้นตลาดและราคาตกต่ำด้วยการชูเทคโนโลยีการแปรรูปชั้นสูงเปลี่ยนมังคุดสดธรรมดาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่หลากหลายตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพระดับพรีเมียมทั้งการสกัดสารสำคัญการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทานและการยืดอายุการเก็บรักษาซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยคงรสชาติความหวานอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของมังคุดนครศรีธรรมราชไว้ได้อย่างครบถ้วนแต่ยังสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆด้วย
2: ยังอยู่ที่การท่องเที่ยวภาคใต้นะครับจังหวัดสงขลาเปิดโลกการเรียนรู้สัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเลผ่านสงขลา Aqua Life 2026ครับชวนเยาวชนไปสัมผัสประสบการณ์จริงเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและก็รอยยิ้มของน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับที่ต่างพากันมารอชมการแสดงของเงือกหนุ่ยและก็เงือกโดนนัทนะครับในงานสงขลา Aqua Life 2026มหกรรมสัตว์น้ำปีที่3ที่จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำและก็ระบบนิเวศทางทะเลผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าถึงง่ายพร้อมปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปกับเยาวชนครับโดยภายในงานนะครับก็ได้รวบรวมนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์น้ำเพื่อให้เด็กๆและประชาชนได้เรียนรู้โลกใต้น้ำผ่านประสบการณ์จริงส่วนไฮไลท์ภายในงานนะครับก็ประกอบไปด้วยหลายโซนอย่างเช่นโซนทัชพูลนะครับบ่อสัมผัสสัตว์ทะเลที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้ใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลตัวเป็นๆทั้งปูลมทั้งปลิงทะเลปลาดาวแล้วก็แมงดาทะเลนะครับเรียนรู้ลักษณะการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ที่โซนไม้น้ำนะครับก็ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศผ่านการจัดตู้กระจกพร้อมแนะนำวิธีดูแลไม้น้ำและการสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดตู้ปลาสวยงามรวมถึงปลาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและก็น่าสนใจครับขณะที่ในโซน Save the Sea Experience Power by Epson นะครับที่เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆได้สัมผัสโลกใต้ทะเลเสมือนจริงผ่านห้องดิจิทัล Immersive และก็จอโค้งขนาด180องศาพร้อมกิจกรรมฝึกคัดแยกขยะทะเลสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของขยะต่อระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมกันดูแลทะเลและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่หาได้ยากครับสำหรับงานสงขลา Aqua Life 2026นี้นะครับจึงนับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผสมผสานความบันเทิงเข้ากับการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสสัตว์น้ำจริงเรียนรู้ระบบนิเวศและก็เข้าใจความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผ่านประสบการณ์ที่สนุกและใกล้ตัวสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถไปเที่ยวชมงานกันได้เขาจัดที่หาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนนี้ครับก็ไปท่องเที่ยวกันได้ครับ
1: ค่ะส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8จังหวัดเพชรพัทลุงนะคะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางแก้วเชื่อมศรัทธาวัฒนธรรมและชุมชนร่วมดูแลสายน้ำอย่างยั่งยืนส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นต่อไปค่ะ นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองที่บริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงโดยภายในงานมีกิจกรรมล่องเรือรณรงค์และเก็บขยะในคลองบางแก้วพร้อมทั้งมีเวทีเสวนาเรื่องราวของคลองบางแก้วจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในการเรียนรู้และตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การดูแลสายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายกิติศักดิ์ใจดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8กล่าวว่างานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบศรัทธาสารภูมิปัญญาร่วมรักสายน้ำและที่เลือกคลองบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องจากสะท้อนความสัมพันธ์ของวัดโรงเรียนชุมชนวัฒนธรรมและสายน้ำได้อย่างชัดเจนโดยมุ่งสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันหวงแหนและดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในพื้นที่นอกจากนี้ยังใช้มโนราเป็นตัวเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อให้การอนุรักษ์ไม่ใช่เพียงการทำให้คลองสะอาดแค่ในวันนี้แต่เป็นการสร้างความร่วมมือในการดูแลรักษาสายน้ำอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2: พาคุณผู้ชมไปหาของรับประทานเป็นของหวานกันหน่อยดีกว่านะครับเช้านี้เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับลอดช่องสิงคโปร์แปะหลายนะครับเป็นของหวานที่อยู่ในตำนานของเมืองภูเก็ตเลยนะครับที่อยู่คู่คนท้องถิ่นมากว่า50ปีเส้นที่เหนียวนุ่มแล้วก็มีความหวานเย็นชื่นใจครับถ้าเกิดพูดถึงของหวานที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งอย่างนะครับหลายคนก็จะคุ้นตากับชื่อของลอดช่องสิงคโปร์แปะหลายนะครับหรือว่าที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกติดปากกันว่าลอดช่องหน้าศาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ยังคงความอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตมายาวนานกว่า50ปีครับโดยร้านรถเข็นเล็กๆนี้แห่งนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านพิบูลสวัสดีฝั่งศาลแรงงานตรงข้ามกับศาลจังหวัดภูเก็ตถนนดำรงถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่คุ้นเคยกับรสชาติของลอดช่องเจ้านี้มาตั้งแต่เด็กๆครับสำหรับจุดเด่นก็อยู่ที่เส้นลอดช่องนะครับที่มีสีขาวสลับกับสีแดงนะครับลักษณะเนี่ยเป็นเส้นยาวเนื้อเหนียวนุ่มเคี้ยวเพลินรสชาติหวานหอมสดชื่นซึ่งนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของร้านก็คือราคาที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันนี้เนี่ยเขาขายอยู่เพียงแค่ถุงละ12บาทเท่านั้นเองนะครับทำให้ลอดช่องหน้าศาลก็ยังเป็นของหวานราคาสบายกระเป๋าที่ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็สามารถแวะซื้อไปรับประทานกันได้ครับโดยตลอดระยะเวลากว่า50ปีลอดช่องหน้าศาลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและความทรงจำของคนภูเก็ตหลายคนที่เคยรับประทานมาตั้งแต่เด็กนะครับเมื่อมีโอกาสผ่านบริเวณนี้ก็ยังคงแวะกลับมาซื้ออาหารรสชาติเดิมๆที่คุ้นเคยกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับ
1: ดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ยังอยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักค่ะภาคใต้ตอนบนจะเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกถึงหนักมากในบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกจะยังมีโอกาสเกิดฝนหนักในบางพื้นที่ได้สำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงจากเมื่อวานกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มได้ค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมค่ะเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี นฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ในโซนจังหวัดพระนครศรี